0: ได้แชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกายอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังธงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
0: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน และวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55 ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
3: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้า

0: รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
1: ซึ่งคูปองเนี้ยครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้วอยเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพย์เมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งนึงเดิมทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันนะครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไป
0: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
7: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประณามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการ

0: สอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีนและบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV June Aster หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่ายูเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าธนชัยหรือยอดธนชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5พิชพงศ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดียวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน 3-6 ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมหวังป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญด้วยหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าราชชนะนัดที่700ต่อไปด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่ 20-24 กันยายนและประเภทบุคคลวันที่ 25-29 กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ตดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Aloneรองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนมันเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรตัว2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ตดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E วันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาทีวันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกัญจนาคุณรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้

0: ใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14 กันยายน 2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 35 เซนติเมตรและเวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซนติเมตรและเวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.
1: หนึ่งนาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะ

0: จักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่จะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
9: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
8: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
9: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในวันจันทร์ที่14กันยายน

0: เดี๋ยวนี้รับฟังความพร้อมในการจัดพิธีได้จากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
1: ขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้พูดถึงความพร้อมของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันทน์หอมให้กับทางกรมศิลปากรในวันจันทร์นี้ค่ะมีความพร้อมอย่างไรบ้างอะคะ
2: ครับก็ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2559นะครับซึ่งได้มีการกำหนดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะฮ
1: ะ
2: ก็มีท่านกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์นะพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีการหลั่งน้ำเทพมนต์แล้วก็เจิมบริเวณต้นไม้จันทน์หอมนะครับแล้วก็มีการตัดเป็นพิธีนะครับโดยใช้ขวานทองในการเจิมนะครับเพื่อเป็นปฐมฤกษ
1: ์
2: หลังจากนั้นเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทน์ที่ยืนต้นตายไว้แล้วนะครับก็มีการค่อยๆตัดนะครับเลือกต้นตัดที่เฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยขนออกมาแล้วก็มีการแปรรูปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370 ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบนะครับเป็นพิธีส่งมอบไม้จันทน์หอมนะครับให้กับทางกรมศิลปากรนะสำนักช่าง10หมู่นะครับในวันจันทร์ที่14 กันยายน 2559ที่จังหวัดนครปฐมนะ
1: ฮะ
2: เพื่อที่จะนำไม้ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อไปนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นหีบพระศพทำเป็นผ้าหีบแล้วก็เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องใช้ที่จะใช้ในประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ
1: จะต้องมีการจัดขบวนรถในการเชิญไปไหมครับ
2: เราก็จะมีการจัดขบวนรถในการเชิญนำไม้แปรรูปที่เป็นไม้จันทน์หอมที่เราแปรรูปเรียบร้อยนะฮะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็เดินทางแต่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่มีบริเวณพุทธมณฑลนครปฐมก็ระยะทางประมาณ270 กิโลนะครับซึ่งในวันที่14เนี่ยโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมวางพวงมาลัยแล้วก็กล่าวคำรับมอบแล้วก็ประกอบพิธีการรับมอบไม้จันทน์ครับ
1: ตรงนี้ความพิเศษของไม้จันทน์เนี่ยครับมีการคัดเลือกอะไรอย่างที่ท่านบอกเอาไว้อยากทราบรายละเอียดตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
2: จริงๆแล้วไม้จันทน์หอมเนี่ยมันเป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่าที่ปกติเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่บริเวณในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งนะแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับจะมีเฉพาะพื้นถิ่นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณอุทยานชาติกุยบุรีแล้วก็แนวเขตเทือกเขาตะนาวสีนะครับลักษณะพิเศษของไม้เขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีลักษณะที่เมื่อมันตายแล้วหรือว่าผุแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมใช้กลิ่นจันทร์แล้วก็ไม้ดังกล่าวเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลนะฮะในสำหรับไม้จันทร์นะครับ
1: ในส่วนของไม้จันทร์หลักๆมีที่กรมอุทยานดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในผืนป่าไหนยังไงบ้างอะคะ
2: ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เป็นที่ที่เรากำหนดเป็นป่าอนุรักษ์ซะส่วนใหญ่นะเช่นอุทยานแห่งชาติเขา300 ยอดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็คืออยู่ทางเทือกเขาในโซนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบครับ
1: ก็คือว่าไม้จันทน์หอมเนี่ยมีความสำคัญก็คือนำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆตรงนี้ทางอุทยานเองก็ต้องมีแนวทางในการดูแลรักษาแล้วก็แผนในการดูแลปลูกไม้จันทน์เพิ่มทดแทนยังไงบ้างอะคะ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการลาดตระเวนป้องกันในเรื่องของการลักลอบตัดไม้อยู่แล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยในพื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่มีการลักลอบเข้ามาตัดไม้แล้วล่ะนี่แต่ว่าเมื่อไม้ได้ถูกนำไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีการปลูกทดแทนนะครับเมื่อตัดไป1 ต้นก็จะต้องปลูกทดแทน10 ต้นครับซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้วครับ

0: บุกทดแทนไปเรื่อยๆถ้านำมาใช้เท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นเป็น10อย่างเงี้ยใช่ไหมคะท่าน
1: ถูกต้นฮะตัด1ต้นปลูก10ต้นครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีแผนในการที่เพิ่มพันธุ์ตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
1: คือโดยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะมี

0: ที่ป่าที่เป็นถิ่นเดิมสำหรับไม้จันหอมพันนี่แหละฮะ
1: แหล่งที่ปลูกนี้น่าจะแบบว่าอยู่ในเทือกเขาตรงนี้มีความสมบูรณ์หรือว่าเขาต้องอยู่ในที่แบบอะไรยังไงอะคะ
0: ปกติเนี่ยจะเป็นไม้ที่อยู่ที่ระดับความสูงที่ค่อนข้างจะปานกลางก็คือไม่ได้อยู่ในที่ราบนะครับก็จะเป็นป่าดิบเขาและป่าดิบชื้นและรวมถึงป่าดิบแล้งนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพอากาศที่มีความชุ่มชื้น
1: ตรงนี้ต้องมีการดูแลรักษายังไงบ้างอะคะเพื่อให้ยังคงอยู่อะค่ะ
0: แค่ป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าป้องกันไม่ให้มีใครลักลอบเข้าไปตัดไม้ก็มันก็สามารถที่จะเติบโตอยู่ในระบบนิเวศของเขาได้อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว
1: ต้นนึงนี่ใช้ระยะเวลาในการที่กว่าจะเติบโตเป็นไม้จันทร์ที่แบบว่านำมาใช้นี่นานไหมคะ
0: ก็มีตั้งแต่50ถึง100ปีครับ
1: ค่ะจากความสำคัญตรงนี้อยากให้ท่านอธิบดีฝากถึงประชาชนนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้จันทร์หอมเนี่ยมีความสำคัญสำหรับใช้ในพระราชพิธีของประเทศของเราอะค่ะอยากให้มีการร่วมการดูแลแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศยังไงบ้างอะค่ะ
0: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันทน์หอมเพราะว่าถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันนะครับเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้เนี่ยก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณีดังนั้นเนี่ยเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาป่านะครับในการที่เราก็จะได้มีไม้ต่างๆเนี่ยเอาไว้ใช้สอยหรือมีไม้ต่างๆเอาไว้ประกอบราชพิธีได้ครับ
1: ท้ายสุดค่ะสำหรับประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยากเข้าร่วมพิธีในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะเขาจะมีส่วนร่วมในพิธียังไงได้บ้างอะคะ
0: ก็สามารถเดินทางนะครับไปที่อาคารกลุ่มประณีตศิลป์อาคาร1นะครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมนะครับก็คงจะเริ่มไปได้ตั้งแต่ประมาณสักช่วงเวลาสักตอนเที่ยงก็ได้ครับเพราะว่าพิธีจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ในกำหนดการพิธีจริงๆที่จะมีการรับมอบอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาครับ
1: ก็คือจะออกจากกรมอุทยานที่กุยบุรีก่อนใช่ไหมคะตั้งแต่กี่โมงนะคะท่าน
0: ข้างบนรถเนี่ยจะเริ่มออกตั้งแต่ประมาณ8นาฬิกาจากอุทยานชาติกุยบุรีครับ
1: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการที่มาให้ความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันจันนี้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่าน
0: ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
4: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
5: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุรินทร์วางมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญโดยกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองด้านการเกษตรและเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดทำนาปรังพร้อมปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ารับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: สถานการณ์เอลนิโญโกำลังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบต่อปริมาณฝนและทรัพยากรน้ำในจังหวัดสุรินทร์กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงกลางปีหน้าและจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณฝนที่ลดลงขณะที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มเห็นสัญญาณผลกระทบแล้วเมื่อปริมาณฝนสะสมในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ714มิลลิเมตรจากค่าปกติที่ประมาณ 1,430 มิลลิเมตรหรือลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนางรัตดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์เปิดเผยว่าสภาพอากาศจากอิทธิพลของเอลนิโญจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงกลางปีหน้าและจะทำให้ฝนลดลงขณะที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ
7: สภาวะอากาศแบบเอลนิโญที่จะปรากฏให้เห็นชัดก็คือในกลางปีหน้าเลยค่ะส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นปีไป โดยที่

0: ทำให้ฝนตกน้อยลงค่ะอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติค่ะซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วในเรื่องฝนลดลงของจังหวัดสุรินทร์เราด้วยค่ะ
1: ฝนที่ลดลงไม่ได้หมายถึงเพียงอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลงและอาจกระทบโดยตรงต่อการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนใช้โอกาสในช่วงที่มีฝนกักเก็บน้ำสำรองไว้สำหรับการเกษตรรวมถึงการอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในระยะต่อไปขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานสุรินทร์ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้แล้วโดยปัจจุบันรับผิดชอบอ่างเก็บน้ำ16แห่งมีความจุรวมกว่า145ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ50ของความจุทั้งหมดนายภูมิสิทธิ์สุทธิทัศนาวิทย์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ระบุว่าหากไม่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลงรุนแรงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้คาดว่าจะเพียงพอไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าหรือประมาณเดือนพฤษภาคม2570แต่จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานในระยะยาวโครงการชลประทานสุรินทร์จึงได้หารือร่วมกับผู้ใช้น้ำและเตรียมมาตรการลดการใช้น้ำโดยเฉพาะการงดปลูกพืชฤดูแล้งเช่นนาปรังรวมถึงการทำประมงในพื้นที่ที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตน้ำประปาเป็นลำดับแรก
2: ตอนนี้ครับเราได้มีการวางแผนกับกลุ่มผู้ใช้น้ำก็คือเราจะงดปลูกพืชฤดูแล้งก็คือเช่นการทำนาปรังหรือทำการเลี้ยงปลาต่างๆเราจะแจ้งไว้ก่อนว่าเราจะเตรียมน้ำไว้สำหรับอุปโภคก่อนก็คือทำประปาเป็นหลักก่อนนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือการรณรงค์การใช้น้ำครับช่วงนี้หากเกิดอันตรายจริงเราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ให้ทั่วถึงนะครับ
1: ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่เพียงบนท้องฟ้าเพราะกำลังเชื่อมโยงไปถึงน้ำในอ่างเก็บน้ำการทำเกษตรรายได้และชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้ทั้งหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาชลประทานและประชาชนต่างต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไปพร้อมกันหัวใจสำคัญคือรู้ล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับทุกคนผ่านช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึงไปได้อย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
3: จังหวัดหนองคายขับเคลื่อนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากต้นทางส่งเสริมหลัก 3R สร้างกองทุนขยะในชุมชนควบคู่พัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบคลัสเตอร์ลดปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: การจัดการขยะจากต้นทางยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการลดปริมาณขยะในชุมชนคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลนำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายจึงต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3R ได้แก่ลดการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เพราะขยะรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยกไม่เพียงช่วยลดภาระการกำจัดแต่ยังสามารถสร้างมูลค่ากลับคืนสู่ชุมชนผ่านการจัดตั้งกองทุนขยะกว่า300กองทุนโดยบางพื้นที่นำรายได้ไปจัดเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในยามจำเป็นได้อีกทางหนึ่งนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดเผยว่าจังหวัดหนองคายริเริ่มโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากเห็นว่าการคัดแยกขยะจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังนำขยะไปเปลี่ยนเป็นเงินทุนเพื่อนำกลับมาพัฒนาชุมชนได้ด้วยซึ่งปัจจุบันจังหวัดหนองคายจัดตั้งกองทุนแล้วกว่า300กองทุนเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีสามารถนำเงินไปสมทบกองทุนชาปนกิจได้ปีละมากกว่า5ล้านบาท
5: คัดแยกต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะและยังสามารถนำขยะที่คัดแยกนั้นไปต่อยอดทำให้เกิดกองทุนขยะในชุมชนมากมาย300กว่ากองทุนนะครับสามารถนำมาเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสงเคราะห์เวลาตายเจ็บอย่างเงี้ยได้อีกมากมายนะครับปีนึงมากกว่า5ล้านบาท
4: อีกภารกิจสำคัญคือการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาการนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะพื้นที่เกษตรกรรมหรือแหล่งน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจังหวัดหนองคายจึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลและใช้ระบบบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะคลัสเตอร์เพื่อให้ท้องถิ่นใกล้เคียงสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่ากับงบประมาณ
5: เราก็ได้ขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยคณะทำงานนี้ฮะไปส่งเสริมให้ท่านนายกอบต.นายกเทศบาลต่างๆเนี่ยทำบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องเมื่อมีบ่อปฏิกูลแล้วก็ไปพักไว้นะครับไปตากให้จนเชื้อไข่พยาธิตายนะครับแล้วยังสามารถนำสิ่งเหลือจากสิ่งปฏิกูลนั้นที่แห้งแล้วที่สนิทแล้วเนี่ยนำไปต่อยอดผลิตเป็นดินปลูกพืชชั้นดีจำหน่ายได้อีก
4: นอกจากการพัฒนาระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลแล้วท้องถิ่นยังลงพื้นที่เก็บขยะตามชุมชนถนนสายหลักและสายรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าการเก็บขยะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาขณะที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภทและถูกสุขลักษณะหากยังพบการทิ้งขยะซ้ำซากในพื้นที่สาธารณะอาจมีการบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสมพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
3: ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แม้ต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
6: หากกล่าวถึงกีฬาความหวังของประเทศไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์แฟนกีฬาชาวไทยส่วนใหญ่อาจนึกถึงกีฬาเทควันโดแบดมินตันหรือวอลเลย์บอลแต่ยังมีกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ถือเป็นกีฬามหาชนและได้รับความสนใจจากคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือกีฬาฟุตบอลแม้ในอดีตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะยังไม่เคยคว้าเหรียญรางวัลมาได้แต่สามารถสร้างผลงานด้วยการจบอันดับที่4ได้ถึง4ครั้งได้แก่ปี1966 1970 1998และ2014ขณะที่การแข่งขันเอเชียนเกมปี2026ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์จากการยิงประตูโกลเด้นโกพาทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนที่จะสามารถจบอันดับที่4ในการแข่งขันครั้งนั้นโดยโค้ชวังกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างยากโดยต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพฮ่องกงและคีร์กีซสถานซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการเก็บคะแนนให้ได้อย่างน้อย6คะแนนจากรอบแบ่งกลุ่มเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักหลายรายเนื่องจากถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติชุดใหญ่อาทิคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนรวมถึงยศกรบุรพาที่ต้องเดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในช่วงการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมงานได้เตรียมผู้เล่นมาทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้ว
7: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มในสองแมตช์แรกเนี่ยได้6แต้มเต็มเนี่ยรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็แค่จะ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้รวมผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอดที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้นนะครับ
6: ด้านธนกิจโชติเมืองปักตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าทุกทีมที่ไทยจะพบต่างเป็นทีมที่มีศักยภาพมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถดังนั้นทีมชาติไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับทุกทีมในรอบแบ่งกลุ่ม
8: เราก็ต้องเรียนรู้แทคติกกับทีมแล้วก็ปรับความเข้าใจหรือว่าได้คุยกันในทีมมากขึ้นผมคิดว่าทุกทีมที่เราเจอในเกมผมว่าเป็นทีมที่ดีอยู่นะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความสามารถทุกทีมอยู่แล้วแต่ผมว่า เราก็ต้องพยายามทำให้ทีมเราแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพื่อที่จะไปสู้กับเขาได
6: ้แม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งจากคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นแต่ทัพช้างศึกยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
9: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destinationอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่างเดอะดีไซเนอร์โซนที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการเดอะคราฟต์ออฟบิลเลียนที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
10: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry DestinationBangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
9: กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับจิวเวลรี่ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพลครับ
12: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่12กันยายน2569หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะนำประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนผลการดำเนินงานของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยและเล่าให้คุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับผมหมอเอกครับ
1: ครับขออนุญาตเรียกท่านโฆษกหมอพี่หมอเอกนะครับ
2: ได้เลยครับครับ
1: ทันทีที่รับหน้าที่โฆษกเนี่ยท่านก็ทำงานทันทีนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็บอกว่าจะทำงานแบบไม่มีวันหยุดด้วยแนวทางการทำงานแล้วก็การสื่อสารของรัฐบาลต่อจากนี้จะเป็นยังไงครับ
2: แนวทางของกองโฆษกเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากไม่ใช่พูดแต่เริ่มต้นจากการฟังก่อน
1: ครับ
2: เราก็จะรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนรับฟังเสียงที่อยู่ในโซเชียลมีเดียรับฟังเสียงที่อยู่ในสื่อสารมวลชนต่างๆแล้วมาประมวลวิเคราะห
1: ์ครับ
2: แล้วนำเรื่องที่มีความสนใจนั้นน่ะมาถ่ายทอดรวมถึงผลงานของรัฐบาลก็จะนำมาประมวลและถ่ายทอดให้เป็นสิ่งที่ประชาชนฟังและเข้าใจได้ง่าย
1: ๆครับ
2: รวมถึงพอมีการรับฟังแล้วถ่ายทอดแล้วเราก็จะดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างไ
1: ร
2: มีการเข้าถึงข้อมูลที่เราส่งไปอย่างไรและสุดท้ายคือข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกจะต้องเป็นข้อมูลที่รับการยืนยันว่าถูกต้องจริงตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะนะครับบางทีพี่น้องประชาชนไม่ทราบว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จอันนี้เป็นเป้าหมายต่อจากนี้นะครับ
2: ถูกต้องครับผมก็ถ้าย้ำอีกครั้งว่าถ้าข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกโดยโลโก้ของไทยคู่ฟ้าเป็นข้อมูลที่นำไปอ้างอิงและเชื่อถือได
1: ้ครับท่านโฆษกครับในช่วงที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มบางฝ่ายอยากจะให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาทำงานมาประกอบธุรกิจนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ค่อยทำตามกฎหมายทำตามกฎระเบียบรวมไปถึงบรรดาพวกทุนเทาทั้งหลายเรื่องนอมินีแล้วก็มักจะโยงไปถึงปัญหาอื่นๆเช่นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งหลายครั้งหลายหนเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับ
2: ครับแน่นอนครับว่าเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของนอมินีเรื่องของทุนเทาหรือเรื่องของการมีปัญหาของผู้ที่เข้ามาแล้วสร้างปัญหาให้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็เอาจริงเอาจังนะครับแต่อยากจะขอเน้นย้ำเรื่องของหลักการก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมีความขัดแย้งมากมาย มีปัญหาในโลกที่เกิดขึ้นหลายจุดหลายแห่งมากมายทีเดียวประเทศไทยเนี่ยเราใช้โอกาสนี้วิกฤตโลกตรงนี้เป็นโอกาสที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยตรงที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมสำหรับทุกคนไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งในโลกนี
1: ้
2: แล้วเราก็ชวนประเทศในอาเซียนจากการทำงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปรวบรวมแล้วก็ไปพูดคุยกับประเทศต่างๆรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เดินทางออกไปเนี่ยติดต่อค้าขายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเชื่อมั่นและเชื่อใจได้ของโลกเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คัดกรอง
1: ครับผม
2: คนที่เข้ามาธุรกิจที่เข้ามาก็จะต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพศักยภาพธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่บริสุทธิ์แล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนและคนที่เข้ามาถ้าสร้างความเดือดร้อนเราก็จะมีกระบวนการ
1: ครับทีนี้อยากจะให้ท่านโฆษกเจาะลงไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าประชาชนก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่าแล้วจริงๆเนี่ยผลการดำเนินการต่างๆตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายตั้งคณะทำงานต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วผลการดำเนินงานในเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราอยากจะให้ผลงานแรกที่ทุกคนอาจจะหลงลืมไปแล้วต่อเนื่องจากรัฐบาลเฉพาะการช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับก็คือในการจัดการกับ ทุนเทาหรือนอมินีหรือการฟอกเงินเนี่ยก็ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินติดตามการเคลื่อนไหวของการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยให้หน่วยงานต่างๆสามารถติดตามได้ตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดสำคัญและนำมาสู่การยึดทรัพย
1: ์
2: ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่น่าจะเป็นจำนวนวงเงินรวมประมาณ 20,000 กว่าล้าน
1: oh.
2: ซึ่งนำมาเป็นของแผ่นดินแล้วกระจายไปให้ผู้ที่โดนหลอกผู้ที่โดน เสียเงินจากเข้ามาสู่กระบวนการนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่า

0: ไม่ว่าจะมีเครือข่ายใหญ่แค่ไหนท่านนายกรัฐมนตรีและทุกคนเนี่ยก็ดำเนินการทีนี้ต่อไปในเรื่องของนอมินี
1: ครับผม
0: ในเรื่องของนอมินีคนไทยเนี่ยไปร่วมเป็นผู้ถือหุ้นเป็นนอมินีแล้วก็จดทะเบียนบริษัทกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้ง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นที่มาว่าจำนวนของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประมาณ 70% ทีเดียว
1: ครับ
0: ทีนี้เท่านั้นไม่พอครับข้อมูลของบริษัทนอมินีเมื่อกระทรวงพาณิชย์ตรวจเจอบริษัทที่มีความเสี่ยงนั้นก็จะโดนชื่อเนี่ยจะถูกส่งไปหน่วยงานต่าง
1: ๆครับ
0: ชื่อผู้ถือหุ้นจะถูกส่งไปเราก็ทำงานประสานกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรัฐมนตรีพลพีมท.2เนี่ยก็ได้ดำเนินการครับนอมินีบริษัทนี้ถือครองที่ดินเราท่านรัฐมนตรีก็ไปบอกว่าต้องบังคับขาย
1: ครับ
0: ตรงนี้นี่เองก็เป็นการจัดการนอมินีครั้งใหญ่ของประเทศรวมถึงไปทำการกวาดล้างทุนเทาที่ในกรุงเทพนะครับมีการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆในต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็เห็นผลงานได้ชัดเจนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำไปรวมถึงข้ออีกข้อหนึ่งคือเรื่องของการผู้ที่มาทำความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายในประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมท.1เนี่ยในฐานะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นมท.1ด้วยก็ได้ออกประกาศนะครับเรื่องของการในประเทศว่าจะสามารถในประเทศบุคคลที่มีสร้างปัญหาอย่างไรบ้างเนี่ยให้ออกนอกประเทศได้และทำทันที
1: ในประเทศไปแล้ว2รายด้วย
0: ไปแล้ว2รายด้วย
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีพฤติการที่ชัดเจนว่ามีสร้างปัญหาจริงๆคร
1: ับ ในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เพียงการจับกุมให้ได้มากเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ระบบราชการเนี่ยเป็นช่องทางของอาชญากรรมเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าเราต้องบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระชับกฎระเบียบต่างๆให้มีการบังคับใช้อย่างเต็มที่อย่างนั้นด้วยนะครับ
0: ถูกต้องครับก็คือเราเห็นช่องว่างในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐนะครับเราเห็นช่องว่างในการติดตามงานที่กระจัดกระจายสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไปก็คือว่ามีการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
1: บ
0: ังคับให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลของที่เข้ามาติดต่อภาครัฐทั้งหมดอันนี้ทำให้การติดตามกรณีต่างๆเนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้นข้อต่อไปคือเอ๊ะแล้วบุคลากรของภาครัฐถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็มีการตั้งคณะทำงานที่เป็นคณะทำงานพูดง่ายๆคือต่อต้านทุจริตนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปนั่งเป็นประธานเองและมีคณะอนุกรรมการที่ทำการติดตามเรื่องสินบนแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงมีการดำเนินการเพื่อให้การอนุมัติอนุญาตการติดต่อราชการต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้ดุลพินิจตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการต่อเนื่องมา
1: ครับก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่ารัฐบาลมีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนสุจริตเนี่ยได้ทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะครับมาอยู่กับคุณผู้ฟังครับในเรื่องที่เราพูดกันในเช้าวันนี้นะครับก็มีมิติของเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยหลายๆคนบอกว่ามีบางกลุ่มบางฝ่ายออกมาเรียกร้องให้ดำเนินการกับชาวต่างประเทศที่ทำไม่เหมาะไม่สมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระทบต่อจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกไหมครับ
0: ก็แน่นอนว่าในเวทีโลกเนี่ยเราเน้นย้ำเสมอครับว่าประเทศไทยเป็นมิต
1: ร
0: และยินดีต้อนรับแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่เข้ามาแน่นอนว่ามีทั้งดีและมีทั้งไม่ดี
1: ครับ
0: แต่เราก็มีระบบที่จะคัดกรองคนไม่ดีที่เราไม่ต้อนรับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเข้ามาแล้วสร้างประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ร่วมกันก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ประเทศไทยจะพัฒนาต่อไปได้ดังนั้นในสิ่งที่เราจะพูดให้ชัดคือว่าเรายินดีต้อนรับนักลงทุนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วมาช่วยกันสร้างสรรค์เรายินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าเราไม่ยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาเป็นอาชญากรรม
1: ครับท่านโฆษกพูดถึงเรื่องของการทูตเชิงรุกนิดหนึ่งนะครับได้ยินจากท่านรองนายกศรีหศักดิ์ได้พูดเรื่องนี้นะครับรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
0: ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเราจะเห็นว่าท่านรองนายกศรีหศักดิ์เนี่ยท่านได้เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆและประเทศต่างๆเพื่อไปพูดคุยแล้วก็ไปทำความร่วมมือรวมถึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีตัวตนในระบบของสายตาชาวโลกและทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับความร่วมมืออันนี้ท่านไปเปิดเสร็จปุ๊บท่านรองนายกสุภจีไปคุยเรื่องการค้าท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปกำชับกับผู้นำให้มีความร่วมมือตรงนี้เราถือว่าทำงานเป็นทีมครับ
1: ครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าอยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงช่องทางต่างๆเรามีทั้ง Facebook นะครับมีทั้ง X YouTube Instagram นะครับก็ส่งข้อความเสนอแนะกันเข้ามาอย่างที่ท่านโฆษกบอกนะครับว่าเราไม่น่าเป็นคนพูดฝ่ายเดียวนะครับเราจะรับฟังด้วยนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วผลการรับฟังก็จะ
0: นำมาถ่ายทอดนอกจากการนำมาถ่ายทอดแล้วครับเราก็จะนำไปเสนอต่อรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถ้าอันไหนที่เราปฏิบัติอยู่แล้วเราก็จะมาถ่ายทอดว่าเราปฏิบัติแบบนี้ถ้าอันไหนปฏิบัติยังไม่ได้ถูกใจหรือว่ายังไม่ได้ครบถ้วนนักก็จะไปทำเพิ่ม
1: เราเน้นการสื่อสาร2ทางนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือโฆษกหมอเอกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
5: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ไม่มีใบทะเบียนสมรสมีชื่อข้ออ้างแค่ไม่จดทะเบียนคือจบจริงไหมพบทางออกทางกฎหมายที่คนเป็นพ่อต้องฟังใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ปัญหาโลกแตกนะคะของคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะเพื่อเลิกรากันไปแล้วเนี่ยค่ะฝ่ายชายก็มาจะอ้างว่าก็เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่แบบนี้อ่ะเขาก็ลูกที่เกิดมาก็ไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเขาเขาก็เลยไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้หรือเปล่านะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ได้บัญญัติไว้นะคะว่าบิดามารดาเนี่ยจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรยังเป็นผู้เยาว์นะคะแต่ความหมายของคำว่าบิดาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดหน้าที่มีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูลูกนั้นนะคะความหมายก็คือต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะดังนั้นหากกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะลูกที่เกิดมาก็จะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายมารดาฝ่ายเดียวนะคะส่วนพ่อก็จะไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็เลยจะไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูลูกแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยบุตรจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูได้หรือเปล่านะคะกฎหมายก็บัญญัติไว้นะคะในกรณีที่ว่าหากว่าลูกนะคะอายุยังไม่ถึง15ปีบริบูรณ์คุณแม่เองก็สามารถจะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้นะคะแต่ในการตั้งเรื่องในการตั้งเรื่องในการฟ้องคดีเนี่ยค่ะในตอนต้นหากเราจะฟ้องให้ทางบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายชดใช้ค่าเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะในกรณีนี้ศาลก็ยังไม่สามารถที่จะมีคำพิพากษาให้ได้นะคะเพราะว่าในขณะที่เรามีการฟ้องคดีเนี่ยค่ะทางบิดาเนี่ยค่ะก็ยังมีสถานะเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยังไม่เกิดหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะแต่ก็มีทางแก้นะคะในกรณีนี้ก็คือในการที่เราจะทางมารดาจะฟ้องร้องคดีเนี่ยค่ะก็สามารถจะฟ้องให้ศาลพิพากษาให้เป็นบุตรก่อนและก็ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูเข้าไปได้ด้วยในคราวเดียวกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรแล้วก็จะทำให้เกิดหน้าที่ของบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะในการให้การอุปการะเลี้ยงดูซึ่งในกรณีนี้ศาลก็สามารถจะกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรได้ด้วยค่ะในกรณีที่คุณแม่นะคะประสบปัญหานะคะในกรณีที่ไม่สามารถจะเรียกร้องเงินจากบิดาของลูกได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยหากไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาพบพนักงานในการได้นะคะที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายในการบังคับคดีนะคะในท้องที่ที่คุณแม่มีท้องที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถจะเดินทางเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะโดยในการปรึกษาดังกล่าวก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนเมื่อเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: งคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
3: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเอารถไปซ่อมแต่ถูกย้อมแมวเรื่องอะไรหรือว่าการผิดนัดผิดสัญญากับลูกค้าในเรื่องการซ่อมรถนะครับประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เขาก็บอกว่าใครผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงนะครับแล้วการกระทำความผิดฐานช่อโกงอ่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งในการที่เราจะถูกหลอกเรื่องรถมันก็เป็นไปได้ดังกรณีดังต่อไปนี้เช่นกรณีที่1รถเราอาจจะถูกถอดอะไหล่ออกมาโดยที่ยังไม่ตกลงราคาค่าซ่อมกันกรณีนี้เราเอารถเข้าอู่เพื่อให้ตรวจเช็คปรากฏว่ายังไม่ทันตกลงราคาค่าซ่อมเจ้าของรถอู่เนี่ยก็รีบถอดอะไหล่เรามากองไว้ข้างรถเพื่อทำให้เป็นการมัดมือชกเราให้เราต้องซ่อมเขาโดยปริยายเพราะเราไม่สามารถขับรถออกไปได้อย่างง่ายดายซึ่งกรณีนี้ในที่สุดแล้วถ้าตกลงราคาค่าซ่อมกันไม่ได้เราก็ต้องยืนยันให้เจ้าของอู่ประกอบรถเราให้เป็นเหมือนเดิมเพื่อจะได้ขับออกไปได้ซึ่งกรณีนี้เจ้าของอู่ก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการประกอบรถยนต์ให้ขับออกไปได้อย่างเดิมส่วนกรณีที่2ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการซ่อมรถเกินกว่าอาการที่มันเสียก็คือว่าเราเอารถเข้าอู่แล้วเจ้าของอู่ก็ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเสียเล็กน้อยแต่ว่ามาหลอกเราเพราะเราเป็นเจ้าของรถว่าเราไม่มีความรู้ไงบอกว่าเสียเยอะต้องใช้อะไหล่เยอะต้องเสียค่าแรงค่าซ่อมเยอะถ้าเราหลงเชื่อตามที่เจ้าของอู่ว่าเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็นในส่วนของอันที่3ก็เป็นกรณีของเรื่องอะไหล่เจ้าของอู่สัญญาว่าจะใช้อะไหล่มือหนึ่งมาตรฐาน0มาใช้ในการซ่อมรถของเราปรากฏว่าถึงเวลาซ่อมจริงใช้อะไหล่มือหนึ่งเหมือนกันครับจะเป็นอะไหล่เทียมหรืออะไหล่ที่คุณภาพตามกว่าที่ตกลงกันไว้หรือไม่งั้นก็ไปถอดอะไหล่มือ2จากซากรถคันอื่นๆมาซ่อมให้เราซึ่งทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเกินกว่าเป็นจริงเช่นกันส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของระยะเวลาเจ้าของอู่บอกว่าจะซ่อมรถให้เราภายในเวลาที่มีกำหนดเช่น1เดือนแต่เวลาเราเอารถเข้าซ่อมจริงปรากฏว่า6เดือนก็แล้ว1ปีก็แล้วรถเรายังซ่อมไม่เสร็จซึ่งเป็นการทำให้เจ้าของรถเนี่ยต้องเสียเวลาแล้วก็เสียประโยชน์ในการใช้รถมากเกินความจำเป็นซึ่งถ้าหากเจ้าของอู่คนไหนเนี่ยทำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยการกระทำของเจ้าของอู่คนนั้นน่ะอาจจะเป็นความผิดฐานช่อโกงและมีโทษตามกฎหมายได้นะครับ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนเข้มจับกลุ่มรถบรรทุกสิ่งของไม่ปกคลุมมิดชิดฝ่าฝืนดำเนินคดีสูงสุดทุกรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถบรรทุกทุกประเภทที่บรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดหรือบรรทุกในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการหล่นร่วงปลิวหรือก่ออันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศให้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องมาฝากกันค่ะในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของไม่ปลอดภัยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดินทรายหินเศษวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าอื่นๆแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้คลุมผ้าใบหรือยึดตรึงอย่างเหมาะสมส่งผลให้สิ่งของตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรหรือปลิวกระเด็นไปกระทบกับรถคันอื่นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบาดเจ็บและในกรณีนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดไม่ใช่เพียงความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ตกหล่นบนท้องถนนสามารถกลายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกันได้ทุกเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางสาธารณะโดยเฉพาะรถที่บรรทุกวัสดุสิ่งของวัสดุก่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุที่มีโอกาสหล่น

หรือปลิวได้ง่ายหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับขี่รถบรรทุกและประชาชนทุกภาคส่วน

การทำงานไม่ให้ข้างขางหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

วันนี้นะครับเรามาพูดถึงประกันภัยนะครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับบ้านเรือนจมน้ำเสียหายนะครับหรือสถานประกอบการรวมถึงอาคารคลังสินค้าสินค้าทรัพย์สินต่างๆรวมถึงรถยนต์นะครับได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมประกันภัยเนี่ยครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เข้ามาเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยแต่ถ้าว่าจะได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับกรมธรรม์ประกันภัยแม้ว่าจะใช้ชื่ออย่างอื่นไม่ใช่ชื่อที่ตรงกับเหตุอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมก็ตามก็อาจจะได้รับนะครับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกันประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองทั้งหมด4ภัยนะครับมีภัยน้ำท่วมมีภัยลูกเห็บพายุแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมกัน 20,000 บาทนะครับต่อปีนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับแบบประหยัดก็คือรายย่อยนะครับคุ้มครองรวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแต่อาจจะมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับประกันอัคคีภัยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับโดยพื้นฐานเลยเนี่ยไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมถึงภัยน้ำท่วมนะครับให้ความคุ้มครองตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุเอาไว้ในประกันภัยนะครับทีนี้ความเสียหายเนี่ยนะครับตามความเสียหายที่แท้จริงรวมถึงการที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับประเภท1ให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมตามความเสียหายที่แท้จริงส่วนประกันภัยประเภท2นะครับหรือประเภท3บวกพวกนี้เนี่ยโดยหลักแล้วจะไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าหากมีการซื้อประกันภัย

พิ่มเติมก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยกรณีแกล้งเอาทรัพย์สินจมน้ำเช่นรถติดไฟแนนซ์ผ่อนไม่ไหวนะครับแล้วเอาทรัพย์สินจมน้ำเพื่อหวังที่จะเคลมประกันภัยหรือในกรณีที่นะครับน้ำไม่ท่วมรถนะครับสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางอื่นได้แต่จงใจที่จะขับรถลุยน้ำไปทำให้เกิดความเสียหายอันนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่นำพาต่อความเสียหายนะครับอาจจะเข้าข่ายในลักษณะที่ผู้เอาการภัยทุจริตนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่จะให้บริษัทประกันภัยใช้ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยได้นะครับหากเป็นการแกล้งทำให้เกิดความเสียหายเพื่อที่จะรับประโยชน์ตามประกันภัยนะครับก็อาจจะมีความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยได้อีกด้วยตามมาตรา347แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับข้อควรที่จะต้องปฏิบัติก็คือว่าเราต้องตรวจสอบว่าประกันภัยที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นประกันภัยประเภทใดและถ้าหากถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามสำนักงานคปภ.สายด่วนนะครับ1186นะครับ2นะครับไม่ควรที่จะรีบซ่อมหรือย้ายทรัพย์สินจนกว่าจะเก็บหลักฐานหรือตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ3บันทึกภาพถ่ายหลักฐานรวบรวมความเสียหายให้แล้วเสร็จนะครับ4จดรายละเอียดเหตุการณ์วันเวลาสถานที่และสถานที่เกิดเหตุต่างๆนะครับ5ป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม6ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะครับต้องการปรึกษากับพนักงานอัยการสามารถโทรติดต่อสายด่วน1157

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของประพิวพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นหลายจังหวัดทั่วประเทศยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องจนมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: จังหวัดนราธิวาสเตือนในพื้นที่2อำเภอระวังฝนตกหนักและเสียงน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันพรุ่งนี
6: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจั

0: กลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุรวมทั้งเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้จนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มใน9จังหวัดภาคใต้ได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาและนราธิวาสโดยจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่เสี่ยงใน2อำเภอคืออำเภอสุขิรินทร์และอำเภอแว้งเช่นเดียวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังกำชับให้ทุกท้องถิ่นเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพจากเหตุอุทกภัยให้เพียงพอหลังมีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่
2: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามปริมาณฝนที่ตกแต่ละจุดในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ามีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักและสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอชานุมานพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัย
3: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd

0: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT 2HD ครับ
1: เรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะทางยุติธรรมเราเนี่ยก็ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักเลยนะครับซึ่งการดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก7ข้อนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ถือปฏิบัติเลยนะครับก็ข้อแรกก็คือในเรื่องการน้อมนำโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็พระบรมราชโองการเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อที่สำคัญนะครับเป็นนโยบายข้อแรกของทางกระทรวงเราเลยนะครับส่วนข้อที่2ครับเป็นเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับซึ่งมีผลกระทบกับทางประชาชนนะครับข้อที่3ก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาติดๆนะครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับข้อที่4ก็เรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเรื่องของการเยียวยานะครับแล้วการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือการพัฒนากฎหมายนะครับระบบงานยุติธรรมซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับให้ทันสมัยให้เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่6ก็เรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับให้กลับคืนสู่สังคมนะครับและจะไม่ไปกระทำผิดซ้ำนะครับซึ่งเรามีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องสำหรับเรื่องนี้เรื่องข้อที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางข้าราชการนะครับและตัวผมเนี่ยจะต้องเร่งรัดและกำชับการปฏิบัติทุกคนก็คือในเรื่องของการบริหารงานอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง7ข้อเนี่ยเราก็ได้มีการกำหนดนะครับมีกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับจากเดิมที่หลายเรื่องหลายราวเนี่ยใช้เวลาจำนวนเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ
2: ครับ
1: วันนี้กับทางท่านปลัดกระทรวงที่ทำท่านใหม
2: ่
1: ท่านก็มาที่เร่งรัดนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแม้ตัวผมเองก็ไปดูความพร้อมทางท่านปลัดเองก็ไปดูความพร้อมว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้การเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทางเราได้กำชับการปฏิบัติทุกกรมนะครับและทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ
2: ครับท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าท่านเองน่าจะเคยได้ยินวอร์ดดิ้งหรือคำพูดคำหนึ่งที่มักจะพูดต่อกันครับว่าคุกมีไว้ขังคนโจงภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในยุคของท่านเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
1: คือคำพูดเนี้ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
2: ครับ
1: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซ
2: ึ่
1: งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
2: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่แน่ใจว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
1: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะคร
2: ับ
1: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
2: ์
1: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับ เราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ครับผม
2: ขยับจากตัวนโยบายในภาพใหญ่นะครับเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศที่เราพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ประกาศยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดยังไงบ้างครับ
1: ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานสำคัญนะครับหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับ
2: หรือ
1: ปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานของทางทหารเนี่ย ที่เป็นหน่วยกำลังที่เราบูรณาการกันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องมองในภาพรวมก็คือทุกมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูนะครับก็คือการเฝ้าระวังนะครับต้องมองให้ครบทุกมิติทั้ง4ส่วนเกือบ1ปีที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราดูตั้งแต่ในข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันผมไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคร
2: ับ
1: ไปกับทางเลขาปปส.ไปประเทศลาวนะครับไปดูสามเหลี่ยมทองคำ
2: ครับ
1: ไปสนับสนุนใช้เงินของทางปปส.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับ
2: ครับ
1: เรามีป้อมมีจุดตรวจที่เราใช้เงินส่วนนี้เราไปเทรนเจ้าหน้าที่เขาตั้งแต่ในพื้นที่ของประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศพม่านะกับประเทศลาวนะครับเราป้องกันตั้งแต่ตัวยาเนี่ยยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ
2: ตั้งแต่ต้นทางอยู่ตั้งแต่ต้นทาง
1: เลยครับผมเราไปป้องกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นประมาณสักเดือนนึงก็ไปที่ประเทศพม่าคุยกับผู้นำเขาเลยไปคุยกับทางประธานที่ปรึกษาเลยของทางประธานาธิบดีเขาไปดูความร่วมมือประสานงานนะครับทุกมิตินะครับแม้กระทั่งการประสานงานในเรื่องของผู้ต้องหาที่หลบหนีประเทศพม่า
2: ครับ
1: ผู้ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศลาวซึ่งมีเยอะนะฮะก่อเหตุกระทำผิดในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีไปที่พม่าเรามีเบาะแสปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปนะครับได้รับการประสานเรามีเงินรางวัลให้กับทางทั้งสองประเทศให้กับทางเจ้าที่นะทั้งสองประเทศไปเราก็ได้รับการจับกลุ่มแล้วก็นำส่งเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนหลายเลยหลายรายเลยทั้งประเทศลาวและทั้งประเทศพม่าด้วยนะครับก็ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของผู้ค้านะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์สินซึ่งตรงนี้นะครับดูจากตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมา1ปีนะครับ
2: ครับ
1: ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยสถิติต่างๆนะครับก็มีสถิติที่สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งศาลตั้งต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเราไปยึดได้เป็นจำนวนมากซึ่งศาลชุดนั้นเนี่ยถ้าหลุดรอดไปได้เนี่ย
2: ครับ
1: สามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณ1,000กว่าล้านเม็ดซึ่งถือว่าถูกสูงมากนะ
2: ครับ
1: ก็แล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะก็ในเรื่องของการจับกลุ่มมีทั้งชุดของปปส.เองนะคร
2: ับ
1: มีทั้งชุดของบชปส.ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ครับ
1: แล้วเราจะมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ที่ชายแดนนะครับก็จะเป็นและตอนนี้จะมี3ส่วน3หน่วยก
2: ็
1: คือนบชส.
2: ครับ
1: หน่วยสกัดกั้นนะครับจะมีนบชส.ที่17เนี่ยก็ดูทางภาคตะวันตกนะครับ
2: ครับ
1: ตั้งแต่กาญจนบุรีติดกับทางพม่านะครับแล้วก็ทางนบชส.ที่35
2: ครับ
1: 17เนี่ยก็จะเป็น
2: ทางภาค1ภาค7
1: ครับผมเป็นแม่ทัพภาคที่1
2: อ่าครับ
1: 7คือเขตของปปส.
2: อ๋อ
1: มาตกลงกัน
2: ครับ
1: นบชส35ก็คือแม่ทัพ
2: ชั้นภาค3
1: ภาคที่3
2: ครับ
1: กับเขต5ของปปส.
2: อ
1: ๋อผมก็เป็นรังสรรค์นี
2: ้
1: ดูแลทางภาคเหนือนะครับส่วนทางภาคอีสานเนี่ยก็เป็นนบชสที่24นะครับก็คือแม่ทัพภาคที่2
2: ครับ
1: ครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
2: ครับ
1: ในการปราบปรามนะครับสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยเพราะเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เส้นทางที่ยาวมากนะครับ
2: ทั้
1: งแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นพื้นที่ทางบกด้วยนะครับ ซึ่งหน่วยงานทั้ง3หน่วยก็มีการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเลยนะคร
2: ับ
1: มีจุดสกัดอะไรต่างๆนะครับจนถึงเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางปปส.นะครับกบชปส.ก็ร่วมมือกันการสกัดกั้นอย่างดีนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับสปส.ในส่วนของจังหวัดนะครับก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานแล้วก็มีทางท่านผู้การนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้กลไกของท้องถิ่นนะครับจนไปถึงสปส.ของระดับอำเภ
2: อ
1: ซึ่งมีท่านนายอำเภอท่านผู้กับนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
2: ครับคือใช้หลายกลไกในการบริหารการความร่วมมือร่วมกันในการแก้ปัญหาตรงน
1: ี
2: ้นะครับอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้านะฮะเรื่องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเข้าใจว่าจริงๆกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีหลายๆกลไกแต่หนึ่งในกลไกที่น่าจะถูกคาดหวังมากจากพี่น้องประชาชนที่จะขยายผลไปถึงผู้บงการตัวการใหญ่เหล่านี้ฮะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าอาชญากรรมข้ามชาติตรงนี้ยังไงบ้างฮะ
1: เรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับผมเป็นประธานอนุนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและปราบปรามนะครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ
2: ครับ
1: ก็สุขุง่ายก็คือทั้งพวกออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับรวมทั้งพวกโนมินีอะไรต่างๆ
2: ครับ
1: นะครับตั้งแต่รัฐบาลท่านอนุทินหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องกันมาซึ่งทางผมก็จะมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็จะมีดีเอสไอเป็นกำลังหลักนะคร
2: ับ
1: แล้วก็ในส่วนของบูรณาการกันก็จะมีทั้งตำรวจด้วยนะครับมีทั้งตำรวจแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับ
2: ครับ
1: ในส่วนนี้ดีไซน์นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งประชุมกันในเรื่องนี
2: ้ครับ
1: สรุปผลการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
2: ครับ
1: เรามีทั้งหมด7ชุดนะครับแบ่งชุด7ชุดย่อยนะครับมีระดับท่านรองผบ.ตร.นะครับ

0: หัวหน้าชุดแต่ละชุดเลยนะครับมีผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นหัวหน้าชุดซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางแต่ละชุดได้มาสรุปนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์กับฟอกเงินเนี่ยมีทั้งหมด4ชุดนะครับในเรื่องของโนมินีเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็มีสถิตินะครับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญนะเมื่อวานเราได้มาพูดคุยกันทำให้รู้ถึงปัญหาของการแพร่ระบาดในเรื่องนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างของออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วนะครับเป็นนิติบุคคลแล้วซึ่งจะตามค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพวกอิสราเอลพวกอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นเครือข่ายของอิสราเอลนะครับรายใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรนะครับก็ประมาณภายในเดือนนี้เราก็จะมีปฏิบัติการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนของดีเอสไอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของมูลค่าของความเสียหายค่าเท่าไหร่ถึงจะรับเป็นคดีพิเศษได้
1: เงื่อนไขถึงจะรับเป็นคดีพิเศษที่ DSI เข้าไปดำเนินการได้
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้ทุกคดีนะครับแต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงาและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปแล้วทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานก็ประชุมเรื่องนี้กันถึง2คณะในเวลาพร้อมๆกันเลย
1: ครับผมพอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของมัจฉิมะก็คือส่วนใหญ่ก็คือการที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคำถามคือสำหรับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดนะก็คือเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินที่สูญเสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเราจะเข้าไปทำสิ่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไงบ้างครับ
0: ตัวนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเขารู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะครับโอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นบัญชีม้าแถวหนึ่งก็เป็นแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้า
1: ครับ
0: ปัญหาคือตัวนี้ทางตำรวจเนี่ยก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลามีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตรงนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง PSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะมาเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย
1: ์ครับ
0: ในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายรายนะครับก็เป็นจำนวนเกือบจะร้อยรายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงินร้อยกว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปง.นะครับ
1: ครับ
0: ก็ดำเนินการปปง.ก็มีเรื่องของการขายท่อตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: พอขายท่อตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
1: ไหนๆก็พูดถึงพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องเงินทองๆแล้วสันฮะเข้าใจว่าอีกหนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินนะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนใจเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
1: ๆครับ
0: ก็คือในเรื่องของมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และกรมบังคับคดีนะครับกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไปช่วยเหลือในช่วงที่ก่อนมีการฟ้อง
1: ครับ
0: ก่อนมีการบังคับคดีนะครับกรมบังคับคดีก็จะไปช่วยเหลือช่วงที่มีคำสั่งของศาลให้บังคับคดี
1: ครับ
0: ก็จะมีความต่อเนื่องเลย
1: ครับคือตั้งแต่กระบวนการก่อน
0: เลย
1: ก็เข้าไปช่วยได้
0: ก่อนถึงศาลก่อนศาลตัดส

0: สินเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
1: บังคับคดีลงมาแล้ว
0: ก็เข้าไปช่วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งนะครับในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมอย่างยกตัวอย่างว่าจากที่นครราชสีมาเนี่ยก
1: ็
0: จะมีจากชัยภูมิมาร่วมสระบุรีมาร่วมถ้าเขาทราบ
1: จังหวัดข้างเคียง
0: ครับผม
1: ใกล้พื้นที่ไหนก็จะมาร่วมที่นั่นด้วย
0: เราสามารถจัดได้เนี่ยไม่ครบทุกจังหวัดเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าราย
1: ครับ
0: ก็มีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลย
1: ครับ
0: พอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับเพราะว่าในส่วนนี้ทางท่านอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์และอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้ง
1: ครับ
0: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็มาโคบุต้าก็มา
1: ครับ
0: ก็ทุนทรัพย์เนี่ยประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
1: เยอะมาก
0: ครับผมเพราะผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะครับ
1: ครับคือท่านไปเปิดงานด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
0: ก็ลงไปคุย
1: กับพี่น้องประชาชนด้วยก
0: ับ
1: กลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: บางทีก็เป็นเรื่องของปฏิปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
1: ครับ
0: ก็มีการมาก ู้เงินแล้วก็มาค้ำ
1: กันค้ำกัน
0: ค้ำกันค้ำกันสามคนอะไรเงี้ยหนีไปคนหนึ่งก็สองคนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
1: โอ
0: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ยครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปเจอปัญหามีคุณป้าคนหนึ่งนะครับออกรถให้ลูกสาวแต่รถคันนี้ลูกสาวจะไปจำนำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็รถก็หายไปไม่สามารถเอารถมาคืนทางบริษัทได
1: ้
0: ก็จากจะต้องผ่อนเดือนละ10,000กว่าบาท15,000
1: ก็คือผ่อนลงไปเลยเพราะลูกสาวก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะเอาก็ไม่สามารถเอารถมาคืนให้กับบริษัทได้
1: ครับก็ต้องผ่อนต่อไป
0: ครับก็ไปสามารถต่อรองได้เหลือเดือนละ1,500บาท
1: โอ้จากหลักหมื่น
0: ครับฮะ
1: ลดลงมาเหลือหลักพัน
0: ครับซึ่งคุณป้าเขาดีใจมากนะผมว่าอีกประมาณ10,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าเขาสามารถไปดูแลครอบครัวอะไรเขาได้เนี่ยหลายไร่เลยนะครับ
1: ครับ
0: จากนี่บัตรเครดิตนะครับแสนกว่าบาทเนี่ยเหลือ15,000เงี้ย
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีลูก2คนผมก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยดูแลลูกนะครับไปก็ไม่ได้ไกลเปิดอย่างเดียวนะไปเสร็จก็เดินลงด้วยเลยนะ
1: ครับ
0: ลงไปตามบูธอะไรต่างๆซึ่งผมว่าก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินหลายที่นะครับก็อย่างกรุงไทยอย่างอมสินอะไรเนี่ยเขาให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแม้กระทั่งบจส.เนี่ยเขาก็มาพูดคุยมาสามารถปลดผู้ค้ำประกันหนี้อะไรได้จำนวนหลายรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ปีเนี้ยก็หมดไปที่3ครั้งปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มใหม่นะครับเราประกาศประชาสัมพันธ์ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ไปใกล้ๆเนี่ยจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ลองไปดูนะครับเพราะหลายคนเนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากมานึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้นะครับไม่สามารถทำอะไรได้ไม่กินพอไปปุ๊บคนหนึ่งไปอย่างที่ผมนำเรียนนะจากผ่อนเดือน10,000กว่าบาท15,000เหลือ1,500อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขาไม่เสียไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคร
1: ับ ก็เกิดการบอกต่อ
0: ครับ
1: ลงพื้นที่ปุ๊บหลังคนก็มา
0: หลังมาครั้งสุดท้ายเนี่ยจัดที่จังหวัดปทุมธานีนะครับใครกรุงเทพผมก็ลงไปก็ถามเขามาหมดเลยนนทบุรี
1: บ้
0: านอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาอย่างเงี้ยเขามาพอก็รู้แล้วแล้วเขาบอกจะจัดดีเมื่อไหร่บอกว่าปีงบประมาณนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วรอปีนะงบประมาณหน้าเนี่ยมกราคมเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับต้องบอกประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ใครน่าจะปักหลักรอเลยนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นโครงการนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้จังหวัดฉันเดี๋ยวฉันไปแน่นอนเพราะบรรดากลุ่มนี้เพราะว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได
0: ้
1: เยอะเลยทีเดียว
0: 5,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเป็นที่ลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างที่จะสูงนะ
1: ครับ
0: ที่ลดปัญหาแล้วประชาชนเขาก็จะได้มีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับผมยกตัวอย่างป้าบอกแทนที่จะต้องผ่อนมาเดือนละ15,000นะครับเหลือ1,500มีหลานด้วยก
1: ็
0: ได้เลี้ยงหลานส่งหลานเรียนในต่างๆ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผม
1: ครับวันนี้ถือว่าได้เห็นหลากหลายมิตินะครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่ได้เข้าไปอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาในเชิงสังคมนะครับที่เป็นปัญหามาช้านานในเรื่องของมิติยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงเรื่องของหนี้สินนะครับที่หลากหลายได้ครบวงจรมากๆวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีโทรุฑพลนวรัตน์นะครับท่านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับขอบคุณครับ

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 นถึงเวลา 10:00 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมชัยยายิ้มวิไลนะครับทุกเช้าวันเสาร์ต่อไปเรื่องปกตินะครับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องการที่จะมีการซักฟอกหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับท่านเอกนิติธรรมประภาสก็ได้บอกว่ายืนยันจะปรับลดสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของความคุ้มค่าผลประโยชน์แก่ประชาชนนะครับประมาณ 16,162 ล้านกว่าบาทนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 37.8 ล้านบาทในวาระ2วาระ3ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ค่อยแน่นอนนะครับมีการแปรปรวนแล้วก็ความเสี่ยงสูงแล้วก็ในเรื่องของกรณีความขัดแย้งตัวออกกลางส่วนผลกระทบต่อหนี้สาธารณะซึ่งมีการปรับลดประมาณลงมาเนี่ยนะครับประมาณ 11,162 ล้านบาทเนี่ยนะครับก็ถือว่าอาจจะปรับลดเพียงเล็กน้อยแต่ถามว่าการปรับในขณะนี้เนี่ยถ้าปรับแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในเรื่องของค่าวันเดือนงานเดือนของข้าราชการต่างๆเนี่ยนะครับก็คงจะเรื่องที่เรียกว่าท่านนายกรัฐมนตรีหรือคงจะต้องดูแลท่านเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับในขณะเดียวกันคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหรือคุณมาร์กก็ซัดก็ประมาณปี70นะครับบอกว่าสิทธิ์สอผิดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ขอเสนอตัดงบ 1.5 แสนล้านบาทนะครับเพราะว่ามีเงินนอกก็ประมาณมากเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของปัญหาประเทศตลอดจนการกู้เงินเติมเงินในระบบอีก 200,000 กว่าล้านบาทเนื่องด้วยมีปัญหาในเรื่องประเทศตลอดจนการกู้เงินแล้วก็เติมเงินในระบบที่200,000กว่าล้านบาทนะครับเนื่องด้วยขณะนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีหนี้สาธารณะเกินชนเพดานไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่าหนี้ทั้งของรัฐวิสาหกิจธนาคารแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ย 80% นะครับหนี้ครัวเรือนขณะนี้เนี่ยเกือบจะ 90% ของ GDP หรืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าขณะนี้สภาวะเศรษฐกิจไทยบางการเนี่ยไม่ค่อยไม่ว่าไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้เลยเนี่ยนะครับเวลาเจอผมคือบอกว่าอาจารย์ช่วยซื้อหนูหน่อยอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องช่วยเหลือกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเห็นใจพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยในขณะนี้มีทั้งเงินฝืดทั้งเงินเฟ้อทั้งน้ำท่วมทั้งแผ่นดินไหวสารพัดเรื่องนะครับในเรื่องของราคาน้ำมัน50ต่อ60บาทต่อลิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็บริโภคน้ำมันอยู่ประมาณ70กว่าล้านแบเรลต่อวันเลยนะครับก็คงจะต้องติดตามมันดูว่าเราจะต้องทำเป็นยังไงนะฮะในขณะเดียวกันก็คุณสิริกัญญาตันสุกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ขอปรับลดงบประมาณปี70เช่นเดียวกันนะครับจำนวน 37.8 กว่าล้านบาทนะครับลดลง 200,000 กว่าล้านบาทคล้ายๆกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเหลือลงมาเพียง 3.6 ล้านบาทก็ต้องเรียนถามตามตรงอีกครั้งหนึ่งว่ามีค่าใช้จ่ายที่พอไหมในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินเดือนข้าราชการต่างๆเนี่ยนะครับคงจะต้องดูกันในขณะเดียวกันประชาชนเนี่ยก็ใช้รายจ่ายประจำปีอยู่ที่ประมาณ 73.4% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะครับบอกมีสูงมากแต่ก็ในความที่เป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่ถึง 7.6% ก็ได้เงินสดในขณะนี้กบข.นะครับก็บอกว่าค่ารักษาพยาบาลข้าราชการก็ขาดอยู่ที่ 1,4780 ล้านบาทนะครับก็เป็นงบประมาณที่ยังขาดบุคลากรดังนั้นผมคิดว่าเราก็คงต้องปฏิรูปในเรื่องของระบบราชการนะครับสูงเงินเดือนกว่าประมาณ 852,000 กว่าล้านบาทนี่นะครับก็คงจะต้องใช้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าประมาณการกันไว้ว่าขายอยู่ประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทนะครับหรือเรียกว่าอยู่ที่รักษาค่าพยาบาลค่าเงินสำรองเงินสมทบเงินชดเชยกบข.ปีงบ70เนี่ยอยู่ที่ 71,400 กว่าล้านบาทเพิ่มเป็น 46 46,500 กว่า40กว่าล้านบาทนะครับเพราะว่าตามมาตรา72ของในตัวรัฐบาลที่ตั้งงบประมาณไว้นี่นะครับก็ถามว่าเราต้องดูแลในเรื่องของจำนวนไม่น้อยกว่า20ของงบประมาณของข้าราชการนี่นะครับซึ่งในขณะนี้เงินเฟ้อเนี่ยขึ้นอยู่ที่ 2.53% จากน้ำมันและก็อาหารแพงสนคสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังก็จับตาดูในไตรมาสที่4นะว่าอาจจะแตะอยู่ที่ 2.7% โอ้ผมไม่น่าเชื่อว่าเงินเฟ้อจะแตะสูงขนาดนี้เนี่ยครับจากนั้นก็ในเรื่องของน้ำมันก็ดีราคาอาหารก็ดีแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยครับนี่สาธารณะเนี่ยอยู่ที่พื้นฐานอยู่ที่ 1.44% ซึ่งมีการเรียกว่ามีการประเมินเงินเฟ้อในไตรมาสที่3เนี่ยไตรมาสราวประมาณ 2.37% นะครับก็ตรงดูในเรื่องของการศึกสงครามในตอนออกกลางนะครับยังคงยืดเยื้อในไตรมาสที่4ก็ตามไตรมาสอาจจะไต่ที่ 2.7% เช่นเดียวกันนะครับส่วนอาหารพุ่งถึง 2.99% น้ำมันอยู่ที่ 2.33% เนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูว่าในเรื่องตรงนี้มันสภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราในขณะนี้ก็แย่มากก็คงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนี่นะครับแต่เป็นทั่วทั้งโลกเลยฮ่องกงเองก็ดีประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ดีสภาวะเศรษฐกิจนี้ย่ำแย่มากนะครับโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็ถือว่าอยู่เหลือเวลาประมาณ2ปีกว่าเนี่ยนะครับก็เรียกว่าตัดงบประมาณไปเยอะมากในเรื่องของสภาวะเงินเฟ้อเงินประเทศสหรัฐอเมริกาหรือมากกว่าประเทศอังกฤษจริงนะครับประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมนีพูดง่ายๆก็หมายความว่าในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกเนี่ยย่ำแย่กันมหาศาลเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเรื่องของสีเทาเนี่ยไปทั้งจีนเทาทั้งอิตาลีเทาได้ข่าวมานะครับว่าที่ภูเก็ตเนี่ยพวกสาขาเนี่ยอาจจะตั้งเป็นสมาคมตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยเฝ้าดูแลกันอยู่แล้วก็ยึดเมืองปลายที่เมืองแม่ต้องสอนไปยึดเมืองภูเก็ตแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะครับว่าในเรื่องของสีเทาเนี่ยก็น่าจะมีบรรดาข้าราชการระดับสูงทั้งกระทรวงมหาดไทยอาจจะเกี่ยวข้องบ้างนะครับผมไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับอาจจะมีกลุ่มสีกากีกลุ่มสีเขียวอะไรก็ได้เนี่ยนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมิฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะมีการทำธุรกิจสีเทากันได้นะครับก็ต้องดูกันเนี่ยนะครับว่าจะมีการปราบปรามมีการป้องปรามเป็นมากน้อยขนาดไหนอย่างไรอยู่ที่ข้าราชการต้องเอาจริงเอาจังขนาดไหนแต่ก็ต้องเรียนตามตรงนะฮะว่าบรรดาเห็นเงินตาโตกันได้กันทั้งนั้นเนี่ยนะครับเงินไม่กี่บาทพันสองพันบาทหมื่นสองหมื่นบาทก็รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็จะเริ่มวันที่14กรกฎาคมเนี่ยนะครับฟรีวีซ่า30วันนะครับเพื่อเพิ่มภาระในเรื่องของการที่จะขอให้เกิดในเรื่องของการไปถึง60ประเทศนะครับวันที่7ถึง8 20 15กันยายนเนี่ยก็จะเริ่มเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องดูเนี่ยนะฮะว่าอะไรจะเป็นอย่างไรนะครับโดยสถิติคนไทยเนี่ยนะครับต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยแต่เดือนแรกของปี69เนี่ยสะสมอยู่ที่เกือบจะ21ล้านคนนะครับติดลบประมาณ 31% ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เผยสถิติว่านักท่องเที่ยวเนี่ยในขณะนี้เนี่ยครับก็ติดลบประมาณ 1.08% เพิ่มขึ้นเป็น10ระดับแรกเดินทางเข้าในประเทศสูงสุดก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่ามีประเทศตัวเจ็ด

ีนทั้งมาเลเซียทั้งอินเดียทั้งรัสเซียทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันสหรัฐอเมริกาคนอาหรับแล้วก็อังกฤษคนญี่ปุ่นและคนเยอรมนีทีเนี้ยก็ต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าการมาท่อง

กระทรวงคือประเทศไทยชัดในส่วนของรัฐบาลบอกจะบริหารชาติบ้านเมืองล้มเหลวเตรียมจะเคลื่อนผลทุ่งประเทศแต่ถามว่าจุดติดหรือไม่ผมก็คิดว่าอาจจะจุดติดบ้างนะครับแต่อาจจะจุดติดในลักษณะเรียกว่าอาจจะประมาณสักไม่เกิน 1,000 คนเท่านั้นเองผมไม่เชื่อว่าจะเกิดอย่างใหญ่หลวงเหมือนปี2542นะครับทีนี้ก็มีการถามกันว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนี่นะครับโอ้โหมันเดากันยากมากเลยเพราะว่าหรือคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2แล้วแต่ขณะนี้เนี่ยถูกพี่น้องประชาชนประท้วงมากเพราะว่าไม่พอใจนะครับค่าครองชีพก็แพงขึ้นราคาน้ำมันก็สูงขึ้นนะครับแต่รถราก็ติดกันมากเหลือเกินซึ่งไม่เชื่อไม่น่าเชื่อนะครับคนไทยก็ไม่เคยสนอกสนใจในเรื่องของราคาน้ำมันว่าจะแพงขนาดไหนนะครับรถราก็ยังติดกันอยู่ทั้งการเมืองไทยก็ผ่านยุคสมัยมาหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งยุคของประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคเพื่อไทยรวมถึงยุคพรรคก้าวไกลได้รับความรับผิดชอบจากมวลชนคอยร่วมต่อกันเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูว่าในขณะนี้มันจะรุนแรงขนาดไหนแต่ผมก็ต้องยืนตามตรงว่ามันไม่น่าจะจุดติดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็คงจะวิตกกังวลในเรื่องของปัญหาปากท้องปัญหาค่าของชีพของตัวเองมากกว่านะครับไม่น่าเชื่อว่าจะจุดติดแต่ขอให้กำลังใจคุณสุทธิลิ้มทองกุลนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ในเรื่องของหัวสวว่าที่14กันยายนที่จะถึงเนี้ยก็คือวันจันทร์ที่ถึงเนี้ยเนี่ยนะครับก็จะมีการพิจารณาตัดสินเห็นบอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยในกลุ่มในคณะกรรมการชุด26เนี่ยอาจจะฟ้องมีทั้งหมด7อรหันต์เนี่ยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งในชุด36บอกว่ายกฟ้องคำรอดขณะนี้เนี่ยครับก็อยู่ที่5-2ว่าจะพิจารณาว่าจะหัวสวจะดำเนินการแบบในรูปแบบไหนอย่างไรและในขณะเดียวกันในเรื่องของที่ดินเขากระโดงเนี่ยโอ้ยืดเยื้อมายาวนานมากครับก็คงต้องดูเนี่ยนะฮะว่าในเรื่องของการที่จะปราบปรามตรงนี้การเอาจริงเอาจังในเรื่องของทั้งหัวสวก็ดีมันยาวนานมากแล้วนะครับทั้ง2ปีกว่าแล้วเนี่ยนะก็ชาวบ้านชาวช่องก็สงสัยมากแต่บางคนก็อาจจะไม่สงสัยบอกอะไรเกิดก็เกิดนะครับเพราะว่าไม่ได้สนใจอะไรเนี่ยสนใจของการดำเนินชีวิตตัวเองเนี่ยน่าจะดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าในเรื่องของค่าของชีพในเรื่องของเงินเฟ้อเงินฝืดต่างๆเนี่ยทั้งนี้นี่ท่วมสาธารณะเนี่ยนะครับก็คือต้องดูกันว่าอะไรเป็นอะไรนะครับในขณะเดียวกันข่าวสุดท้ายนี่นะครับคำสั่งปิดฐานที่มั่นผู้ตั้งจิตฐานในเขตเวสต์แบงค์ภายใต้แรงกดดันของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเท่าที่มีการเรียนรู้กันประธานาธิบดีท่านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้ออกคำสั่งให้มีการอพยพออกจากฐานที่มั่นบางแห่งเบซาเลลสมูทริชเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากพรรคขวาจัดได้กล่าวเมื่อวานที่เกียร์สมาคมทริชเนี่ยเน้นย้ำว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้โดยพรรคโซเลนิสเนี่ยของเขาร้องให้มีการผนวกเวสต์แบงค์ทั้งหมดเนี่ยเข้ากับอิสราเอลซึ่งอิสราเอลเนี่ยมาปักหลักอยู่ที่ภูเก็ตเยอะมากนะครับก็คงจะต้องดูว่าในการปักหลักตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจที่อยู่ในประเทศเขามากกว่านะครับเป็นจริงแล้วคนอิสราเอลเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากนะครับแล้วก็ชาวยิวถ้ามีการคุ้มครองมีการคุ้มกันให้ดีๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับก็อยู่ที่ในบรรดาการปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของเกาะภูเก็ตจะดูแลกันอย่างไรหรือที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับจะต้องดูแลกันว่าอย่างรู้ถึงหรือไม่ใช้เขาว่าเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของ human capital หรือในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็สื่อหลายสำนักยืนยันคำสั่งของเนทันยาฮูนะครับสำนักงานของเขาเนี่ยไม่ได้แสดงความคิดเห็นในเบื้องต้นตามรายงานของเว็บไซต์คำสั่งดังกล่าวได้บอกว่าภายใต้แรงกดดันของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ฮักกาบีเนี่ยฮักกาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำอิสราเอลก็เดินทางไปเยือนที่เวสต์แบงค์นะครับเพื่อแสดงสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาซึ่งตกเป็นเหยื่อของการโจมตีโดยตั้งถิ่นฐานข้อขัดแย้งที่มีความชัดเจนว่าเป็นอาชญากรรมการก่อการร้ายฮักกาบีเนี่ยครับเริ่มจริงว่าการสุขภาพประเทศโดยกล่าวว่าไม่ได้เอ่ยชื่ออิสราเอลโดยตรงเบื่อผู้คนทำเช่นนั้นนะครับเขาส่วนชนใจก็จะต้องเผชิญหน้ากันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสงครามในเรื่องของทั้งอิหร่านก็ดีทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงยืดเยื้ออีกยาวนานนะครับส่วนประเทศไทยและชายแดนกัมพูชาเนี่ยเห็นบอกว่าคนกัมพูชาเนี่ยก็คงไม่รับสภาวะเศรษฐกิจไม่ไหวนะเนี่ยทั้งซอยเป็ดเนี่ยก็คนก็ไม่ไปท่องเที่ยวสนามบินเตโชเองก็ไม่มีนักท่องเที่ยว

0: าเที่ยวเลยเนี่ยนะครับคนเมืองไทยก็ขาดแคลนนักท่องเที่ยวติดลบไปแล้วประมาณ 0.3% เนี่ยนะครับในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็คงต้องดูว่าอะไรมันจะสมควรจะต้องดูแลมากน้อยขนาดไหนอย่างไรแต่สำคัญที่สุดเลยนะครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องของคดีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราต้องเอาจริงเอาจังกันสักทีหนึ่งนะครับในเรื่องของกลุ่มเทาทั้งหลายนักการเมืองเทากลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มจีนสีเทาหรือกลุ่มใครก็ได้ก็ตามแต่ที่สีเทาทั้งหลายเนี่ยคงจะต้องเอาจริงเอาจังกันสักทีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 น.ถึงเวลา 10:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ 2,569 ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวม 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุอีกว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดี

0: ซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.ด้วยในปีงบประมาณ 2,570 จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม 1111-77โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่าร้อยละ70
1: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไรและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่าร้อยละ70พาณิชย์คาดนาครายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีหากสถานการณ์น้ำสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่7ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าหมงมั่งเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจจนพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ีต้อนรับเจ้าย
1: ินดีต้อนรับครับ
2: อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะกับต้อมทิติมาอินกล่ำรับหน้าที่ดำเนินรายการพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงสายๆวันเสาร์แบบนี้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรมารับหน้าที่ต่อนั่นเองค่ะซึ่งรายการของเรานะคะจะออกอากาศหลังข่าวต้นชั่วโมง 10:07 นไปจนถึงเวลา 11:00 นทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz AM 819 kHz ด้วยนะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็มีเรื่องราวข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวกิจกรรมดีๆมานำเสนอคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะอย่างในช่วงแรกวันนี้ก็มีข่าวดีนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงคมนาคมเขาได้มีการเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์ค่ะเส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงอุดรธานีนะคะเพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลก2569พร้อมกับยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่สนามบินนานาชาติเต็มรูปแบบค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีค่ะเพื่อเตรียมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ไปจนถึงวันที่14มีนาคม2570ค่ะเพื่อผลักดันนโยบาย Airport for Regional Development นะคะโดยสนามบินอุดรธานีนะคะมีความพร้อมเต็มศักยภาพค่ะทั้งทางวิ่งความยาว 3,048 เมตรนะคะรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3,400,000 คนต่อปีแล้วก็ได้มีการปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรหรือ CIQ อย่างครบวงจรกันด้วยค่ะนอกจากนี้กรมท่าอากาศยานก็ยังร่วมมือกับสายการบิน Lucky Air เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินตรงเส้นทางคุนหมิงอุดรธานีให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินนะคะเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างไทยและจีนค่ะพร้อมกับจัดระบบขนส่งวันทรานสปอร์ตมีรถชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารวันละ40เที่ยวเชื่อมต่อสนามบินกับสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะคราวนี้ก็ถือว่าสะดวกกันมากไม่ว่าจะเป็นจากคุนหมิงนะคะมาเที่ยวที่อุดรธานีจากอุดรธานีไป

ที่ยวคุณหมิงอ่ะส่งเสริมหลายด้านเลยไม่ใช่แค่ได้ประโยชน์แค่เพียงในส่วนของงานมหกรรมพืชสวนโลกเท่านั้นนะคะอันล้านนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังมีข่าวดีค่ะโดย Agoda นะคะเขาก็มีการเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครของเราติดอันดับ1ใน3จุดหมายปลายทางที่นักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดเป็นปีที่2ติดต่อกันนั่นเองค่ะโดยมีการอ้างอิงข้อมูลจากการจองที่พักในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569นี้นะคะโดยปีนี้ค่ะกรุงเทพมหานครของเราก็ยังคงอยู่ในอันดับ3อันดับแรกนะคะเป็นปีที่2ติดต่อกันตามหลังเพียงโตเกียวที่ครองอันดับ1ส่วนบาหลีติดอันดับ3เป็นครั้งแรกค่ะตามด้วยโซลและโอซาก้าในอันดับ4และ5ปิดท้าย10อันดับด้วยดานังกัวลาลัมเปอร์ฟุกุโอกะไทเปและยะโฮบารูนะคะก็สำหรับประเทศไทยนะคะกรุงเทพมหานครภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่แล้วก็หาดใหญ่ยังคงครอง5อันดับแรกของเมืองที่มีนักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยทั้ง5เมืองยังคงรักษาอันดับเดิมไว้ได้ทั้งหมดนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งนี้แต่ละเมืองก็ต่างมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ตอบโจทย์นักเดินทางในหลากหลายรูปแบบค่ะโดยกรุงเทพมหานครก็เป็นศูนย์กลางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสุขภาวะของภูมิภาคนะคะภูเก็ตเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนระยะยาวพร้อมทำงานไปด้วยส่วนพัทยาตอบโจทย์การพักผ่อนแบบครอบครัวเชียงใหม่เหมาะกับการเดินทางแบบไม่เร่งรีบและนักเดินทางที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ขณะที่หาดใหญ่นะคะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเดินทางระยะสั้นในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะโดยเฉพาะนักเดินทางจากมาเลเซียและสิงคโปร์นะคะส่วนญี่ปุ่นและเวียดนามก็ยังคงโดดเด่นในฐานะจุดหมายปลายทางที่มีนักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำเพิ่มขึ้นในปีนี้ค่ะโดยนอกจากโตเกียวแล้วผลการจัดอันดับยังสะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ๆอย่างเช่นฟุกุโอกะนะคะที่ติด1ใน10อันดับแรกเป็นครั้งแรกนะคะแสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเมืองรองในญี่ปุ่นฟุกุโอกะนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อท้องถิ่นว่าฮากาตะมีเสน่ห์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นราเมนทงคัตสึอันเรื่องชื่อนะคะวัฒนธรรมอาหารริมทางที่คึกคักรวมถึงทำเลที่เดินทางไปยังที่ต่างๆในภูมิภาคคิวซูได้อย่างสะดวกขณะเดียวกันดานังประเทศเวียดนามก็ขยับขึ้นมา2อันดับค่ะมาอยู่ที่อันดับ6ด้วยชายหาดที่สวยงามทำเลที่อยู่ใกล้แหล่งมรดกโลกอย่างฮอยอันรวมถึงความคุ้มค่าด้านการท่องเที่ยวซึ่งก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้นักเดินทางกลับมาเยือนเมืองแห่งนี้ซ้ำอีกครั้งนั่นเองค่ะและจุดหมายปลายทางบางแห่งนะคะก็มีเสน่ห์ที่ทำให้นักเดินทางอยากกลับมาเยือนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆการได้แวะเวียนไปยังสถานที่โปรดปรานหรือเพียงแค่การได้กลับไปสัมผัสบรรยากาศที่คุ้นเคยก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้นักเดินทางกลับมาเยือนที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้อมูลจาก Agoda นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ชื่นชอบมักดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนักเดินทางบางส่วนกลับมาเยือนที่เดิมหลายครั้งภายในระยะเวลาเพียงครึ่งปีแรกของปีเท่านั้นเองค่ะก็เป็นข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวที่ได้นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงแรกของรายการนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆรู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะเป็นช่วงที่จะพาคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวค่ะวันนี้พาไปเที่ยวเกาะไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่หรอกค่ะนั่นก็คือจังหวัดสระแก้วนั่นเองนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วค่ะเขาเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสระแก้วนะคะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะโดยงานนะคะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนก็คือวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังจัดขึ้นณลานสยามมินเทศบาลอรัญญประเทศนะคะอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยนายชวเนศยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วท่านก็บอกว่าจังหวัดสระแก้วนะคะมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตามวิสัยทัศน์เมืองชายแดนแห่งความสุขโดยมีการนำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีศักยภาพค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยปี2569นะคะในการสร้างคุณค่าและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจรากหญ้าตามนโยบายของจังหวัดค่ะในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วนะคะท่านก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญนะคะได้แก่เพื่อสืบสานและก็เผยแพร่วิถีชุมชนชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมและการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนคุณธรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการอาสาพาเที่ยวของเราอยู่นักท่องเที่ยวทั้งหลายนะคะไปเที่ยวกันได้ค่ะกับงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้เวลา 18:30 นาทีนะคะพร้อมกับจะได้ชมการแสดงแสงสีเสียงนะคะสื่อผสมชุดชาติพันธุ์สระแก้วงามพราวรังสีธรรมรงสีใต้ร่มบารมีค่ะจัดแสดงเวลา 19:00 นถึง 20:00 นค่ำวันนี้นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและก็การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวย้อจีนและเวียดนามค่ะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีชมความสามารถของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เวลา 20:00 นถึง 22:00 นการแสดงการเดินแบบชาติพันธุ์นะคะ แล้วก็วันที่13กันยายนก็คือพรุ่งนี้ตั้งแต่2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะพร้อมกับตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์และของดีจังหวัดสระแก้วเพลิดเพลินกับสินค้าบริการทางวัฒนธรรมสินค้าชุมชนอาหารพื้นถิ่นสินค้าซีพอร์ตแล้วก็โอท็อปค่ะมากกว่า50ร้านค้าเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะจังหวัดสระแก้วก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติไปร่วมสัมผัสความงดงามของวิถีชีวิตชาติพันธุ์และก็ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่12 13กันยายนนี้ณลานสยามมินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกันค่ะนี่ก็คือกิจกรรมสถานที่ที่ได้นำมาแนะนำนำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะวันนี้คุณผู้ฟังฟังอยู่ยังเดินทางไปทันนะคะเพราะว่าไม่ได้ไกลมากเลยนะคะก็ฝากกันไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารดีๆกันในช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวค่ะ

0: เตรียมตัว
1: พบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
2: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
3: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
2: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
3: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษ

0: เตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับต้อมธิติมาอินกล่ำค่ะและช่วงนี้ก็ยังคงมีข่าวดีๆทางด้านของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยคราวนี้เราขึ้นเหนือไปกันที่ลำพูนกันบ้างนะคะซึ่งจังหวัดลำพูนค่ะเขาเปิดเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า EV Shuttle Bus ค่ะเพิ่มทางเลือกสำหรับการเดินทางนะคะโดยอบจ.ลำพูนค่ะเขาก็เปิดเดินรถโดยสารประจำทางนะคะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนท่านก็บอกว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนค่ะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดมลพิษในเขตเมืองนะคะโดยเฉพาะในด้านของการขนส่งสาธารณะค่ะซึ่งจะทำให้จังหวัดลำพูนมีศักยภาพในการแข่งขันในทุกมิตินะคะอย่างไรก็ตามอบจ.ลำพูนจึงได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือ EV Shuttle Bus นี้ขึ้นนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่ปล่อยคาร์บอนต่ำโดยการใช้ยานพาหนะรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือ EV Shuttle Bus ค่ะที่มีระบบคุณภาพมาตรฐานมีความทันสมัยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดมลพิษทางอากาศและก็ประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะทั้งนี้สามารถรองรับประชาชนทุกกลุ่มค่ะเช่นนักเรียนนักศึกษากลุ่มวัยทำงานพนักงานบริษัทในเครือนิคมอุตสาหกรรมลำพูนแล้วก็ผู้พิการคนสูงวัยเด็กนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศด้วยอีกทั้งเพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับการเดินทางและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะสามารถเข้าถึงการเดินทางที่มีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยและก็มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการเดินทางและส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะคะให้มีระบบขนส่งที่มีการเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แหล่งวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนไปสู่การขยายและก็การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดลำพูนต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะโดยโครงการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือ EV Shuttle Bus นี้จะเปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นไปจนถึงเวลา 21:00 นโดยมีความถี่ในการให้บริการทุก30นาทีค่ะและย้ำว่าฟรีด้วยนะคะเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่8กันยายนแล้วค่ะก็จะเปิดให้บริการฟรีไปจนถึงวันที่8มีนาคม2570นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่เชื่อมต่อระบบการขนส่งนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวการให้บริการรวมถึงการลดมลพิษนะคะก็ช่วยกันอนุรักษ์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยค่ะและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะมองดูเวลาแล้วก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้ววันพรุ่งนี้มาพบกับน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรที่นี่เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
7: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีรวมถึงเกาะสมุยเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปผ่านเอ็ดคาดหน้ารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดัน17โครงการเข้ากลไก Thailand Fast Pass เงินลงทุนรวมกว่า 1.2 แสนล้านบาทเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
8: นายนฤทธิ์เทศถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติอนุมัติโครงการเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass เพิ่มเติมจำนวน17โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 121,000 ล้านบาทครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อาหารแปรรูปอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์และชิ้นส่วนไฟฟ้าและยานยนต์และชิ้นส่วนซึ่งคาดว่าจะสร้างการจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 14,000 คนการอนุมัติครั้งนี้ส่งผลให้มียอดรวมโครงการในกลไกฟาสพาสทั้งสิ้น42โครงการมูลค่าลงทุนสะสมกว่า 344,000 ล้านบาทและเกิดการจ้างงานรวมกว่า 27,000 คนโดยกลไกดังกล่าวจะช่วยเร่งรัดกระบวนการอนุมัติและออกใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดอุปสรรคและผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงโดยเร็วอันนำไปสู่การใช้วัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ติดเชื้ออีโบลามากกว่า 7,000 รายหลังเชื้อแพร่กระจายไปในหลายจังหวัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 7,022 รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,398 รายโดยการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดเซาอูบังกีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดกว่า 1,600 กิโลเมตรการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวระลอกนี้ถือเป็นการระบาดของโรคอีโบลาที่ใหญ่ที่สุดและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกหลังยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสูงกว่าการระบาดระหว่างปี2561ถึง2563ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าการขาดแคลนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหน่วยงานภาคสนามและงบประมาณกำลังเป็นอุปสรรคต่อการขยายมาตรการรับมือการระบาดครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์กับปัจจุบันดำเนินรายการโดยชโลธรจันยาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามกับผมชโลธรจันยานครับไทยแลนด์แดนสยามในวันเสาร์นี้เรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเรายังต่อเนื่องกันกับวันเสาร์ที่แล้วนะท่านผู้ฟังเพราะว่าพูดก่อนว่าไทยรายการไทยแลนด์แดนสยามนะครับเป็นรายการที่ตอนนี้ขยายเวลาการออนแอร์ออกไปอีกก็คือจากเดิมทีแค่วันเสาร์เรามีไทยแลนด์แดนสยามในวันอาทิตย์ด้วยแต่ทีนี้ในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ผมก็จะแยกลักษณะของเรื่องราวที่แตกต่างกันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังฟังไตเติ้ลช่วงต้นรายการไทยแลนด์แดนสยามจะเป็นรายการเชิงศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งเดิมที่ยังอยู่ของรายการไทยแลนด์แดนสยามแต่ว่าเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมนั้นผมก็จะนำมาเล่าในรายการแค่วันเสาร์แค่นั้นท่านผู้ฟังและเมื่อวันอาทิตย์และในวันอาทิตย์เนี่ยท่านผู้ฟังผมก็จะนำข่าวสารบ้านเมืองมาเล่าในรายการไทยแลนด์แดนสยามก็แยกออกจากกันนะครับคนละเนื้อหากันไทยแลนด์แดนสยามวันเสาร์ก็เป็นรายการพูดคุยศิลปะวัฒนธรรมเบาๆกันหน่อยวันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เราก็รวบรวมข่าวสารบ้านเมืองประเด็นที่เป็นที่พูดถึงประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันในวงสังคมในบ้านเมืองของเรานะครับมาพูดคุยมาเล่าข่าวกันซึ่งไทยแลนด์แดนสยามในวันอาทิตย์เริ่มเป็นครั้งแรกนะครับก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วและวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นไทยแลนด์แดนสยามที่เป็นอาทิตย์ที่2นะครับในเรื่องของการเล่าข่าวเพราะว่าบางทีถ้าเกิดจะทำไทยแลนด์แดนสยามให้เป็นรายการเชิงวัฒนธรรมทั้ง2วันเลยผมก็คิดว่าคอนเทนต์เนื้อหามันซ้ำๆกันไปนะท่านผู้ฟังก็เลยนำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก่อนนะครับสำหรับไทยแลนด์แดนสยามนะท่านผู้ฟังในอาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้พูดได้เล่าเรื่องถึงการไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับการไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อหาสาระที่ยาวมากๆนะครับแม้ว่าผมไปไม่กี่วันท่านผู้ฟังแต่สิ่งที่ได้กลับมานั่นก็คือข้อมูลความรู้เชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะห่างนะผมค่อนข้างที่จะห่างจากข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ทางล้านนาทางสถาปัตยกรรมนะครับการเจาะลึกในแง่ของสถาปัตยกรรมในแง่ของจิตรกรรมล้านนาต่างๆไว้โอกาสหน้านะท่านผู้ฟังผมคิดว่าเมื่อผมลองทำความเข้าใจดูแล้วยังไม่เหมาะที่ผมจะลงลึกหรือว่าเปรียบเทียบในเรื่องราวต่างๆนะครับก็ทำได้ตอนนี้ทำได้แต่เพียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ผมพอจะพูดให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วสามารถนึกภาพตามได้แต่ถ้าเกิดเจาะไปในเรื่องของจิตรกรรมบางทีอาจจะนึกไม่ออกนะครับเพราะว่าข้อมูลความรู้ผมคิดว่าตัวผมเองยังน้อยไปรออีกสักระยะเวลาหนึ่งในอนาคตถ้ามีโอกาสก็จะเจาะลึกลงไปนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจริงๆในพื้นที่ของล้านนาโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นจังหวัดที่มีความเฉพาะตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวภายในเมืองหรือการท่องเที่ยวนอกเมืองในเชิงธรรมชาตินะครับเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ด้านทิศตะวันตกของเมืองติดกับดอยสุเทพเป็นภูเขาด้านทิศตะวันออกของเมืองก็ติดกับแม่น้ำแม่ปิงนะครับเมืองเก่าเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงใหม่นั้นมีประตูทั้ง4ด้านทิศเหนือใต้ออกตกในช่วงที่ผมไปพักเนี่ยผมไปพักอยู่โซนประตูทางด้านทิศใต้ที่เขาเรียกว่าประตูเชียงใหม่ซึ่งผมก็ได้เห็นวัดรวมถึงโบราณสถานหลายๆที่นะครับซึ่งวันนี้เนื้อหาที่ยังคงต่อเนื่องกันมาจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรายังคงอยู่ในเชียงใหม่ นะครับและจากเชียงใหม่เนี่ยผมก็จะเล่าเรื่องการเดินทางไปสู่พื้นที่ทางธรรมชาติด้วยเพราะว่าผมก็ได้ขึ้นไปอำเภอเชียงดาวท่านผู้ฟังอำเภอเชียงดาวไปดอยหลวงเชียงดาวนะครับก็ได้มีข้อมูลนะครับมีข้อมูลเรื่องของดอยหลวงเชียงดาวที่น่าสนใจมากๆเป็นดอยที่มีประวัติความเป็นมาและก็มีความเชื่อที่หลากหลายนะครับและมีบุคคลที่สำคัญเคยเดินทางมาที่ดอยหลวงเชียงดาวอีกด้วยนะครับพูดผสมกับประสบการณ์ในสายตาของผมเองนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ไปเยือนเชียงดาวนะครับแต่ก่อนที่จะไปเยือนเชียงดาวท่านผู้ฟังผมได้ไปวัดในบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ออกไปทางทิศตะวันตกของเมืองนะครับแถวๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แห่งนั้นมีวัดอยู่วัดหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดที่เขามีรายชื่ออยู่ในรายชื่อที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลกเชียงใหม่นี่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกประมาณ 7-8 แห่งสถานที่มีคูน้ำคันดินคันเมืองโบราณมีวัดหลายๆวัดนะครับวัดสวนดอกรวมถึงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมซึ่งผมก็จะพูดวัดอุโมงค์นะครับซึ่งผมได้ไปเห็นมาด้วยตาตัวเองก็อยากจะมาเล่าในรายการ Thailand แดนสยามให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังโดยวัดอุโมงค์หรือสวนพุทธธรรมนั้นท่านผู้ฟังเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ซึ่งซ่อนตัวอย่างสงบเงียบทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยประวัติของวัดนั้นเราสามารถสืบสาวไปนะครับได้จนถึงสมัยของพญามังรายเมื่อประมาณพุทธศักราช 2,000 ขออภัยครับประมาณปี1805ถึง1854กี่ปีมาแล้วท่านผู้ฟังปีนี้2569โอ้ก็เกือบประมาณ 7-800 ปีได้นะท่านผู้ฟังซึ่งวัดพอได้สร้างขึ้นนะครับใช้เป็นที่พำนักของคณะสงฆ์ที่เชิญมาจากเกาะลังกาและพร้อมตั้งชื่อวัดว่าวัดเวลุกัดถารามหรือวัดไผ่11กอเพราะเดิมทีนั้นวัดอุโมงค์ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไผ่ในตอนนี้ผมก็ยังสังเกตจากการที่ผมได้เดินทางไปวัดอุโมงค์ผมก็ยังสังเกตว่าก็มีบริเวณของไผ่และในวัดก็ยังเป็นพื้นที่ที่สงบเงียบมากนะท่านผู้ฟังต่อมาในสมัยพญากรุณาทรงบูรณะวัดครั้งใหญ่โดยมีการซ่อมแซมเจดีย์และสร้างอุโมงค์ทางเดินทั้ง4ทิศพร้อมพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอุโมงค์เถรจันทร์ตามชื่อพระมหาเถรผู้พำนักแต่เมื่อเมืองเชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าวัดอุโมงค์ก็กลายเป็นวัดร้างจนกระทั่งปี2492เจ้าชื่นศิโรรสก็ได้เข้ามาฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้อีกครั้งภายใต้แรงบันดาลใจจากสวนโมกของท่านพุทธทาสภิกขุนะครับแล้วก็ได้ตั้งชื่อใหม่ว่าวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมซึ่งยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับภายในวัดคือเราจะเห็นได้ถึงความสงบเพราะพระที่เป็นสายปฏิบัติโดยสายหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุเราก็จะพบได้นะครับเวลาเราไปเยือนในวัดสายหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุถ้าเกิดพูดแบบรวบๆรวมๆนะท่านผู้ฟังจริงๆปรัชญาของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุนั้นนะครับท่านก็ได้เขียนหนังสือหลายๆเล่มนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องชีวิตนะครับที่เกี่ยวกับชีวิตวิธีการใช้ชีวิตผมลืมชื่อเฉยเลยท่านผู้ฟังคู่มือมนุษย์หนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุคู่มือมนุษย์นะครับท่านพุทธทาสภิกขุท่านก็จะพูดเรื่องคู่มือมนุษย์เรื่องของธรรมะที่ปราศจากพิธีกรรมบางทีเราจะคุ้นเคยกับธรรมะที่อยู่กับพิธีกรรมอยู่กับพิธีนู้นพิธีนี้พิธีนั้นนะครับแต่ธรรมะของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุนั้นพูดถึงธรรมะที่อยู่ในใจของเราอยู่ในตัวของเราและเราสามารถปฏิบัติได้เองความสงบสุขไม่จำเป็นต้องหาที่ไหนไกลเรามองเข้าไปในตัวเราในใจเราเราก็จะเจอความสงบสุขประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมพูดปรัชญาของท่านเท่าที่ผมได้อ่านมานะครับแล้วก็ลองรวบยอดเป็นประเด็นความคิดที่เล่าเชิงง่ายๆความคิดเหล่านี้ท่านผู้ฟังส่งผล สู่สถานที่ทรงผลสู่วัดนะครับสวนโมกไม่ว่าจะเป็นสวนโมกหรือว่าเป็นบริเวณหลายๆแห่งทั่วทั้งประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากธรรมะนะครับในสายของท่านพุทธทาสภิกขุคล้ายๆกับวัดป่าก็คือวัดที่แสวงหาความสงบความสันโดษวัดอุโมงค์ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีลักษณะแบบนั้นนะครับวัดอุโมงค์เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีความสงบเงียบและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเต็มไปด้วยมนต์ขลังและกลิ่นอายของประวัติศาสตร์เหมาะแก่การนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือเที่ยวชมศิลปะโบราณนะครับโดยภายในวัดนั้นยังมีเจดีย์ประธานนะครับซึ่งเป็นเจดีย์ประธานเราเดินเข้ามาในวัดเราก็จะเห็นเจดีย์องค์ใหญ่เลยซึ่งเป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานจากข้อมูลเขาบอกว่าเป็นศิลปะแบบพุกามท่านผู้ฟังซึ่งเป็นศิลปะทางเจดีย์ที่มีรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ประกอบด้วยส่วนฐานซึ่งมีลักษณะพิเศษที่พบไม่มากนักคือฐานบัวอยู่ในผังกลมซ้อนกัน3ชั้นรองรับองค์ระฆังขนาดใหญ่ที่ชุดฐานบัวแต่ละชั้นประดับลูกแก้ว2แนวส่วนท้องไม้ระหว่างแนวของลูกแก้วประดับด้วยแถวช่องสี่เหลี่ยมโดยรอบนะครับเป็นศิลปะแบบพุกามนั่นเองนะครับซึ่งเป็นทรงระฆังขนาดใหญ่ตรงนี้ก็เป็นอีกที่แห่งหนึ่งนะครับที่เป็นที่อันซีนของวัดอุโมงค์ก็คือเจดีย์ประธานนั่นเองภายในเจดีย์ประธานนั้นนะครับยังมีเจดีย์แล้วก็ข้างล่างของเจดีย์นั้นเขาก็จะขุดเป็นอุโมงค์ไว้ท่านผู้ฟังดังชื่อวัดนะครับที่เขาเรียกว่าวัดอุโมงค์ซึ่งตรงนี้นะครับบริเวณหลายๆส่วนของวัดก็จะมีศิลปกรรมที่มีความสำคัญภายในวัดรวมถึงความสำคัญนะครับที่เป็นการเจาะอุโมงค์สำหรับเป็นทางเดินในลักษณะประทักษิณเข้าไปยังกึ่งกลางภายในเจดีย์ซึ่งแต่เดิมมีห้องกรุสำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วยลักษณะเช่นนี้มีการปรากฏที่วัดเจดีย์หลวงที่เมืองเชียงใหม่นะครับที่อาทิตย์ที่แล้วผมพูดถึงวัดเจดีย์หลวงคือบริเวณใต้ฐานเจดีย์เวลาเราจะขึ้นไปเจดีย์เนี่ยท่านผู้ฟังเขาจะมีบันไดให้ขึ้นนะครับเพราะเจดีย์สร้างอยู่เหนือกว่าระดับพื้นดินแต่ว่าพอสร้างอยู่เหนือระดับพื้นดินเนี่ยภายใต้เจดีย์ก็จะเป็นช่องก็จะเป็นพื้นที่มีพื้นที่ใช่ไหมท่านผู้ฟังทีนี้เขาก็จะมีการเจาะอุโมงค์เข้าไปเพื่อเป็นที่ประทักษิณนะครับภายในอุโมงค์ก็จะมีพระให้เราได้เคารพบูชาผมเดินเข้าไปนะอุโมงค์ก็มีความสงบเงียบนะครับบางที่บางแห่งค้างคาวห้อยหัวอยู่ข้างบนเจดีย์นะอยู่บนเพดานนะท่านผู้ฟังก็แสดงให้เห็นนะครับแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงปลายฝนที่ผมไปนะครับบริเวณวัดอุโมงค์นั้นก็จะอุดมไปด้วยพวกสีเขียวของพวกมอสพวกเฟิร์นที่ขึ้นตามผนังเจดีย์ก็มีความสวยสดงดงามไปอีกแบบนะครับท่านผู้ฟังและบริเวณภายนอกเจดีย์นะครับบริเวณภายนอกอุโมงค์นั้นก็จะมีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนั้นก็คือเป็นบริเวณที่จัดแสดงเศียรพระและชิ้นส่วนหินสลักโบราณจำนวนมากนะครับซึ่งข้อมูลจากข้อมูลเขาบอกว่าเศียรพระพุทธรูปและหินสลักเหล่านี้ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยช่างสกุลพะเยาในช่วงประมาณปี 1950 ถึง 2100โดยเจ้าชื่นศิโรรสและศรัทธาชาวบ้านก็ได้ทยอยเคลื่อนย้ายและนำมาจากวัดร้างในจังหวัดพะเยาบางเศียรมีอายุความเก่าแก่ถึง600ปีเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังซึ่งจากเศียรพระในตรงนี้นะครับก็ทำให้เราได้เห็นความเข้มขลังของสถานที่นะเพราะว่าเป็นแหล่งรวมโบราณวัตถุ อย่างดีเลยแล้วก็ประกอบกับช่วงปลายฝนเนี่ยนอกจากพวกเฟิร์นพวกมอสจะขึ้นบริเวณเจดีย์แล้วก็ขึ้นที่เศียรพระขึ้นที่พระวรกายของพระพุทธรูปที่เป็นโบราณวัตถุที่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนะครับสวยงามมากเมื่อใครชอบถ่ายรูปอะไรที่เป็นลักษณะดึกดำบรรพ์นะท่านผู้ฟังวัดอุโมงค์เป็นอีกที่หนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวมาชมสถานที่ที่มีกลิ่นอายทางประวัติศาสตร์ชัดเจนทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีความสงบร่มเย็นนะครับเดินไปเราก็คิดอะไรในหัวไปเพลินๆนะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การใช้ความคิดอย่างแท้จริงนะครับจากวัดอุโมงค์นั้นท่านผู้ฟังจากวัดอุโมงค์ผมก็ได้ไปที่ตัวเมืองนะครับและบริเวณที่พักของผมที่พักผมอยู่บริเวณประตูเชียงใหม่ซึ่งเป็นประตูเมืองทางทิศใต้นะครับบริเวณที่พักทางประตูเมืองเชียงใหม่นั้นผมพักที่ถนนสุริยวงศ์ในถนนสุริยวงศ์เป็นถนนลูกนะครับเป็นถนนเล็กๆรถสวนกันได้2เลนริมฝั่งข้างทางนั้นยังเต็มไปด้วยบ้านเรือนของพี่น้องนะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่อยู่มาแต่ดั้งแต่เดิมผมสังเกตลักษณะการใช้วัสดุในการก่อสร้างบ้านนะท่านผู้ฟังยังเป็นไม้คนเหนือในปกติเขาจะสร้างบ้านด้วยไม้สักเป็นต้นนะครับเพราะบ้านในทุกวันนี้เขาก็จะเป็นปูนเป็นเหล็กอะไรกันหมดแล้วท่านผู้ฟังแต่ผมสังเกตเนี่ยบ้านที่เป็นไม้แล้วบริเวณของบ้านก็ไม่ได้มีความที่มีการจัดแต่งอะไรคือเป็นบ้านคนปกติเขาก็เลี้ยงกงเลี้ยงไก่กันอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็ได้ดูวิวทิวทัศน์ของถนนสุริยวงศ์การท่องเที่ยวเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาเราเห็นทิวทัศน์ของพื้นที่บริเวณนี้นะครับทำให้เห็นว่าการเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวเมืองเชียงใหม่นี้เป็นอย่างไรบางทีเราไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีแต่การจัดแต่งนะครับเป็นสถานที่ที่ได้รับอิทธิพลของยุคสมัยใหม่มาหมดแล้วเราก็จะไม่ได้รู้เห็นถึงวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ว่าเขาอยู่อย่างไรถนนสุริยวงศ์นะครับให้กลิ่นอายของความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวเชียงใหม่นะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยบ้านเรือนของผู้คนและไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากนักบนถนนเส้นนี้ผมไปบนถนนสุริยวงศ์นะครับก็ได้เดินไปผมก็เห็นตามถนนนั้นนอกจากบ้านเรือนของผู้คนชาวเชียงใหม่แล้วที่อยู่กันมาแต่ดั้งแต่เดิมใกล้ๆบ้านนั้นก็ยังมีโบราณสถานหลายแห่งนะครับรวมถึงวัดหลายๆวัดที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานหนึ่งในนั้นคือวัดยางกวงท่านผู้ฟังอยู่บนถนนสุริยวงศ์วัดยางกวงนี้นะครับเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาประมาณพุทธศตวรรษที่20ก็ถือว่าจัดเป็นวัดรุ่นแรกของเมืองเชียงใหม่เลยทีเดียวสันนิษฐานได้จากการพบเศียรพระพุทธรูปหล่อสำริดที่จัดเป็นสกุลช่างของล้านนารุ่นแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในศิลปกรรมนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ทำให้เราได้เห็นว่าวัดยางกวงนั้นถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญเช่นเดียวกันโดยตำนานของเชียงใหม่ก็ได้กล่าวว่าพญามังรายทรงออกแสวงหาชัยภูมิเพื่อสร้างเมืองใหม่พระองค์เสด็จออกจากเวียงกุมกามและทรงแวะตั้งค่ายพักแรมณบริเวณแห่งนี้โดยให้ทหารและเสนาอำมาตย์สร้างหนังรั้วขึ้นมาวัดนี้ยังปรากฏหลักฐานในโครงนิราศหริพุนชัยจนเมื่อเชียงใหม่ถูกพม่ายึดครองนั้นก็ทำให้วัดอยู่ในสภาพที่เป็นวัดร้างนะครับและจากนั้นวัดก็ได้รับการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่พระเจ้ากวิละกลับมาขับไล่พม่าออกจากล้านนาแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็นวัดยางกวงในที่สุดนะครับการเวลาผ่านไปวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปนะครับรวมถึงเป็นที่สักการะเป็นศูนย์รวมใจของชาวชุมชนบนถนนสุริยวงศ์ในปี2549นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวรโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับมีฉลองครองราชครบ60ปี เจ้าอาวาสวัดนะครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งขณะนั้นท่านเป็นรองเจ้าคณะภาค7เห็นว่าวัดยางกวงซึ่งร้างอยู่นะครับก็มีการบูรณะขึ้นมาอีกนะครับจากเวลาถ้าเกิดเราสืบย้อนไปนะท่านผู้ฟังวัดยางกวงมีอายุประมาณ700ปีนะครับแล้วก็มีตำนานว่าเป็นหนึ่งในที่ที่พญามังรายเคยมาตั้งค่ายพักแรมนะครับตอนแสวงหาที่ตั้งเมืองก่อนจะเป็นเมืองเชียงใหม่เมืองโบราณณเวลานั้นครับบริเวณวัดยางกวงนั้นนะท่านผู้ฟังยังมีโบราณสถานหลายๆแห่งหนึ่งในนั้นก็คือวัดธาตุกลางร้างนะครับวัดธาตุกลางซึ่งเป็นเจดีย์ตั้งอยู่ระหว่างประตูหัวก้อมของกำแพงดินกับกำแพงเมืองเชียงใหม่ไม่ปรากฏชื่อและประวัติความเป็นมาในตำนานเอกสารปัจจุบันก็เหลือเพียงเจดีย์หนึ่งองค์นะครับลักษณะเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินตั้งอยู่บนฐานปัดยกเกศสองครั้งเรือนท่าสี่เหลี่ยมทรงสูงยกเกศสองครั้งองค์ระฆังทรงโอคว่ำบัลลังก์ปล้องฉนัยและปลียอดถือว่าเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินเพียงองค์เดียวที่เหลืออยู่ในเขตล้านนาอีกด้วยซึ่งแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาและสถาปัตยกรรมของสุโขทัยหลังพุทธศตวรรษที่21ท่านผู้ฟังพุ่มเข้าบินเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินเนี่ยอันนี้คือออริจินัลของเมืองสุโขทัยเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าในตัวเมืองเชียงใหม่นั้นยังจะพบเจดีย์ในลักษณะที่เป็นพุ่มเข้าบินอีกนะครับแสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันนะครับในบริเวณนี้นอกจากวัดและโบราณสถานแล้วนะท่านผู้ฟังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับไปบริเวณบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนยังมีร้านค้าที่มีการจับจ่ายใช้สอยมีร้านขนมจีนพื้นเมืองนะมีเขาก็ขายข้าวซอยขายขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับผมก็ไปในฐานะคนแปลกหน้านะเวลาสั่งขนมจีนนะครับเขาก็จะมีคนเชียงใหม่เขาจะอู้กำเมืองนะเวลาเขาพูดกันเราก็พอที่จะฟังพอจะรู้เรื่องนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเขาก็พ่อค้าแม่ค้าเขาก็เห็นคนไม่น่าจะพอผมพูดออกไปผมพูดภาษากลางผมพูดกำเมืองไม่เป็นนะท่านผู้ฟังผมก็เลยต้องใช้การฟังแล้วก็การพิเคราะห์อย่างยิ่งเวลาคุยกับคนซึ่งเขาพูดกำเมืองโต้ตอบกับเรานะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในครั้งนี้นะครับและอีกหลายๆครั้งนะครับเมืองเชียงใหม่ก็เต็มไปด้วยสิ่งที่มาพร้อมกันทั้งเมืองที่เป็นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์รวมถึงเมืองที่มีการเปลี่ยนผ่านอยู่ตลอดเวลามีการพัฒนามีการนำเข้าเทคโนโลยีนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนอยู่ด้วยกันก็เป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เหมือนกันท่านผู้ฟังเอาละครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวคราวหน้าผมจะกลับมานะครับช่วงที่2ของรายการเนี่ยผมก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องดอยหลวงเชียงดาวกันบ้างว่าเป็นอย่างไรจากตัวเมืองออกไปสู่โซนธรรมชาติบ้างนะท่านผู้ฟังไปดูภูเขาไปดูแม่น้ำกันนะครับนอกอำเภอเมืองเนี่ย เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงหน้าครับ
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
0: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการนี้เราก็จะออกเดินทางไปนอกเมืองเชียงใหม่นะครับผ่านหลายอำเภอไปป่าเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นการเดินทางเส้นทางก็ยิ่งสลับซับซ้อนนะครับเลนรถสวนเส้นทางก็เริ่มแคบขึ้นนั่นคือสัญลักษณ์ของการออกไปสู่อำเภอเชียงดาวท่านผู้ฟังเรามุ่งหน้าขึ้นเหนือถ้าเกิดเรากางแผนที่ออกไปจากเชียงใหม่ไปอำเภอเชียงดาวเราจะต้องขึ้นเหนือนะครับขึ้นไปบนสูงสุดขึ้นไปอีกอำเภอเชียงดาวนั้นเป็นอำเภอที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะครับและมีแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องเล่าหลายเรื่องเล่านะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะถ้ำเชียงดาวนะครับบริเวณพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดใครได้ตามนะครับเรื่องของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับก็จะเคยฟังเรื่องของหลวงปู่มั่นที่ได้ทุดงมาแถบอำเภอเชียงดาวนะครับซึ่งเป็นดินแดนของพระอริยสงฆ์นั่นเองและหลายๆท่านนะครับพระอริยสงฆ์หลายๆท่านก็ได้มาที่เชียงดาวเชียงดาวนั้นเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาตินะนอกจากเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพุทธธรรมแล้วนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินั้นยังเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะดอยหลวงเชียงดาวซึ่งเป็นดอยที่มีความสำคัญต่อคนเชียงดาวคนเชียงใหม่รวมถึงคนไทยทั่วประเทศอีกด้วยเพราะว่าดอยหลวงเชียงดาวนั้นเขาก็มีเส้นทางการเดินป่าอีกด้วยผมนี่แหมสักครั้งในชีวิตอยากจะไปเดินที่เชียงดาวจริงๆนะครับเป็นทางเทรลเพราะว่าบนเชียงดาวนั้นเขาก็จะเป็นพื้นที่ที่มีพืชที่หายากนะครับเรียกว่าหายากระดับโลกเลยนะไม่ใช่แค่ระดับประเทศไทยแต่เป็นระดับโลกน่าเดินมากนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ไปเดินป่าบนเชียงดาวผมไปพักผ่อนบนเชียงดาวนะครับแล้วก็ได้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายในเชิงวัฒนธรรมนะครับอ่ะพูดเรื่องเชียงดาวก่อนท่านผู้ฟังจากข้อมูลเนี่ยดอยหลวงเชียงดาวจัดอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวอำเภอเชียงดาวยอดสูงสุดของดอยเชียงดาวก็เรียกว่าดอยหลวงเชียงดาวนั่นเองแต่จริงๆแล้วดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อเชียงดาวมาตั้งแต่เดิมจริงๆมันเป็นคำเพี้ยนท่านผู้ฟังคำเดิมของเชียงดาวนั่นคือเพียงดาวไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นเชียงดาวเพียงดาวเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า

เราสามารถเห็นทะเลหมอกจากด้านอำเภอเชียงดาวได้รวมถึงเทือกดอยเชียงดาวในตรงนี้ฝั่งนี้เราก็จะเห็นทะเลหมอกรวมถึงความสมบูรณ์ของป่าไม้ต่างๆในเชิงอายุทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เขาก็นับกันนะท่านผู้ฟังเขาตรวจสอบอายุของหินปูนของเชียงดาวเนี่ยเขาพบว่าอายุของดอยเชียงดาวนั้นมีอายุ230ถึง250ล้านปีซึ่งดอยนี้เกิดจากการทับถมของตะกอนของสิ่งมีชีวิตจากทะเลเช่นปะการังและหอยแปลว่าอะไรท่านผู้ฟังแปลว่าเชียงดาวในเชียงใหม่ของเราเนี่ยเคยเป็นทะเลมาก่อนเออนะมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรความมหัศจรรย์ของพื้นที่นะครับจากทะเลก็พื้นที่ก็ได้นูนขึ้นเป็นภูเขาอะไรแบบนั้นเชียงดาวถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศมากๆภายในดอยเชียงดาวนั้นเขาก็จะมีป่าหลายๆแบบทั้งป่าเบญจพรรณป่าแตงรังป่าสนเขาป่าดิบเขาไปจนถึงพืชที่พบได้ไม่กี่แห่งในประเทศสัตว์ที่อยู่อาศัยในเชียงดาวก็เป็นสัตว์ที่หายากรวมถึงสัตว์ป่าสงวนเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังในบริเวณของเชียงดาวนั้นมีทั้งเสือลายเมฆเสือไฟแมวดาวเลียงผาโดยชื่อที่ผมได้กล่าวมานั้นล้วนเป็นชื่อที่เราสามารถพบสัตว์เหล่านี้ได้ยากยิ่งจริงๆนะครับตำนานของดอยเชียงดาวเชียงดาวนอกจากเป็นพื้นที่ที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเคยมาทุดงและทำกรรมฐานในพื้นที่บริเวณนี้แล้วนะครับโดยตำนานของคนท้องถิ่นเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาส่งน้ำณดอยแห่งนี้ในบริเวณนี้ก็เลยเรียกว่าอ่างสงก็เพี้ยนกลายเป็นอ่างสรงอ่างสรงก็เพี้ยนมาอีกก็กลายเป็นอ่างสลุงซึ่งอ่างสลุงในภาษาล้านนาก็แปลว่าขันน้ำใบใหญ่นะครับขันน้ำใบใหญ่ก็เหมือนที่ผมได้พูดเมื่อกี้ถึงลักษณะของยอดดอยเชียงดาวดอยเชียงดาวที่เป็นลักษณะเหมือนขันน้ำคว่ำนั่นเองและเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาณที่นี้นะครับก็ได้มีคำทํานายซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทํานายไว้ว่าดอยแห่งนี้สูงนักสูงเพียงเดือนเพียงดาวภายหน้าจักเกิดเมืองชื่อเมืองเพียงดาวซึ่งต่อมาภายหลังก็เพี้ยนมาเป็นเชียงดาวนั่นเองด้วยในสมัยดึกดำบรรพ์ก่อนพุทธกาลคนทั้งหลายยังไม่มีศีลธรรมอันนี้ก็จะเป็นอีกตำนานหนึ่งที่เป็นตำนานที่ชื่อว่าเจ้าสุวรรณคำแดงท่านผู้ฟังเป็นตำนานที่อยู่คู่ดอยหลวงเชียงดาวมาตั้งนานแล้วนะครับซึ่งเจ้าหลวงเจ้าสุวรรณคำแดงนะครับมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับเรื่องของตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยนะท่านผู้ฟังซึ่งในสมัยโบราณเขาบอกว่าตามตำนานเนี่ยคนพอใช้ชีวิตกันมาก็เริ่มจะไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีศีลธรรมก็เลยเดือดร้อนไปจนถึงพรหมโลกโลกสวรรค์นู่นเลยนะครับก็ทำให้พระอินทร์ต้องลงมาดูแลความประพฤติของมนุษย์แต่พระอินทร์ก็ยังต้องการสั่งสอนให้มนุษย์สั่งสอนกันเองด้วยก็จึงเลือกเอาเจ้าสุวรรณคำแดงหรือเจ้าหลวงคำแดงผู้มีนิวาสถานอยู่ทางทิศเหนือมาจัดการสร้างเมืองล้านนาและสั่งสอนให้ผู้คนอยู่ในศีลธรรมรวมทั้งรักษาศีล5ศีล8อีกด้วยครั้นเจ้าหลวงคำแดงสิ้นชีพไปนะท่านผู้ฟังเขาก็เล่ากันว่าวิญญาณของเจ้าหลวงก็ได้สถิตณดอยหลวงเชียงดาวในฐานะอารักษ์ใหญ่เป็นประมุขแห่งบรรดาผีทั้งหลายในล้านนาดอยหลวงเชียงดาวจึงมีความสำคัญต่อหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อถ้ำเชียงดาวก็ถือว่าเป็นอีกถ้ำหนึ่งที่มีตำนานหลายๆตำนานทั้งตำนานเรื่องเจ้าหลวงคำแดงรวมไปถึงเรื่องของพญานาคด้วยนะครับเป็นสถานที่ที่ต้องไปสักครั้งเวลาคุณจะขึ้นไปนะท่านผู้ฟังขึ้นไปบนเชียงดาวซึ่งเชียงดาวในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่เปิด

ให้ท่องเที่ยวผมนี่ได้ไปนอนบ้านนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นไปบนนั้นจะเป็นบ้านของชนเผ่าลีซูชนเผ่าลีซูนะครับตอนนี้เขาก็อยู่ในบ้านที่ชื่อว่าบ้านนาเราใหม่เป็นหมู่บ้านชื่อบ้านนาเราใหม่บ้านเขาก็จะปลูกตามเชิงเขานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในหมู่บ้านบริเวณเดียวกันในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะสร้างบ้านไว้ให้เป็นที่พักด้วยชนเผ่าลีซูเขาก็จะมีทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะท่านผู้ฟังทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแล้วก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่ผนวกเข้ามาในภายหลังไม่งั้นผมก็คงจะได้เห็นดอยหลวงเพียงดาวยากกว่านี้นะท่านผู้ฟังถ้าเกิดย้อนไปอีกประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วการได้เห็นดอยหลวงเชียงดาวจากวิวทิวทัศน์บนดอยหลวงนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นดอยหลวงเชียงดาวผมพูดเลยว่านี่คือดอยที่มีความยิ่งใหญ่อลังการเรามองเห็นร่มเงาของยอดดอยเรามองเห็นผาหินจากสายตาของเราเรามองเห็นเมฆลอยละล่องสูงเสียดฟ้าเนี่ยเราก็คิดไปได้นะท่านผู้ฟังว่าผาหินนี้อยู่มานานเป็นหลายล้านปีแล้วผาหินนี้ก็อยู่มาอย่างนั้นเราเนี่ยเป็นมนุษย์ชีวิตเราเนี่ยมันแค่เสี้ยวเดียวของผาหินนี้เองนะครับเราผ่านมาแล้วเราก็ผ่านไปแต่ผาหินนี้อยู่มาไม่รู้คนกี่ชั่วรุ่นที่ต้องผ่านมาและผ่านไปเราเนี่ยช่างเป็นชีวิตที่กระจ้อยร่อยเสียละเกินไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรท่านผู้ฟังถ้าเทียบกับธรรมชาติอันใหญ่ยิ่งเวลาผมมองไปที่ธรรมชาติมองไปที่ภูเขาใหญ่ๆมองไปที่โบราณสถานโบราณวัตถุที่มีขนาดใหญ่ๆอายุเก่าแก่ต้นไม้หลายร้อยปีนะท่านผู้ฟังผมก็ชอบจะเปรียบเทียบตัวเองนะชอบเปรียบเทียบกับอายุตัวเองว่าแหมเรามันแค่นี้เองอายุเรามันอายุชั่วชีวิตของคนคนนึงเนี่ยมันแป๊บเดียวเองท่านผู้ฟังมันนิดนึงจริงๆถ้าเกิดเทียบกับสิ่งที่อยู่มานานดอยหลวงเชียงดาวภูผาหินแม่น้ำลำคลองที่อยู่มาเป็นร้อยปีมาเป็นพันปีเรานี่ผ่านมาเพื่อเล่าเรื่องนะครับมอบเรื่องราวให้ผู้ที่ฟังแค่นั้นเองนะครับส่งต่อเรื่องเล่ากันจากปากสู่ปากเพื่อเป็นข้อมูลความรู้เพื่อเป็นการกระตุ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนให้มาเห็นมาเรียนรู้นะครับสิ่งที่เป็นสัจธรรมของชีวิตการมองดอยหลวงนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะเราเห็นภายใน1วันเราเห็นฤดูกาลที่ผันเปลี่ยนมีความหลากหลายเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวมีหมอกมีหมดเลยดอยหลวงเชียงดาววันที่ผมเห็นเนี่ยมีหมดเลยนะครับเป็นยอดดอยที่มีความใหญ่โตมีความอลังการมากๆจากดอยหลวงเชียงดาวเราจะเห็นกลุ่มคนที่อยู่กับดอยหลวงมาเป็นเวลานานหนึ่งในนั้นก็คือพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผมได้ขึ้นไปพักบนบ้านนาเราใหม่นะครับก็คือพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูนั่นเองซึ่งถ้าเกิดประวัติของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ลีซูเนี่ยเราสามารถเห็นว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูจริงๆแล้วไม่ใช่ผู้ที่อยู่ดั้งเดิมในพื้นที่บริเวณนี้นะครับพี่น้องชนเผ่าลีซูนั้นอพยพมาจากบริเวณประเทศจีนตอนใต้รวมถึงประเทศเมียนมานะครับเรื่องสงครามอะไรอย่างนั้นแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานกันนะครับเมื่อเริ่มแรกเขาบอกว่าชนเผ่าลีซูนั้นมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเนี่ยมีเพียงไม่กี่ครอบครัวเองท่านผู้ฟังและจากการอพยพก็เริ่มมาตั้งตามบ้านนู้นบ้านนี้แล้วครับและหนึ่งในนั้นก็คือพื้นที่นี้ก็คือพื้นที่บ้านนาเราใหม่ชนเผ่าลีซูนั้นเขามีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายนะครับและภาษาผมสังเกต
ผมฟังนะ

0: สังเกตการฟังเวลาผมพูดกับเขาเนี่ยหรือว่าเขาพูดกันเองภายในคนหมู่บ้านเดียวกันที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลีซูภาษาเหมือนภาษาจีนสำเนียงผมก็ฟังเอ้ยทำไมสำเนียงเหมือนพูดภาษาจีนอยู่นะครับจนผมมาได้หาข้อมูลที่ทำรายการเนี่ยของชนเผ่าหลีซูผมก็เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเป็นชนเผ่าที่มีรากฐานมาทางจีนนะครับมีรากฐานทางจีนนั่นเองแล้วก็ชุดที่ใส่อะไรเขาก็ยังมีความเป็นดั้งเดิมอยู่ท่านผู้ฟังมีความเป็นดั้งเดิมซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆนะครับในการที่ชนเผ่าลีซูเขาก็เปิดรับวัฒนธรรมที่เป็นปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะบางทีจะไปพึ่งการทำการเกษตรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะท่านผู้ฟังก็ต้องมีการหารายได้จากช่องทางอื่นในเมื่อการท่องเที่ยวนั้นเป็นอีกแหล่งรายได้ที่จะสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าหมู่บ้านได้นะครับว่าเปิดรับการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เนี่ยอย่างผมเนี่ยเวลาตอนเห็นบ้านนาเราใหม่ตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังผมก็ดู TikTok นะเขาก็ลง TikTok ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะในการดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตและความงามของดอยหลวงเชียงดาวในมุมมองจากบ้านนาเราใหม่เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับในขณะที่ผมขึ้นมาบ้านนาเราใหม่นั้นเขาก็มีรถรับส่งเป็นรถกระบะนะครับเป็นรถ 4-wheel เลยเพราะว่าทางขึ้นมาบ้านนาเราใหม่เป็นทางคดเคี้ยวตามสันเขายากลำบากมากนะครับแล้วก็บางช่วงของทางนั้นก็จะปรากฏเป็นพื้นที่ที่ดินสไลด์ลงมาแต่ว่าเขาเก็บกวาดไปแล้วแต่เรายังเห็นร่องรอยของดินที่สไลด์ลงมาผมก็คิดโอ้ยถ้าเกิดเราขับรถมาเองเนี่ยอาจจะลำบากเหมือนกันด้วยความที่ไม่คุ้นชินที่แล้วก็บางช่วงนั้นเป็นโค้งลักษณะหักศอกหลายช่วงเหมือนกันนะครับเวลาเขาขับรถเขาก็จะต้องก่อนจะถึงโค้งเขาจะบีบแตรก่อนให้รถคันที่สวนกันมารู้ว่ามันมีรถกำลังจะสวนนะอย่างนั้นนะครับก็ค่อนข้างขึ้นไปยากแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วก็ต้องชื่นชมในความงามของธรรมชาติในพื้นที่ตรงนี้โดยเฉพาะดอยหลวงเชียงดาวนะครับและอีกเรื่องนึงที่ผมเห็นตอนขึ้นไปบนกับรถกระบะนี่ท่านผู้ฟังคือเขาจะมารับนักท่องเที่ยวนะครับรับนักท่องเที่ยวและเวลารับนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาขนน้ำแข็งไปด้วยผมก็แปลกใจนะว่าเขาขนน้ำแข็งขึ้นไปบนดอยทำไมผมก็เลยได้สอบถามนะครับพี่คนขับรถที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าบนดอยนั้นไฟฟ้านะไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเวลาจะใช้ไฟเนี่ยต้องใช้เครื่องปั่นไฟซึ่งก็จะมีระยะเวลาในการใช้เครื่องปั่นไฟเช่นเดียวกันอ้าวแล้วเวลานักท่องเที่ยวขึ้นไปแล้วจะกินน้ำเย็นๆทำยังไงในเมื่อไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วตู้เย็นน่ะตู้เย็นมันจะเย็นยังไงนะครับผมก็ถามเขาเขาก็บอกว่าการที่จะเป็นตู้เย็นเนี่ยมีตู้เย็นในการแช่พวกเนื้อหมูเนื้อสัตว์เนื้อไก่รวมไปถึงเครื่องดื่มต่างๆเขาก็จะมีตู้แช่ไว้แต่ว่าน้ำแข็งก็จะต้องเอาน้ำแข็งขึ้นมาทุกวันทุกวันก็จะเป็นช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เขาลงไปรับนักท่องเที่ยวที่ตัวอำเภอเชียงดาวก็จะเอาถุงน้ำแข็งอ่ะใส่รถไปถุงน้ำแข็งเปล่าๆนะท่านผู้ฟังแล้วขากลับขึ้นมาบนดอยบนบ้านนาเราใหม่เขาก็จะเอาน้ำแข็งมาใส่ถุงเพื่อเอาน้ำแข็งไปแช่ตามร้านนู้นร้านนี้นะครับเขาก็จะแบ่งเป็นหลายร้านในการขายของในร้านของชำต่างๆรวมไปถึงการสั่งข้าวนะครับสั่งข้าวกินบนนั้นก็มีหลายร้านนะครับซึ่งสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ลีซูนะบ้านนาเราใหม่หลายๆที่หลายๆแห่งนะครับมีภาพความประทับใจโดยเฉพาะถ้าเกิดใครชอบถ่ายรูปท่านผู้ฟังโอ้โหท่านผู้ฟังถ่ายรูปดอยหลวงเชียงดาวถ่ายจากมุมไหนก็สวยนะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกสวยหมดเลยสวยสดงดงามนะครับเป็นสถานที่ที่ผมได้แนะนำจริงๆนะครับมีเวลาก็แนะนำถ้าเกิดร่างกายซึ่งบางทีบางช่วงของการเดินทางก็อาจจะลำบากหน่อยแต่เชื่อได้ว่าเมื่อมาเห็นดอยหลวงเชียงดาวผมบอกเลยหายเหนื่อยจริงๆท่านผู้ฟังนะครับและนั่นก็เป็นบันทึกความทรงจำนะครับผนวกกับการที่ผมหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของโบราณสถานประวัติศาสตร์ พิ่มเติมเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับมาในช่วงนี้รายการ Thailand แดนสยามที่จะพูดเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ของผมก็จบแล้วนะจบลงในสัปดาห์ที่2เพราะว่าเดี๋ยวเลยไปสัปดาห์ที่3ผมว่ามันจะเยอะไปนะครับเปิดโอกาสให้นำเสนอเรื่องราวใหม่บ้างนะครับนำเสนอเรื่องราวใหม่ๆดีกว่าประวัติศาสตร์ล้านนาความเป็นล้านนาในวันนี้ก็จบลงในสัปดาห์นี้นะครับเป็นการท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ความเป็นเชียงใหม่อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ในเมืองหรือเชียงใหม่นอกเมืองเชียงใหม่คนเมืองแท้ๆหรือคนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่นอกเมืองเราจะเห็นว่าในประเทศไทยหลายๆพื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกันเนี่ยคือคนไม่จำเป็นต้องเชื้อชาติเดียวกันท่านผู้ฟังไม่จำเป็นต้องมีต้นกำเนิดอย่างเดียวกันแต่ที่สำคัญก็คือเราเป็นคนที่ไม่เหมือนกันแต่เรามาอยู่ร่วมกันได้นั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญนะครับแบ่งปันกันอยู่ร่วมกันนับถือไม่เหมือนกันไม่เป็นไรพูดคุยกันแบ่งพื้นที่อยู่กันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญนะครับและการท่องเที่ยวจะช่วยทำให้ผมได้เห็นสิ่งพวกนี้เสมอนะท่านผู้ฟังซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการ Thailand แดนสยามในสัปดาห์นี้ครับชโลธรจัญญาขอพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการ Thailand แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจัญญา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียหลังโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องฟุตบอล BYD Sea Lion 6ลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027การท่าเรือ FC ฟอร์มแรงเปิดบ้านเฉือนลำพูนวอริเออร์2ประตูต่อ1คว้าชัย2นัดรวดขึ้นนำจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริในการจัดทำแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทยให้ประชาชนได้เรียนรู้และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติรวมทั้งเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รับรู้เมื่อพุทธศักราช2546จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อใช้อาคารหอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โดยรวบรวมจัดเก็บและรักษาผ้าไทยโบราณรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผ้าชนิดต่างๆโดยเฉพาะผ้าไหมไทยผ้าในราชสำนักและผ้าพื้นเมืองต่างๆตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม2555โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในปีเดียวกันพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งอยู่ณหอรัษฎากรพิพัฒน์ในเขตพระราชฐานชั้นนอกริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือระหว่างประตูวิเศษชัยศรีและประตูวิมานเทเวศเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงนำความเป็นไทยออกไปสู่สากลและก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศแบ่งการจัดแสดงเป็น3ส่วนประกอบด้วยห้องที่1นิทรรศการราชภัสตราจากผ้าไทยห้องที่2นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมส่วนห้องที่3และ4จัดแสดงนิทรรศการพระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดินเปิดให้คนไทยเข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:30 น.โดยแสดงบัตรประชาชนได้ที่ทางเข้าเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
3: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรว่ากรมอุทยานได้เตรียมไม้จันหอมจากอุท

0: ยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาก่อนหน้านี้ได้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมรวมทั้งประกอบพิธีหลังน้ำเทพมนต์และเติมฝาดทองสำหรับใช้ตัดต้นจันหอมพร้อมสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันที่14กันยายนนี้ที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมพร้อมจัดขบวนรถนำไม้แปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปยังสำนักช่าง10หมู่รวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาย้ำว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันขอให้ประชาชนและเยาวชนร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ต่อไป
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10หมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐม
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังกล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ไม้จันทน์หอมซึ่งเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีว่ากรมอุทยานได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันทน์หอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันทน์หอมปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: พระสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบการณ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางพรทิพย์ชาวภาษีประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผ้าไทยและกระเป๋าจากย่าลิเผาซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกฎหมายรวมถึงการดูแลผู้ต้องขังซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเทเพื่อประชาชนโดยไม่มีการแบ่งแยกทั้งนี้ในฐานะที่เป็นพยาบาลได้นำแบบอย่างการทำงานเพื่อประชาชนของทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
4: ที่ประทับใจทุกโบราณท่าไทยที่ว่าส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยเหมือนกับฝั่งนครฝั่งบ้านพี่ก็จะเป็นกระเป๋าจากย่านลิเพามันสื่อสารถึงวัฒนธรรมไทยแล้วก็เผยแพร่ไปได้ไกลทั่วโลกพระองค์พานี่พี่จะชื่นชอบที่ว่าพระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายค่ะและก็มีความเก่งรอบด้านทุ่มเทเรื่องที่ว่าทรงไปดูแลผู้ต้องค่ะเป็นต้นแบบเรื่องความทุ่มเทการทำงานเพื่อประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะแล้ว
3: เช่นเดียวกับดาบตำรวจสุริยาจันสองน้อยเจ้าหน้าที่จิตอาสาสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าในฐานะข้าราชการคนหนึ่งได้นำแบบอย่างการทุ่มเทในการทำงานของทั้งสองพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเพื่อประโยชน์ของประชาชนดังเช่นที่ทั้งสองพระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อราษฎรตลอดมา
5: วันนี้มาจิตอาสาอยู่จุดอุโมงค์จะประทับใจที่ท่านเสียสละให้กับประชาชนท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการเพื่อข้าราชการทุกคนนำไปปฏิบัติส่วนเราเนี่ยไปทำก็ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นกำลังคนหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ให้กับประชาชนน่ะอะไรที่ทำได้ก็ทำเพื่อพระองค์ท่าน
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา19 นาฬิกาซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่า70%นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไรและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่า70%
6: กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้ง
2: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังได้บูรณาการส่งต่อข้อมูลบริษัทนอมินีไปยังหน่วยงานต่างๆรวมถึงกระทรวงมหาดไทยซึ่งหากพบการถือครองที่ดินก็จะมีการบังคับขายทั้งยังมีการกวาดล้างทุนเทาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงชาวต่างชาติผู้ที่สร้างความเดือดร้อนและวุ่นวายให้กับประเทศไทยผ่านประกาศเรื่องการเนรเทศที่ได้ดำเนินการเนรเทศไปแล้ว2 รายขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้ออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและข้อมูลบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับภาครัฐทั้งหมดซึ่งทำให้การติดตามผู้กระทำความผิดและคดีทุจริตต่างๆเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่กระทรวงยุติธรรมรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
7: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7 ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรี รวมถึงเกาะสมุยเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป
8: ส่วนของดีเอสไอเนี่ยแต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปและทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
7: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลได้ยกให้เป็นวาระแห่งชาติว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติโดยทางการไทยได้ร่วมมือกับสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดก่อนเข้าประเทศไทยเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาพบว่าสถิติการปราบปรามยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากการลงพื้นที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นและสามารถยึดของกลางล็อตใหญ่ได้จำนวนมากภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคืนสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดเนื่องจากปรับปรุงแก้ไขกิจการตามกำหนดพร้อมเฝ้าติดตามการดำเนินงานต่ออย่างใกล้ชิดนายนฤทธิ์เทอสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีมติยกเลิกคำสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ชั่วคราวของบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดซึ่งเป็นกิจการผลิตเหล็กแท่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11เมษายน2568บอร์ด BOI ได้มีมติเพิกถอนสิทธิประโยชน์เป็นการชั่วคราวตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากบริษัทกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยโรงงานและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569ที่ประชุมบอร์ด BOI จึงมีมติคืนสิทธิประโยชน์ตามเดิมโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569เป็นต้นไปพร้อมทั้งจะติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดต่อไปคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกที่พุ่งสูงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์พุ่งทะยานแตะ 191.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและเบนซิน 148 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้กบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่มวันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น
3: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือ
9: ือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยื่นข้อเสนอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าต่อกระทรวงพลังงานมุ่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสมดุลแข่งขันได้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาด
10: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าสอทได้ยื่นข้อเสนอแนะต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใน5ประเด็นสำคัญต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026โดยมุ่งเป้าสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยการเร่งเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานจากแหล่งในประเทศโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและยกระดับศักยภาพพลังงานชีวมวลเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าการบริหารต้นทุนระบบไฟฟ้าในภาพรวมให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแทนการพิจารณาเพียงแค่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าไฟของประชาชนการเปิดทางให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาดผ่านระบบการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA ภายใต้หลักเกณฑ์การเปิดให้บุคคลที่3ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าที่เป็นธรรมการจัดสรรต้นทุนจากการขยายการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่เช่นกลุ่ม Data Center โดยใช้หลักการผู้ก่อให้เกิดภาระเป็นผู้จ่ายเพื่อป้องกันการผลักภาระต้นทุนไปยังผู้ใช้ไฟเดิมและการกำหนดแผน PDP ให้มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: กรมการค้าภายในร่วมกับโมเดิร์นเทรดชั้นนำกระจายผลไม้จากสวนของเกษตรกรสร้างความต้องการซื้อกว่า 50,000 ตันเจาะตลาดลูกค้าทุกกลุ่ม
11: นายฉันทภัทรปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการตลาดผลไม้ไทยเชิงรุกว่ากรมการค้าภายในได้ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายโมเดิร์นเทรด6รายใหญ่ได้แก่โกโฮเซลบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โลตัสเดอะมอลล์กรุ๊ปท็อปและแมคโครเพื่อเร่งสร้างความต้องการซื้อและขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มใหม่แทนการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดแบบเดิมโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงการรับซื้อและกระจายผลไม้ไทยจากสวนเกษตรกรเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายรวมกว่า 50,000 ตันมูลค่ากว่า 2,690 ล้านบาททั้งนี้กลยุทธ์หลักคือการดึงศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละห้างค้าปลีกและค้าส่งมารองรับตลาดทุกระดับอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กรหรือ B2B ลูกค้าทั่วไปหรือ B2C สังคมคนเมืองนักท่องเที่ยวและตลาดพรีเมียมควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อจากฐานแฟนคลับและกลุ่มคนรุ่นใหม่นอกจากนี้ทั้ง6 Modern Trade จะร่วมจัดโปรโมชั่นและเพิ่มพื้นที่จำหน่ายตลอดฤดูกาลซึ่งการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในครั้งนี้จะช่วยลดแรงกดดันด้านการระบายผลผลิตในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดพร้อมกันยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพและสร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
13: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีเลยขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรี ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลนราธิวาสรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้คาดการณ์ตั้งแต่วันที่14ถึง16กันยายนนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัยรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงนี้
14: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
15: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีหากสถานการณ์น้ำสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่7ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบ่งมั่งเขตเทศบาลเมืองวาดินชำราบอำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจจนพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: อำเภอพบพระจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
16: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้ปลัดอำเภอพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอพบพระองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นพบประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน5หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของแต่ละครอบครัวโดยนายอำเภอพบพระได้กำชับให้ผู้นำท้องที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดเหตุฉุกเฉินจะเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครกระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง3แนวคลองสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ากระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญได้แก่คลองภาษีเจริญ คลองสีวาพาสวัสดิ์และคลองเอกชัยเพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและมีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการกำลังจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการทั่วจังหวัดครอบคลุมระบบบำบัดน้ำเสียการจัดการกากของเสียและการดูแลภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเพื่อกำกับให้ทุกแห่งดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5จะลงพื้นที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำในปีงบประมาณ2570อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
18: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
19: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: 12:32ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้รัสเซียทำข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนโดยครอบคลุมการหยุดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนเตือนว่าจะดำเนินการตอบโต้รัสเซียหากเปิดฉากโจมตีโครงข่ายพลังงานของยูเครนในช่วงฤดูหนาวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือJCS ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยใกล้หลายลูกตกลงในทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลา 5:20 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว JCS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดรวมทั้งรักษาขีดความสามารถและความพร้อมในการตอบโต้การกระทำที่ยั่วยุของเกาหลีเหนือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aceเมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนปี2544ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารเพนทากอนที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเหตุวินาศกรรม11กันยายนที่เกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2,977 รายถือเป็นเหตุการณ์โหดร้ายและจะไม่มีใครลืมเหตุการณ์นี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะเดินหน้าปราบปรามการก่อการร้ายต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวยกย่องถึงทหารสหรัฐทุกนายที่มีส่วนร่วมในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากเหตุวินาศกรรม11กันยายนพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐเป็นประเทศที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่สหรัฐจะแข็งแกร่งเท่ากับในช่วงเวลานี้ สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายแพทริกคังควาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของแซมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่คาดการว่าประชาชนราว 1.2 ล้านคนใน93เขตของแซมเบียอาจเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างไรก็ตามในคังควาเน้นย้ำว่าการคาดการดังกล่าวถือเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าพร้อมกำชับให้ทางการท้องถิ่นทุกจังหวัดของแซมเบียเตรียมแผนรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งโดยทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าว

0: อ่าวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอล BYD Sea Lion Six League 1ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของมาริโอซิวากุนซือคนใหม่ชาวโปรตุเกสเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกวางโซ่งมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ด1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทั้ง2ทีมมี4แต้มเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียของบุรีรัมย์ดีกว่าทำให้รั้งรองจ่าฝูงส่วนเชียงรายรั้งอันดับ3ด้านสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลำพูนวอริเออร์2ประตูต่อ1แข่ง2นัดชนะรวดมี6คะแนนขยับขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนลำพูน2นัดยังไร้ชัยอยู่อันดับสุดท้ายส่วนอีกคู่ราชบุรี FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงอุ่นเครื่องทดสอบทีมกับสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ด U21 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นการทดสอบทีมต่างๆโดยไม่ได้โฟกัสที่ผลการแข่งขันหลังจากนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมจะรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 21:00 นเพื่อออกเดินทางไปเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยโดยจะเอาแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีหวดเอาชนะคาเรนคาซานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซีย3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทยเบรก9ต่อ7และ7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันโดยจะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างเบนเชลตันหรือฟันเชสติอาโฟ2นักหวดจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสเอาชนะเจสสิก้าเปกูล่ามือ3ของโลกชาวอเมริกัน2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเอเลนาริบาคีนามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานที่คว้าชัยเหนือคูโคกอฟมือ3ของโลกชาวอเมริกันมาได้2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3พลิกชนะเซียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอีก200คะแนนด้านหญิงเดี่ยววิมุตยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงซินหนิงจากไต้หวัน3ต่อ6ทั้ง2เซตคว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสม133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้อย่างน้อย1เหรียญโดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
2: ในส่วนของเอเชียนเกมนะครับก็คงยังยืนยันเราจะได้เหรียญใดเหรียญ1ใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญนะครับอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
1: ด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ3ของโลกเปิดเผยว่าร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีที่สุดในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดัน
3: เอเชียนเกมนี้ก็เป็นอีกมหากรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปทีละรอบแล้วกันครับผม
1: ขณะที่เมรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวมือ5ของโลกกล่าวว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ของตัวเองและอาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายขอตั้งเป้าหมายทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย
4: ก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้ว

0: 24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกม2026เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา10วันเพื่อยกระดับศักยภาพทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันระดับเอเชียการเก็บตัวครั้งนี้มีพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปควบคุมและดูแลการฝึกซ้อมด้วยตัวเองโดยมีเป้าหมายพัฒนาทีมหญิงไทยให้สามารถแข่งขันกับทีมชั้นนำของเอเชียทั้งจีนและญี่ปุ่นได้อย่างสูสีรวมถึงรักษาอันดับ 1-3 ของเอเชียเพื่อลุ้นสิทธิ์เข้าสู่เวิลด์ซีรีส์ไฮไลท์สำคัญของการเก็บตัวครั้งนี้คือการได้ฝึกซ้อมร่วมกับแบ็กเฟิร์นทีมรักบี้หญิงทีมชาตินิวซีแลนด์ซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับ2ของโลกรองจากอังกฤษถือเป็นโอกาสให้นักกีฬาไทยได้เรียนรู้ระบบการฝึกซ้อมและรูปแบบการเล่นระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการเก็บตัวสมาคมจะคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ13คนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมเอเชียนเกม2026โดยตั้งเป้าหมายสำคัญคือการติด1ใน3ของเอเชียนเกมและรักษามาตรฐานการเป็นทีมชั้นนำของเอเชียเพื่อต่อยอดสู่เวทีระดับโลกในอนาคตซามี่ฮูเปียตำนานกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทัชดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยนางสาวสารัตวดีคุปตพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเลสดีเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลิโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงส์แดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณยูวิลเนเวอร์วอล์กอะโลนรองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานแห่งแอนฟิลด์จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันพรุ่งนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่จะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ากรวมทั้งดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:25 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรและเวลา 7:49 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 92 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 3:01 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคม

0: สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเกษียณอายุราชการท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบราชการไทยเป็นหนึ่งบทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนรัฐให้บริการสาธารณะมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณสุขการศึกษาการบริหารงานท้องถิ่นการเกษตรการพัฒนาสังคมและการคมนาคมทุกระบบต่างพึ่งพากำลังคนจากภาครัฐที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถและความรับผิดชอบสูงแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงวัยได้ทำให้ระบบราชการต้องเผชิญโจทย์ที่ซับซ้อนกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างกำลังคนและการเกษียณอายุราชการซึ่งสัมพันธ์กับสวัสดิการความก้าวหน้าและสมรรถนะการทำงานของรัฐโดยตรงซึ่งในสภาวะการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรพบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อประกอบกับระบบราชการที่มีการเกษียณอายุแบบอายุ60ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทยอยกันอำลาชีวิตราชการที่ทำหน้าที่กันมาหลายทศวรรษเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทุกคนที่เป็นข้าราชการไม่ต่างจากวันที่บรรจุใหม่ต่างกันเพียงว่าวันนี้เป็นวันสิ้นสุดภาระหน้าที่ขณะที่วันบรรจุใหม่เป็นวันเริ่มต้นชีวิตราชการงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตในการเกษียณจึงมีความหมายมีความสำคัญอีกแบบหนึ่งเป็นงานที่คนอื่นจัดให้ด้วยความผูกพันและประทับใจในการได้มีโอกาสร่วมงานกันท่านผู้ฟังที่เคารพครับการเกษียณอายุราชการเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของข้าราชการไทยทุกคนซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวการเตรียมตัวและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งซึ่งผลลัพธ์ก็คือการสูญเสียกำลังคนจำนวนมากในเวลาใกล้เคียงกันโดยเฉพาะในกระทรวงที่มีเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากไม่มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมระบบราชการอาจต้องเผชิญกับความท้าทายด้านคุณภาพบริการสาธารณะการขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและภาระงบประมาณด้านบำนาญที่เพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้สูงอายุในระบบราชการเองก็ต้องมีศักยภาพที่จะทำงานต่อไปอย่างมีคุณภาพหากมีการออกแบบสภาพงานที่สอดคล้องกับวัยซึ่งวัยเกษียณของบางคนจึงอบอวลไปด้วยไมตรีจิตจากมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่โดยหลายหน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีเพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์กรที่มีความเป็นธรรมเที่ยงตรงมีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมิส่งเสริมสนับสนุนกันด้วยความรู้ความสามารถ หลายคนเข้าใจว่าหลังเกษียณเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการเกษียณอายุราชการอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตการทำงานแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่หลายคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายเพราะแม้ว่าจะไม่มีภาระจากงานประจำอีกต่อไปแล้วแต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้หายไปตามอายุนะครับทำให้ในปัจจุบันการมีอาชีพหลังเกษียณไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปผู้สูงอายุยุคใหม่หลายคนยังมีความกระตือรือร้นอยากทำงานต้องการรายได้เสริมเพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นดังนั้นเรื่องการวางแผนวัยเกษียณจึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราจึงควรวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ให้ดีเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้มีโอกาสมีช่วงเวลาแบบที่หวังเอาไว้และการเริ่มต้นเร็วก็เป็นสิ่งที่ควรทำอันดับแรกการเตรียมตัวสำหรับวัยเกษียณไม่ใช่เรื่องลำบากแต่มันคือการรักษาวินัยในการเก็บออมและการลงทุนเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่านั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องการเกษียณอายุราชการเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

้าให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถรับฟังผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดลยาวารีเดชใจค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงเกษตรผสมผสานหลายๆคนต้องเคยได้ยินแล้วก็รู้จักกันว่าเป็นการทำเกษตรหลายๆอย่างรวมกันและเกื้อกูลในการผลิตซึ่งกันและกันโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแสงแดดนะคะใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเกษตรผสมผสานเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดในพื้นที่เดียวกันนะคะโดยที่กิจกรรมแต่ละชนิดก็จะเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจรอย่างเช่นอาหารแร่ธาตุอากาศแล้วก็พลังงานค่ะก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะรายการอุ่นฟ้าไอดินสัปดาห์นี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณนรัตอิงทรงกำพลหรือว่าคุณเอ๋เจ้าของสวนลัคกี้ฟาร์มสเตย์ตั้งอยู่ที่ตำบลช่องสะแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณนรัตอิงนะคะเป็นเกษตรกรที่ยึดมั่นในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานทำเกษตรที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนเกิดเป็นสวนลัคกี้ฟาร์มสเตย์สวนเกษตรที่มีที่พักให้บรรดานักท่องเที่ยวได้เข้าไปพักแรมพร้อมกับเรียนรู้ในเรื่องของวิถีเกษตรด้วยค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณนรัตอิงถึงเรื่องราวการทำเกษตรผสมผสานรวมถึงแรงบันดาลใจในการทำเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ท่านผู้ฟังคะคุณนรัตอิงทรงกำพลหรือว่าคุณเอเป็นเจ้าของสวนลัคกี้ฟาร์มตั้งอยู่ที่ตำบลช่องสะแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณรัฐอิงนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำเกษตรผสมผสานศึกษาเรียนรู้จนมีความเชี่ยวชาญโดยเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชหลากหลายชนิดจนได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะวันนี้คุณรัฐอิงจะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการทำเกษตรตามแบบฉบับของคุณนรัตอิงเองก่อนที่จะมาเป็นสวนลัคกี้ฟาร์มสเตย์ที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่ะรวมทั้งจะได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดดีๆในการน้อมนำศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะตอนนี้คุณนรัตอิงหรือว่าคุณเออยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันเลยค่ะคุณเอค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณเอช่วยแนะนำตัวให้ผู้ฟังได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ
4: ค่ะชื่อนรัตอิงทรงกำพลนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าเอก็ได้นะคะหรือฉายาก็คือซูเปอร์เอเลยค่ะ
3: อ๋อซูเปอร์เอนี่ซูเปอร์นี่คือมีพลังเยอะนะ
4: ค่ะใช่ค่ะ
3: ค่ะคุณเอคะก่อนที่จะมาทำเกษตรกรรมเนี่ยคุณเอทำอะไรมาก่อนแล้วทำไมถึงได้เลือกที่จะมาทำเกษตรคะจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรเนี่ยเป็นมายังไงช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะ
4: ค่ะก่อนที่เอจะมาทำเกษตรกรรมนะคะก็คือตอนแรกก็คือมีอาชีพขายตรงค่ะแต่ด้วยพ่อแม่เราก็คือเขาเป็นอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้วแต่เราคือลูกไงเราก็ไม่ได้ทำตอนแรกก็หนีเพราะว่าโดยคนส่วนใหญ่ค่ะพ่อแม่ก็จะบอกว่าต้องเรียนสูงๆนะลูกเรียนแล้วจะได้เป็นเจ้าคนในคนไม่คือผลักดันเราไม่ให้เป็นเกษตรกรรมเลยค่ะไม่ให้มีอาชีพเหมือนพ่อแม่เราก็เลยไปมีอาชีพอื่นซึ่งเขาไม่อยากให้เราเป็นอยู่แล้วก็ไปขายตรงขายตรงก็เงินเดือนเยอะนะคะเงินเดือนเยอะเลยแหละหลักหมื่นเกือบแสนก็มีค่ะแต่สิ่งที่ขาดหายไปอะค่ะคือเราไม่ได้ดูแลพ่อแม่เลยก็เลยพลิกตัวเองเลยค่ะว่าพื้นที่เราก็มีเนาะถ้าเรากลับบ้านเราก็จะได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้ดูแลเขาอะก็เลยหักดิบตัวเองเลยค่ะกลับมาอยู่บ้านเลยค่ะ
3: ลาออกเลยนะตอนนั้น
4: ใช่ค่ะทิ้งเงินหลักหมื่นเลยค่ะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ครั้งแรกที่คิดที่จะปลูกผักนะคะก็คือจำได้ว่าเป็นตรุษจีนช่วงปี59อะค่ะคือพี่สาวไปซื้อตรุษจีนต้องใช้กระเทียมต้นกระเทียมอะค่ะพี่สาวเขาก็ไปซื้อต้นกระเทียมมาเผอิญว่าพอผัดปุ๊บต้นกระเทียมค่ะจากต้นสีขาวกลายเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินแบบคือชัดเจนมากอะค่ะเราก็เลยมาสืบค้นว่ามันทำไมถึงต้นกระเทียมจากขาวเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้มันคือการใช้ยาตัวหนึ่งอะค่ะเราก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราปลูกเองอะคือเราก็สามารถปลูกแบบเป็นอาหารที่ปลอดภัยได้แล้วพ่อแม่เราก็จะได้กินอาหารที่มันไม่มีสารพิษสารเคมีครอบครัวเราก็จะได้กินสิ่งที่เรารู้ว่าที่มันไม่มีอะไรปะปนนะคะก็เลยเริ่มต้นจากการปลูกผักครั้งแรกเลยค่ะ
3: เริ่มแรกนี่ก็คือปลูกเป็นพืชผักสวนครัวก่อนถูกไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: มีอะไรบ้างคะคุณเอ
4: ๋ก ก็จะเป็นพวกผักพืชผักที่ใช้งานตุ๊จีนทั้งหมดเลยอะค่ะที่เราสามารถปลูกได้เพราะมันเหมือนเป็นแรงกดดันว่าสิเราจะไม่กินสารเคมีอีกแล้วอะค่ะเหมือนไม่ซื้อผักตลาดกินอีกแล้วอะค่ะก็เลยปลูกไม่ว่าจะเป็นคะน้ากระเทียมปลูกโดยที่แรกๆ ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะคะเพราะว่าอย่างอาชีพพ่อแม่ก็ส่วนใหญ่เขาจะเน้นเลี้ยงสัตว์ซะมากกว่าแล้วก็ปลูกพืชยืนต้นพวกมะม่วงอะไรแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการปลูกผักเลยพอเราปลูกปุ๊บเราก็อาศัยค้นคว้าจากหนังสือทั้งหมดเลยค่ะแล้วมีโอกาสที่ดีคือได้ร่วมกลุ่มกับชุมชนพอดีตอนนั้นมีโครงการ9101อะค่ะตามรอยเท้าพ่อใต้ร่มพระบารมีค่ะเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้วิธีการปลูกตอนนั้นที่ชุมชนเขาจะเน้นการปลูกดาวเรืองค่ะปีที่ในหลวงรัชกาลที่9สิ้นพอดีก็เลยไปเรียนรู้การปลูกดาวเรืองเริ่มต้นก่อนเลยค่ะว่าการผสมดินเขาใช้แบบไหนใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยที่เราหมักเองโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะเอามูลสัตว์ในครัวเรือนในบ้านเรือนของในส่วนของตำบลมาใช้เอาใบไม้มาหมักยังไงก็เริ่มเรียนรู้มาตั้งแต่ตรงนั้นเลยค่ะแล้วสิ่งที่ได้คือพ่อแม่ได้กินผักที่เราปลูกอะค่ะมันเป็นความภูมิใจมากๆเลยค่ะ
3: จากคนที่ไม่เคยคิดที่จะมาทำเกษตรเลยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะพอเราเริ่มทำในเรื่องของการปลูกผักแล้วเราก็คิดว่าเราซื้อไข่กินนะคะมันมีความรู้สึกว่าเขาให้อะไรไก่กินเราก็ไม่รู้ถ้าเราเลี้ยงไก่แบบปล่อยอะค่
3: ะ
4: เมื่อก่อนอะที่บ้านก็คือพ่อเคยเลี้ยงไก่แต่เป็นไก่กรงตับอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันมีไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยนะแต่เราแค่คิดว่าไก่กรงตับเขาคงจะทรมานถ้ามันอยู่ในกรงอะค่ะก็เลยทำเขาเรียกว่าล้อมพลาสติกคือไม่ให้เขาออกไปด้านนอกแต่มีพื้นที่ให้เขาวิ่งแบบเป็นคอกอะค่ะปล่อย20ตัวอยู่ในนั้น
3: ค
4: ่
3: ะ
4: พ่อก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยเห็นเลยที่แบบว่าเลี้ยงไก่แบบนี้แล้วมันจะไข่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะปรากฏว่าวันแรกที่ไก่ไข่มาเราแบบวิ่งมาให้พ่อดูว่ามันพ่อมันไข่นะเนี่ย
3: แล้วมันต่างกันยังไงคะกับวิธีการเลี้ยงทั้งสองแบบนี
4: ้คือการเลี้ยงไก่ไข่ที่มันเป็นกรงตับค่ะไก่เขาจะมีมันเหมือนเขาไม่มีพื้นที่วิ่งค่ะเขาทรมานอยู่ในแค่พื้นที่แคบๆอะค่ะแล้วอาหารส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นอาหารที่เป็นอาหารเม็ดอะค่
3: ะ
4: ที่คือเขาสำเร็จรูปอะค่
3: ะ
4: แต่ถ้าอย่างที่เลี้ยงที่ปล่อยกับพื้นนะ
3: คะ
4: เอจะใช้เศษอาหารในครัวเรือนมาผสมกับพวกแหน่แดงอะค่
3: ะ
4: แหน่แดงที่เราก็คือปล่อยตามในครูบ้านเราเขาจะบอกว่าต้องแหน่แดงต้องเลี้ยงใส่กะละมังนะแต่เอก็มีความคิดที่แปลกๆในเมื่อแก้มลิงบ้านเรามีเยอะค่ะเอก็เอาแหน่แดงค่ะไปปล่อยในแก้มลิง
3: ทดลองเองเลย
4: ใช่ค่ะแล้วก็คือปล่อยไปถ้าชาวบ้านเขาจะเอามาซ้อนไปให้สัตว์เลี้ยงเขาเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคือแก้มลิงมันเยอะค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันให้เขาด้วยเราก็เอาตรงนั้นนะคะมาผสมอาหารในครัวเรือนแล้วก็มีหัวอาหารเล็กน้อยค่ะแค่ประมาณ 30%เพื่อให้สร้างรังไข่เขาได้ค่ะก็เลี้ยงเขามาแล้วไข่20ไก่20ตัวเอเลี้ยงวันเหนื่อยค่ะก็จะได้อยู่ประมาณ15ฟอง14 15ฟองแบบนี้เลยค่ะคือเราก็อาจพอปลูกผักแล้วมาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ควบคู่ไปด้วยค่
3: ะ
4: เราก็จะได้ไม่ต้องซื้อผักด้วยไม่ต้องซื้อไข่ตอนนี้เราก็สบายแล้วค่ะถือว่าสบายแล้วแล้วก็ที่บ้านก็ยังมีในส่วนของไม้ผลที่พ่อเขาปลูกไว้คือเขาก็ให้ผลผลิตในส่วนของไม้ผล
3: ค่ะ
4: คือเราก็เลยคือ1สัปดาห์เนี่ยค่ะเราอยากกินผักเราก็ได้กินอยากกินไข่เราก็ได้กิน ไม้ผลฤดูกาลเราก็ได้กินมันก็เลยเป็นที่มาที่เอ๋มองว่าการทำเกษตรผสมภาษานะคะมันก็เลยทำให้เราอยู่ได้ปลอดภัยแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเราได้เยอะเลยอะค่ะ
3: อันนี้ก็คือเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงเลือกมาทำเป็นแบบเกษตรผสมผสานอย่างนี้ถูกไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะแล้วตอนนี้ปัจจุบันที่สวนค่ะมีพื้นที่เท่าไหร่คะ
4: ที่สวนถ้าเป็นที่สวนลัคกี้เลยนะคะก็จะอยู่ประมาณ11ไร่เกือบ12ไร่ค่ะแล้วก็คือในส่วนประมาณ12ไร่เนี่ยเราก็จะมีที่เป็นไม้มรดกอะค่ะเป็นพวกไม้ยืนต้นพวกมะค่าพวกไม้สนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได
3: ้
4: ไข่แล้วก็มีในเรื่องของพืชผักสวนครัวค่ะแล้วก็มะม่วงผลไม้ที่สามารถออกได้ทั้งฤดูกาลก็จะเป็นพวกหม่อนนะคะส
3: ่
4: วนใหญ่หม่อนเขาก็จะมีฤดูกาลของเขานะคะแต่เราก็มีวิธีการรูดใบให้เขาแกล้งเขาให้เขาออกได้ทั้งปีค่ะ
3: อ๋อก็ออกนอกฤดู
4: ใช่ค่ะแล้วก็มีผักพวกผักชะครามค่ะเป็นผักผักที่ส่วนใหญ่คิดว่าเขาขึ้นตามชายทะเลใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีพื้นที่ที่บ้านนะคะค่อนข้างจะเป็นดินก่อยน้ำก่อยผ
3: ัก
4: ชะครามเขาก็เลยขึ้นค่ะเราก็เป็นมันก็เลยเป็นจุดขายของสวนลัคกี้ฟาร์มสเตย์
3: ค่ะ
4: มาที่นี่ก็คือจะได้กินผักชะครามที่อร่อยรสชาติไม่เหมือนที่อื่นค่ะแล้วก็มีตลอดทั้งปีค่ะเพราะว่าผักชะครามโดยทั่วไปเวลาฝนลงถ้าตามขึ้นท่ามทางทั่วไปเขาก็จะออกดอกแล้วก็จะไม่มีให้เก็บแต่ที่นี่พอฝนลงปุ๊บเราตัดค่ะต
3: ั
4: ดให้เขาแตกใหม่ก็จะมีในเรื่องของผักลูกค้าในสวนลัคกี้ตอนนี้คือเราทำในเรื่องของโฮมสเตย์เป็นที่พักด้วยค่ะเวลาลูกค้ามาลูกค้าก็จะไปเก็บกันได้ตามสบายเลยค่ะ
3: เก็บแล้วก็มาประกอบอาหารกันเองหรือเปล่าคะ
4: ส่วนใหญ่ที่เขาก็คือเก็บกลับบ้านได้ค่ะ
3: เ
4: ราก
3: ็
4: ไม่หวงคือแบ่งปันแต่แล้วก็พวกมะม่วงลูกค้าก็สามารถเก็บได้เลยแต่ส่วนมะม่วงอ่ะลูกค้าเขาเหมือนเขาเกรงใจเราเขาก็จะไม่ค่อยเก็บเราก็เลยใช้วิธีการเก็บแล้วก็ปอกให้ลูกค้าทานได้ค่ะแล้วก็ใน12ไร่นี่ก็จะมีในส่วนของการเลี้ยงปลานะคะเราขุดสระน้ำที่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีค่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ว่าจะแล้งขนาดไหนเราก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าเรามีสระน้ำเป็นของตัวเอง
3: ตอนนี้มีกี่ลูกคะ
4: สระน้ำตอนนี้ก็มี2ลูกใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีคูน้ำด้วยค่ะ
3: ค่ะเลี้ยงปลาอะไรบ้างคะคุณเอ๋
4: ก็จะเป็นปลานิลปลาตะเพียนค่ะที่ปลาที่เขาอยู่ได้กับคือเราไม่ต้องสิ้นเปลืองกับการให้อาหารเพราะเขาสามารถกินพืชได้ให้อยู่ด้วยระบบนิเวศของเขาเองค่ะ
3: ก็อยู่ตามธรรมชาติเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะบางทีเราตัดหญ้าขอบบ่อแล้วก็ให้เขากินเขาก็จะมากินกันแบบนี้ค่ะ
3: แล้วเรื่องของดินกร่อยน้ำกร่อยเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับการทำเกษตรเลยใช่ไหมคะ
4: การที่ดินก่อยน้ำก่อยมีปัญหาไหมมีปัญหาค่ะเราเคยปลูกมะม่วงใกล้ๆสระน้ำที่เราขุดปรากฏว่าเขาอยู่ไม่ได้ค่ะพอเขาอยู่ไม่ได้ปุ๊บเราก็หาวิธีไม่ว่าจะคุยกับอาจารย์โจรจันได
3: คุย
4: กับปรมาจารย์ต่างๆที่เขามีความรู้ในด้านต่างๆที่เราคิดว่าให้คำปรึกษาเราได้
3: ค่ะ
4: มันก็เลยเป็นที่มาของเราเลือกปลูกพืชผักผลไม้ที่เขาทนน้ำก่อยดินก่อยได้ค่ะก็เลยคือเราไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนเขายากอยู่แล้วค่ะดินเค็มน้ำก่อยพวกนี้ค่ะมันไม่เหมือนดินเปรี้ยวเราก็แกล้งดินได้อะไรเราก็เลยเปลี่ยนมาปลูกเป็นมะขามเทศค่ะมะขามเทศมันพอปลูกมะขามเทศมันปุ๊บเขาชอบดินเค็มปลูกมะพร้าวน้ำหอมเขาชอบดินพวกนี้ค่ะน้ำที่ออกมาก็จะมีความหอมถ้ามะขามเทศมันก็จะงามให้ผลผลิตได้ค่ะแล้วก็สิ่งที่ตามมาอย่างไม่คาดคิดนะคะพอเราปลูกมะขามเทศนะคะ มันมีอัญมณีมีชีวิตเข้ามาอยู่ในสวนเราทันทีเลยค่ะ
3: โอ้คืออะไรคะ
4: มะแรงทับค่ะ
3: อ๋อมันไม่ได้มาทำลายระบบนิเวศอะไรใช่ไหมคะ
4: ไม่ค่ะมะแรงทับปกติถ้าตามศูนย์ศิลปาชีพเขาก็จะมีการเลี้ยงที่ว่าเคยเอามาทำพวกเครื่องประดับอะค่ะที่พระพันปีเคยสนับสนุนในเรื่องนี
3: ้
4: แต่เผอิญที่สวนเราค่ะพอปลูกมะแรงทับปุ๊บเอ้ยพอปลูกมะขามเทศปุ๊บมะแรงทับมันมาเองโดยอัตโนมัติอะค่ะมันเหมือนกับเป็นอาหารของเขาอะค่
3: ะ
4: เราก็เลยทำในเรื่องของการอนุรักษ
3: ์ค่ะ
4: อันยมณีมีชีวิตขึ้นมาเพราะว
3: ่
4: าเขาก็จะมีการวงจรชีวิตของเขามีไข่ลงดินอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ให้นักท่องเที่ยวก็คือนักท่องเที่ยวก็สามารถดูได้โดยที่เราก็ให้ความรู้เขาว่าอย่าไปทำลายให้อยู่ได้กับมนุษย์อะค่ะ
3: ก็อยู่ด้วยกันร่วมกัน
4: ใช่ค่ะมันก็เลยทำให้มันเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าสวนเราไม่มีสารเคมีด้วยค่ะถ้ามีแมลงพวกนี้มีแมลงทับมีตัวเขาเรียกอะไรนะคะทางแย่ค่ะคือเขาจะอยู่แบบนี้เลยค่ะอยู่ได
3: ้แล้วอย่างพวกศัตรูพืชต่างๆอย่างเกษตรกับเราศัตรูพืชเนาะมันมักจะมาคู่กัน
4: ใช
3: ่แล้วช่วงนี้มีปัญหาศัตรูพืชอะไรบ้างคะ
4: ก็จะมีในเรื่องของหนอนหัวดำอะค่ะเพราะว่าเราปลูกมะพร้าวแต่ว่าเราก็ได้อารักขาพืชของสำนักงานเกษตรค่ะที่แบบเพราะว่าของเราเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยค่ะเราก็อยู่ในความดูแลของเกษตรอยู่แล้วเกษตรเขาก็จะมีแปลงเบียนคือเรายื่นเลยว่าเราไม่ใช้ยาไม่ใช้สารเคมีฉีดเข้าต้นอะไรพวกนี้ค่ะเราจะไม่ใช้เลยก็อาศัยปล่อยแปลงเบียนค่ะวันนี้ก็ไปปล่อยมาค่ะแปลงเบียนก็ช่วยได
3: ้มันเป็นยังไงคะ
4: แปลงเบียนเขาจะไปทำลายระบบเหมือนกับไปเกาะที่หนอนหัวดำอะค่
3: ะ
4: เขาก็จะไปทำลายเพื่อไม่ให้มันสูญเขาเรียกว่าอะไรท่านเป็นหมันสูญพันธุ์ไปอะค่ะ
3: ก็คือไม่สามารถที่จะแพร่ขยายต่อได้แล้ว
4: ใช่
3: อันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการกับหนอนหัวดำแล้วพวกเพลี้ยพวกไรพวกนี้มีปัญหาบ้างไหมคะ
4: ไม่มีค่ะเพราะว่าปกติสวนเราพอเราไม่ใช้เคมีปุ๊บเขามันเหมือนเป็นความโชคดีของเอด้วยมั้งพื้นที่เราอะค่ะจะเป็นป่าโดยรอบเราจะมีพวกมดส้มอะค่ะมดที่เขาก
3: ัดเจ็บ
4: กินไข่นั่นแหละค่ะคือเขาก็จะช่วยพวกนี้ได้เยอะในเรื่องของเพี้ยพวกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำลายระบบนิเวศอะค่ะระบบนิเวศช่วยเราแน่นอนค่ะมันเขาจะพึ่งพาอาศัยกันเอง
3: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าที่สวนเป็นอินทรีย์ 100% เลยไหมคะ
4: ใช่ค่ะเป็นอินทรีย์ 100% ค่ะ
3: ค่ะค่ะแล้วโดยส่วนตัวของคุณเอ๋ค่ะการทำเกษตรเนี่ยมันมีความยุ่งยากมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะเพราะว่าจากไม่ได้เรียนด้านนี้มาแล้วก็ไม่ได้ทำงานด้านนี้มาก่อนแล้วก็กลับมาทำเรื่องของการเกษตรแบบนี้ค่ะ
4: ปัญหาอุปสรรคมีแน่นอนค่ะ อย่างที่บอกปัญหาอุปสรรคก่อนเลยค่ะอุปสรรคคือคนรอบข้างไม่เห็นด้วยค่ะ อย่างที่บอกเขาคือเขาคาดหวังว่าที่เราเรียนมาจบปริญญาตรีเนาะจะต้องทำงานที่เป็นข้าราชการบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่เห็นด้วย
3: ต้องทำงานออฟฟิศนี้นะคะ
4: ใช่ค่ะแต่เราก็พยายามทำให้เขาเห็นนะคะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำอะค่ะมันสามารถลดค่าของชีพลดค่าใช้จ่ายได้นะแล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือสุขภาพของทุกคนนะคะที่กินผักของเราคืออย่างน้อยเราก็ไม่ได้กินสารเคมีเข้าไปเราไม่ต้องกลัวน้ำที่ล้างผักปกติถ้าเราซื้อตลาดเราอาจจะต้องล้าง 3-4 น้ำมันก็เปลืองน้ำแต่ผักที่เราปลูกเองเราแค่ล้างเอาเศษดินเศษทรายออกสองน้ำสามน้ำก็โอเคแล้วเราไม่ต้องแบบอะไรเขามากมายค่ะมันเป็นการลดค่าใช้จ่ายไปในตัวค่ะแล้วก็สิ่งที่ทำให้พ่อแม่เห็นชัดเจนคือเรามีโอกาสได้ ถวายกระเช้าอะค่ะให้องค์สมครั้งแรกเลยพ่อก็แบบเราทำงานอื่นมาตั้งมากมายไม่เคยได้ตรงนี้
3: ค่ะ
4: พ่อก็เลยเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วค่ะว่าเออมันก็ดีเนาะแล้วด้วยรางวัลต่างๆที่เราได้มาจากการทำเกษตรอะค่ะมันก็เลยทำให้เขาภูมิใจในตัวเราก็ปัญหาตรงนี้ก็เลยเริ่มหมดไปค่ะ
3: แล้วเรื่องความยุ่งยากนี่มีมาตลอดไหมคะ
4: ความยุ่งยากพอพ่อแม่เห็นด้วยเอกก็ถือว่าทุกอย่างไม่มีอุปสรรคสำหรับเอกแล้วค่ะเราก็คือเดินหน้าค่ะโดยเฉพาะพี่ชายก็เป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าได้ทุกอย่างเหมือนกันค่ะเขาจะคอยให้กำลังใจตลอดเลยค่ะ
3: ค่ะนี่ก็ถือว่าเราทำให้ทุกคนเห็นแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราทำนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วในการทำเกษตรปัจจุบันนี้ค่ะคุณเอ๋ได้นำพวกเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้บ้างไหมคะ
4: ค่ะการทำการเกษตรของเอ๋นะคะก็มีในส่วนของการใช้โซลาร์เซลล์นะคะโซลาร์เซลล์ในการรดน้ำ
3: ค่ะ
4: รดน้ำบางส่วนนะคะไม่ทั้งหมดเพราะด้วยพื้นที่เราใหญ่เนาะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็อาศัยรดน้ำบางส่วนแล้วก็ใช้ในเรื่องของ AI ค่ะในการช่วยในการวางแผนการประชาสัมพันธ์แล้วก็การตลาดค่ะ
3: มี
4: เข้ามาช่วยแล้วก็มีการแบบใช้ AI ช่วยเขียนสตอรี่ค่ะ
3: ค่ะ
4: คือใช้ได้แบบเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะในการช่วยเราตรงนี้ค่ะ

0: ก็ตอนนี้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับทุกสายอาชีพเลยนะคะ
1: ใช
0: ค่
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: เมื่อสักครู่คุณเอ๋พูดถึงเรื่องการตลาดมานิดนึงทีน
1: ค
0: ี้
1: ่ะ
0: ด้านการตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จำหน่ายช่องทางไหนบ้างคะ
1: ผลผลิตที่เอ๋ปลูกทั้งหมดบอกได้เลยว่าเราแทบไม่ได้ขายเลยค่ะ
0: อ๋อ
1: เรากินเองที่บ้าน
0: ค
1: เป็
0: ่
1: น
0: ะ
1: ครอบครัวใหญ่ค่ะ
0: ค่ะ
1: คืออย่างมะพร้าวให้แม่กินให้ลูกค้าที่เข้ามาในสวนคื
0: ออ ื
1: ส
0: ม
1: ามารถกินได้เลย
0: ค่ะ
1: เวลามีใครมาเยี่ยมมาแขกมาอย่างเคยมีไทยพีบีเอสก็เคยมาถ่ายก็คือให้กินได้เลยค่ะเก็บกินกันได้เลย
0: อื
1: เราม จะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่บ้านไม่ค่อยเน้นขายของค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ชอบเน้นแจก
0: อ๋อเน้นแจกปลูกไว
1: เน
0: ้
1: ้น
0: แจ
1: แจก
0: ก
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะ
1: ค่ะเพราะว่าเราถือว่าพอเราแจกค่ะสิ่งที่ได้กลับมามันไม่น่าเชื่อนะคะ
0: ค่ะ
1: เราแจกผลไม้แต่เราได้ปลากลับมา
0: อืมแลกเปลี่ยนกัน
1: มันมีอยู่จริงค่ะ
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: ังคมแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องขาย
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ารทําการเกษตรไม่จําเป็นต้องขายค่ะในความคิดเอ๋นะ
0: ค่ะ
1: เราสามารถแจกแล้วเราได้อย่างอื่นกลับมามากกว่าค่ะ
0: อืม
1: ค่ะ
0: ค่ะอย่างคุณเอ๋บอกว่าที่สวนก็คือเปิดเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะคะ
1: ใช
0: ลู
1: ่
0: กค้าท
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: ไปพักก็จะได้ทานผลผลิตที่ปลอดภัยอยากทานอะไรก็สามารถทานได้เลยที่สวนนะคะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณเอ๋ยังมีแผนที่จะทำอะไรอีกไหมคะที่สวนจะมีการปลูกพืชอะไรเพิ่มหรือว่าจะพัฒนาด้านไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ที่สวนตอนนี้ก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่
0: ค
1: จ
0: ่ะ
1: ริงๆคือเราเปิดของชุมชนเลยแหละ
0: ค่ะ
1: ในเมื่อเราได้รับโอกาสจากชุมชนนะคะเอกก็คืนเรียกว่าคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วกัน
0: ค่ะ
1: เอกทำในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะคะ
0: อ๋อ
1: โดยใช้ภูมิปัญญาโดยใช้อัตลักษณ์ของชุมชนที่มีอยู่อะค่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบงาดำข้าวเกรียบว่าวหรือแม้แต่วัดพระรูปค่ะซึ่ง
0: ค
1: เป
0: ่
1: ็
0: ะ
1: นวัดสมัยอยุธยาตอนปลายค่ะ
0: อื
1: แล้ว
0: ม
1: ก็ในวัดมีต้นพิกุล200 กว่าปีอะค่ะ
0: ค่ะ
1: เอสดึงเรื่องเหล่านี้ค่ะมาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
0: อื
1: ให้ก
0: ม
1: ับชุมชนให้ชุมชนมีรายได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือถามว่าเราได้อะไรถ้านักท่องเที่ยวมาถ้าเขาอยากพักเราได้ในส่วนของโฮมสเตย์อันนี้เราได้แน่นอนค่ะ
0: ค
1: แต่
0: ่ะ
1: สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือเราได้ทำกับขอบคุณจากชุมชนค่ะ
0: อืม
1: เพราะว่าอย่างคนทำข้าวเกรียบงาค่ะบอกได้เลยว่าอายุก็เกษียณแล้วค่ะเจ
0: อ
1: ็ด
0: ื
1: สิบสอง
0: โอ้
1: เจ็ดสิบกว่าแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาไปทำในเรื่องการตลาดพวกนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะ
0: ค่ะ
1: เอกก็เลยนำความรู้ที่เราเคยมีได้ทำตรงนี้ให้เขาค่ะแล้วก็มีน้องๆที่ทำในเรื่องของข้าวเกรียบว่าวที่บางทีเขาขาดโอกาสในเรื่องของการศึกษาเราก็เข้าไปช่วยเขาไปช่วยสร้างแบรนด์แล้วก็พาชุมชนพานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวค่ะ
0: ไม่ใช่แค่เราได้อยู่คนเดียวนะ
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: ด้
1: ่
0: ทั
1: ค
0: ้ง
1: ่ะ
0: ชุมชนเลย
1: ค่ะแล้วก็เอทำในส่วนของวิสาหกิจด้วยค่ะ
0: อ๋อ
1: เราจดวิสาหกิจรวมกลุ่มกันค่ะ
0: ค่ะ
1: สมมติว่าเราปลูกผักอย่างที่เอกเกริ่นไปตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าถ้าเราปลูกผักแต่สมาชิกของเราปลูกข้าว
0: อืม
1: เรามีผักสมาชิกเรามีข้าวเราสามารถแลกเปลี่ยนเราสามารถเกื้อกูลกันได้
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตผลผลิตหรือองค์ความรู้ต่างๆเออาจจะขาดองค์ความรู้ในบางเรื่องในเรื่องของการทํานาแต่ชาวบ้านพี่น้องเราอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่อยู่ในชุมชนเขามีความรู้ตรงนี้พอเรารวมกลุ่มปุ๊บมันเป็นโอกาสดีๆของเราค่ะคืออยากให้ใครก็ได้ที่คิดจะทำเกษตรค่ะการทำคนเดียวอ่ะมันไปได้ไวแต่มันไปไม่ได้ไกลค
0: อ
1: ่ะ
0: ื
1: ต้องแต่ถ้าการรวมกลุ่มอะค่ะมันคือการสร้างภูมิคุ้มกันของเราสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวค่ะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนค่ะเราจะเติบโตไปอย่างเข้มแข็งไปพร้อมๆกับชุมชนค่ะ
0: อืมก็คือสนับสนุนในการรวมกลุ่มกันนะคะ
1: ใ
0: ช
1: ช
0: ่วย
1: ่
0: เหลือก
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: ภายในกลุ่ม พื่อที่จะให้ทุกคนเหมือนกับได้รับสิ่งต่างๆเข้ามาก็ได้รับเหมือนกันเลยม
1: ี
0: ป
1: ั
0: ญหาอะไรเราก็สามารถแบ่งปันสามารถช่วยเหลือกันได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างคนในชุมชนอ่ะส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าสังคมผู้สูงอายุอะค่ะมีจริงๆมีเยอะด้วยแบบที่บ้านตำบลช่องสะแกก็คือมีสังคมผู้สูงอายุเยอะในเรื่องของการตลาดการใช้นวัตกรรมหรือแม้แต่ AI ต่างๆค่ะเขาก็ค่อนข้างจะลำบากเราในส่วนของคนรุ่นใหม่เนาะเราก็สามารถไปสนับสนุนพี่ป้าน้าอาตรงนี้ได้ค่ะก
0: ็
1: เลยทำให้อุดหนุนเกื้อกูลกันได้ในสังคมในชุมชนเราค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วได้ยินคุณเอ๋พูดถึงเรื่องของการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่อันนี้เป็นยังไงคะเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: เกษตรกรรุ่นใหม่ก็คือถ้าภาษาทั่วไปก็คือยังสมาร์ทค่ะช
0: ื
1: ่อย่อๆคือ YSF ย
0: ัง
1: สมาร์ทฟาร์เมอร์
0: ค
1: ่ะคือคนที่อายุตั้งแต่18ปีถึง45ปีอะค่ะอันนี้คือเกษตรกรรุ่นใหม่ที
0: ่
1: หันกลับมาทำเกษตรในพื้นที่ของตัวเองมีแนวคิดมีนวัตกรรมต่างๆเพื่อ เป็นโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะที่มีสนับสนุนให้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อไปเติมเต็มคนรุ่นเก่าแบบนี้ค่ะจะมีทั่วประเทศเลยค่ะโครงการนี
0: ้ค่ะ
1: เอกก็คือหนึ่งในนั้นสำหรับของเกษตรกรรุ่นใหม
0: ่
1: ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็นำความรู้มาช่วยชุมชนอย่างที่บอกค่ะ
0: อืมค่ะก็เข้าไปร่วมโครงการเราก็จะได้มีเครือข่ายด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือได้องค์ความรู้แน่ๆค่ะหลายๆอย่างด้วยจากที่เราไม่เคยได้
0: ค่ะได้พูดคุยกับคุณณรัฐอิงถึงเส้นทางการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรแล้วก็แนวคิดการทำเกษตรของคุณณรัฐอิงไปบ้างแล้วนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่คณะผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ท่านผู้ฟังคะอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะคะเพราะเกษตรสมัยใหม่ที่ปรับมาให้เข้ากับยุคปัจจุบันช่วยให้ทำการเกษตรได้อย่างมั่นใจมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นอาชีพที่จะทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะหากว่ารู้จักบริหารจัดการนะคะอีกทั้งการทำเกษตรในปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีให้ประยุกต์ใช้ถือว่ามีความสะดวกสบายกว่าการทำเกษตรสมัยก่อนเป็นอย่างมากเลยนะคะทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ดีแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็มีแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่ายนะคะทำให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาส่งผลให้การทำเกษตรของเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่การเกษตรไม่มากก็ตามค่ะคุณนรัตอิงเองนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเรื่องของการทำเกษตรด้วยตนเองแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงจากผู้เชี่ยวชาญบวกกับการวางแผนคิดค้นทดลองพัฒนารูปแบบการทำเกษตรให้ทันยุคทันสมัยแต่ก็ยังยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปด้วยนะคะตอนนี้คุณเอ๋ยังอยู่ในสายกับเรานะคะไปพูดคุยกับคุณเอ๋กันต่อเลยค่ะเมื่อตอนต้นรายการค่ะคุณเอ๋ได้พูดถึงเรื่องของศาสตร์พระราชาพวกเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคุณเอ๋คะโดยส่วนตัวของคุณเอ๋เองเนี่ยมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรแล้วก็นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างคะ
3: ค่ะเอ๋ใช้หลักการพอประมาณนะคะเรารู้ว่าเราทำอะไรเรามีแรงมีกำลังแค่ไหนเราก็จะใช้พอประมาณของเรามีเหตุผลที่จะใช้มีเหตุผลที่จะทำในสิ่งที่บางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราทำได้แต่ด้วยกำลังทรัพย์ต่างๆเฮ้ยมันทำไม่ได้เราก็ยังพอประมาณของเราอะความพอดีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะเราต้องรู้ตรงนี้ด้วย
2: ค่ะ
3: แล้วก็สิ่งสำคัญค่ะมันทำให้เอ๋นำศาสตร์พระราชามาใช้แน่นอนคือการมีภูมิคุ้มกันของตัวเองค่ะถ้าเรามีองค์ความรู้ต่างๆเราขาดตรงไหนเราไปเพิ่มเราไปเสริมเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองค่ะเราก็จะดำเนินสิ่งที่เราอยากทำให้สำเร็จลุล่วงค่ะแล้วเอ๋ยังทำสิ่งที่จำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ได้ดีแล้วนำมาปฏิบัติตลอดคือขาดทุนคือกำไรค่ะ
2: อันนี้คือนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
3: ใช่ค่ะที่บอกว่าทำไมถึงเราไม่เน้นขาย
2: ค่ะ
3: เรายอมขาดทุนก่อนแต่สิ่งที่กำไรมันได้มามันได้มากกว่ามหาศาลเลยค่ะเอ๋ต้องใช้คำนี้เลยนะคือทุกวันเนี้ยค่ะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในตำบลเนี่ยเอ๋บอกได้เลยว่าวันไหนถ้าเอ๋ไม่มีข้าวกินเอ๋ก็ไม่มี

0: อดค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่มีอดแน่นอนเพราะว่าเราเชื่อว่าเราเป็นที่รักของคนในชุมชน
1: ค่ะ
0: เราทำเพื่อชุมชนเราทำส่วนหนึ่งเราทำเพื่อตัวเองบางคนอาจจะคิดว่าพูดว่าทำเพื่อชุมชนแต่สิ่งก่อนที่เราไปทำเพื่อชุมชนได้เราต้องทำให้บ้านของเราเป็นบ้านที่แข็งแรงก่อนถึงเราจะออกไปทำเพื่อชุมชนได้ค่ะ
1: ก็คือทำให้บ้านของเรามีพออยู่พอกินมีทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีพร้อมก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราก็ไปแบ่งปันให้กับชุมชนต่อ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในการทำอาชีพเกษตรกรเนี่ยสำหรับคุณเอเองคืออะไรคะ
0: สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดนะคะคือพ่อแม่เองได้กินผักที่เอ๋ปลูกเองอันนี้เป็นความภูมิใจอันดับแรกเลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคือเอ๋ได้เห็นเขาทุกการเคลื่อนไหวได้ดูแลเขาในทุกช่วงเวลาค่ะไม่ว่าเขาจะเจ็บป่วยเขาจะสบายเขาจะมีความสุขเราอยู่กับเขาได้ตลอดแต่ถ้าเอ๋ทำอาชีพอื่นอย่างที่เอ๋ออกจากการขายตรงเอ๋แทบไม่เจอหน้าพ่อแม่เลยเป็นเดือนๆได้แค่โทรศัพท์คุยกันค่ะเกษตรกรนะคะมันทำให้เรากินอิ่มมีความสุขแต่ถามว่าเงินในบัญชีเราอ่านไม่ได้มีเยอะเหมือนอาชีพอื่นๆแต่สิ่งที่ได้มามันคือความสุขความสบายใจและสิ่งที่ทดแทนไม่ได้เลยคือเราได้อยู่กับพ่อกับแม่ค่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่เอ๋ภูมิใจที่สุดเลยค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วหากมีคนที่เขาอยากจะทำการเกษตรแบบคุณเอ๋ค่ะจะต้องเริ่มจากตรงไหนคะคุณเอ๋พอจะมีคำแนะนำไหมคะ
0: ค่ะมีคนถามคำถามนี้เอ๋ตลอดเลยนะคะเวลาเพื่อนๆหลายๆคนที่เห็นเอ๋โพสเฟซเขาก็จะบอกว่าดูเรามีความสุขจังเลยเขาอยากมาทำการเกษตรมากเอ๋ก็เลยบอกว่าก่อนจะมาทำการเกษตรค่ะให้ถามตัวเองก่อนว่าทนแดดร้อนได้ไห
1: ม
0: ทนมือด้านได้ไหมเราไม่ได้เป็นเกษตรกรทิพย์
1: ค
0: ่ะเราต้องจับจอบจับเสียมต้องใช้มือคุกดินต้องขูดมูลไก่เองขูดขี้ไก่เองถ้าทนความลำบากได้บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันทนได้ค่อยก้าวเข้ามาเป็นเกษตรกรค่ะแล้วก็พอก้าวเข้ามาก็มาดูว่าสิ่งที่เรามีอะไรบ้างบางคนอาจจะไม่ได้มีที่ทางมากมายเป็นเกษตรกรไม่ต้องใช้ที่ทางมากมายค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แค่กระมังเดียวก็สามารถเป็นเกษตรกรได้ค่ะปลูกผักในกระมังปลูกผักในกระถางสามารถเป็นเกษตรกรได้ค่ะ
1: ถ้างั้
0: น
1: อย่าง
0: นี้เลยค่ะ
1: อย่างอ้อแบบเนี้ยไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการปลูกพืชผักใดๆเลยแต่ถ้ามีความสนใจแล้วก็อยากจะทำเราก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำแบบเล็กๆของเราไป
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ความรู้มันหาได้ทุกที่อยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะในโลกโซเชียลในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีหน่วยงานที่ให้ความรู้เรามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรหรือแม้แต่ธกส.ก็ทำในเรื่องของการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเราคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ทำการเกษตรแต่เขาก็ยังสามารถให้มีในเรื่องของการอบรมให้องค์ความรู้ในเรื่องการเกษตรมากมายค่ะแล้วก็อีกหน่วยงานอีกมากมายที่พร้อมสนับสนุนพร้อมซัพพอร์ตคนที่เขาเรียกว่าอะไรอยากกลับบ้านอยากมาทำในเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมนะคะ
1: ค่ะแล้วที่สวนเปิดให้เข้าไปศึกษาดูงานบ้างไหมคะ
0: ใช่ค่ะที่อย่างที่สวนลักกี้เราเปิดให้เข้าไปศึกษาดูงานด้วยแล้วเราก็ยังมีในส่วนของวิสาหกิจที่เมื่อกี้ที่เอกบอกคืออันนี้เราก็จะเป็นฐานเรียนรู้ที่เฉพาะผักโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นผักสลัดไข่ไก่อารมณ์ดีที่เราทำกันเป็นกลุ่มอะค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีในเรื่องของพลังงานโซลาร์เซลล์ต่างๆโรงเรือนอาชีพยะผักยกแค่หรือแม้แต่การทำน้ำหมักชีวภาพค่ะหรือการตลาดคือเรา เป็นฐานเรียนรู้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: อืมก็มีครบเลยแล้ว
0: ใช่
1: ถ้า
0: ค่ะ
1: มีคนสนใจอยากจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรกับคุณเอเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
0: สามารถติดต่อได้มาจาก Facebook นะคะซูเปอร์เอนะคะซูเปอร์ภาษาไทยเว้นวรรคเอนะคะอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในเพจนะคะเพจสวนลัคกี้ฟาร์มสเตย์เป็นภาษาไทยเช่นกันนะคะ
1: อืม
0: แล้วก็สามารถโทรมาได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนเพราะบางทีเอเป็นวิทยากรเอจะรับช้าด้วยถ้าโทรมาสัก2-3 สายเดี๋ยวเอโทรกลับ
1: ค่ะ
0: เบอร์โทรนะคะ083ค่ะ309-3592
1: ค่ะ
0: นี่ก็083-309-3592ค่ะหรือถ้าคือที่เนี่ยเราเปิด24 ชั่วโมงวิสาหกิจเนี่ยค่ะเปิด24 ชั่วโมงแต่ตอนนี้คณะดูงานเยอะมากค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่อย่างที่คุณพ่อโทรมาเนาะเ
1: คร
0: า
1: ่ะ
0: ก็พยายามหา
1: อืม
0: ช่อง
1: หา
0: ว่า
1: ช
0: ง
1: ่ว
0: ว
1: ง
0: ่า
1: เว
0: เรา
1: ลา
0: ว่างมาใช่ค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะ
0: คณะดูงานเยอะมากจากหลายๆที่
1: อืม
0: เราก็จะไม่ค่อยว่างแต่สามารถโทรมาก่อนได้ถ้ามาแบบไม่กี่คนเราสามารถนั่งร่วมกับคณะดูงานได้หรือถ้าไม่เป็นส่วนตัวก็ติดต่อนัดมาก่อนได้ค
1: อ
0: ่ะ
1: ืมค่ะก็ให้ติด
0: ค่
1: ต
0: ะ
1: ่อไปก่อนนะคะติดต่อทางคุณเอไปก่อนจะได้มีช่วงเวลาที่สามารถเข้าไปแล้วก็ได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะคะ
0: ค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณเออยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่กำลังรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไหมคะ
0: ค่ะก็อยากจะบอกนะคะว่าถ้าใครมีพื้นที่อยู่นะคะอย่าคิดว่าพื้นที่ของเรามีน้อยหรือไม่มีมูลค่านะคะลองเริ่มจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อนว่าเราอย่างเช่นอาหารของครอบครัวนะคะเราปลูกเพื่อกินนะคะเราไม่ได้เน้นการสร้างรายได้เราให้เริ่มจากการกินก่อนก็คืออยากให้ทุกคนนะคะลองผักสลัดต้นหนึ่งก็จะเป็นความภูมิใจของทุกท่านแล้วนะคะถ้า
1: ค
0: ปล
1: ู่ ะ
0: กด้วยมือนะคะดูแลด้วยใจนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ฝากไว้ค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างที่ทำการเกษตรผสมผสานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ที่สำคัญยังได้นำความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่มีประโยชน์มาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนรวมถึงแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความสนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานที่สวนอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจอยากเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานกับคุณเอ๋นะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่สวนลัคกี้ฟาร์มสเตย์ตำบลช่องสะแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีได้เลยค่ะไปศึกษาเรียนรู้กับผู้ที่รู้จริงทำจริงและเห็นผลจริงจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตัวเองได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอ๋นรัฐอิงทรงกำพลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานให้คนไทยเมื่อ30 กว่าปีก่อนมีความทันสมัยแล้วก็ใช้ได้ผลดีตลอดเวลานะคะเพราะการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีช่วยให้คนไทยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวค่ะอีกทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงเนี่ยยังได้รับการพิสูจน์แล้วก็ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่เกษตรกรไทยแล้วนะคะว่าพระราชดำริของพระองค์เกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพสูงส่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถและสนับสนุนการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่คุณรัฐอิงเองนะคะก็ได้เน้นย้ำเสมอว่าก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าทนต่อความเหนื่อยทนต่อความลำบากได้ไหมทนต่อการตากแดดร้อนๆจับจอบจับเสียมไหวไหมนะคะถ้าทนได้ก็ลงมือทำเลยค่ะและยังพูดถึงเรื่องของความพอเพียงความอดทนลดค่าใช้จ่ายไม่ทำอะไรเกินตัว แต่ให้อยู่ในความพอประมาณตามกำลังที่สามารถทำได้สิ่งเหล่านี้นะคะสอดคล้องกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่สำคัญนะคะจะต้องมีองค์ความรู้คอยพัฒนาตนเองเพื่อเติมสิ่งที่ขาดด้วย

0: ค่ะจากการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้นำความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำเองทุกขั้นตอนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาและยังต่อยอดไปถึงการพัฒนาคนในชุมชนรวมไปถึงผู้ที่สนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานที่สวนทำให้คุณรัฐอิงนะคะเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการอุ่นฟ้าไอดินหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่มุ่งพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคต

0: มั่นคง
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่มุ่งพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
3: กลุ่มบางจากลงพื้นที่ทดสอบท่อส่งน้ำมันกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3ยืนยันไม่พบรอยรั่วพร้อมเดินหน้าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
5: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3โดยระบุว่าผลการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อด้วยแรงดันภายใต้การสังเกตการอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าไม่พบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติและไม่พบร่องรอยของเหลวซึมออกจากแนวท่ออย่างไรก็ตามบริษัทจะเดินหน้ายกระดับการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเรดาร์สแกนและอินเทลลิเจนต์พิกเพื่อตรวจสอบสภาพภายในท่ออย่างละเอียดในสัปดาห์หน้าก่อนเสนอรายงานต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขออนุญาตกลับมาใช้งานระบบท่ออีกครั้งทั้งนี้กลุ่มบางจากได้จัดทีมลงพื้นที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันที่จะรับผิดชอบและเยียวยาอย่างเป็นธรรมหากพบว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายดังกล่าวควบคู่ไปกับการใช้แผนสำรองด้านการขนส่งเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการจัดส่งน้ำมันสู่ผู้บริโภคโดยไม่ให้หยุดชะงักปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อรูปแบบการก่อการร้ายที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างมากต่อการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงการก่อเหตุที่ขยายวงกว้างภัยคุกคามจากชาวต่างชาติที่เดินทางไปร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายและจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยืนยันว่ากลุ่มก่อการร้ายมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันมากขึ้นทั้งอินเทอร์เน็ตและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในปฏิบัติการโจมตีพื้นที่สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงช่วยลักลอบขนยาเสพติดและอาวุธแถลงการดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการประชุมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งตรงกับวาระครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ในสหรัฐโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติย้ำให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติเพิ่มความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน จบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมงครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับต้นอานนท์ตาสุคนครับรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆและก็เรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าโอ้โหหลายพื้นที่ต้องบอกว่าอบอุ่นเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆคนก็เลือกที่จะพักผ่อนอยู่บ้านเนอะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำงานบ้านเคลียร์ของต่างๆบางคนบอกว่าโหวันเสาร์ฉันก็ไม่ได้หยุดหรอกนั่งทำงานกัน6วันต่อสัปดาห์ยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งละกันเรื่องของใครที่เชื่อคนง่ายเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าอาจจะต้องฟังกันให้ดีเพราะว่าการเชื่อคนง่ายเนี่ยหรือว่าการมีจิตใจเมตตาบางครั้งก็เป็นอันตรายต่อเราเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังบางทีมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็อาศัยการเป็นคนดีของเราเนี่ยแหละ

ในการชักจูงเราอยู่ดีๆให้ไปติดคุกติดตารางได้เขาบอกว่ามันมีกลวิธีหรือว่าพวกทริคต่างๆที่หลอกเราโดยอาศัยว่าคนไทยเราจิตใจดีมีน้ำใจเนอะอาศัยการมีน้ำใจของเราเนี่ยแหละฝากนู่นฝากนี่ฝากนั่นสุดท้ายแอบพาเราไปอยู่ในขบวนการขนยาเสพติดเออเอาสิเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้สักนิด

ลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2นะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณตาสุคนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้นะครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่เกริ่นไปเรื่องของความที่แบบว่าเรามีน้ำใจหรือว่าเชื่อคนง่ายอาจจะส่งผลร้ายกับตัวเราได้นะคุณผู้ฟังมันยังไงล่ะก็คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความที่แบบว่าคนไทยเรามีน้ำใจคนไทยเราเอ็นดูคนไทยเราช่วยเหลือทุกๆคนอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าใช้จุดอ่อนก็ต้องบอกว่าไม่ใช่จุดอ่อนหรอกมันคือใช้เรื่องดีๆของเราตรงนี้กลายเป็นการหลอกลวงให้เราเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับขบวนการขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวมันขนาดนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังข้อมูลนี้เตือนภัยจากสำนักงานปปส.เขาออกมาเตือนภัยเหตุการณ์ที่เราอาจจะเจอตามป้ายรถเมย์ตามที่สาธารณะที่ขนส่งหรือว่าสนามบินที่หลอกให้เราไปอยู่ในขบวนขนยาหลอกได้ยังไงอย่างแรกครับคุณผู้ฟังอันนี้จะเจอตามสนามบินหรือตามขนส่งต่างๆนะครับอ้างว่าน้ำหนักกระเป๋าเราเกินนะครับช่วยโหลดกระเป๋าลงเราโหลดกระเป๋าลงเครื่องไม่ได้แล้วเพราะน้ำหนักเกินจะขอความช่วยเหลือให้เราเนี่ยถือให้หน่อยอันนี้อาจจะเจอตามสนามบินเพราะต้องโหลดกระเป๋าเนอะบางทีพอไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วโอ้เจอคนอุ้ยไปไฟเดียวกันชวนคุยสภาพบอกว่าหูน้ำหนักกระเป๋าเกินเลยเนี่ยโหลดลงเครื่องไม่ได้เลยจะขอให้เราเนี่ยถือขึ้นไปให้หน่อยเป็นแบบว่าเหมือนแบบสะพายขึ้นไปให้หน่อยเพราะว่าน้ำหนักมันเกินอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละแล้วกลายเป็นว่ากระเป๋าที่ใส่ไปเนี่ยกลายเป็นใส่ของผิดกฎหมายใส่ของยาเสพติดหรือนู่นนี่นั่นพอเราไปสแกนกระเป๋าแล้วปรากฏว่าอ้าวตายแล้วไม่ใช่กระเป๋าเราซะด้วยแต่เราถือขึ้นมาแล้วล่ะทำยังไงล่ะทีนี้นะครับโดนหลอกไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าอ้าวมีส่วนรู้เห็นเรื่องของการค้ายาเสพติดหรือเปล่านะครับทั้งที่จริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่างที่สองคืออ้างว่าเป็นของขวัญเอาไปให้ญาติเห็นว่าเราจะเดินทางกลับบ้านใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจว่าเป็นคนบ้านเดียวกันครับฝากกล่องขนมกลับไปหน่อยเดี๋ยวมีคนรับปลายทางสมมติว่าผมจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดที่หนึ่งนะครับแล้วจองตั๋วเรียบร้อยแล้วเพราะเขาอุ้ยต้นจะกลับไปบ้านใช่ไหมทีนี้เนี่ยพี่ไม่ได้กลับบ้านนะพี่จะฝากขนมไปให้หลานหน่อยเอากล่องขนมมาให้บอกว่าเนี่ยใส่กระเป๋าไปฝากกลับบ้านหน่อยเราก็ถือขึ้นไปโดยเจตนาดีปรากฏว่ากล่องที่เขาฝากมาอาจจะเป็นยาเสพติดนะครับอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละนะครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับอย่างที่สามอ้างว่าหิ้วอ้างว่าจะจ้างเราหิ้วสินค้าราคาดีรับเงิน 5,000 บาทหิ้วสินค้าไปส่งปลายทางแต่บอกเราว่าห้ามเปิดดูนะเพราะเป็นของสำคัญของลูกค้าสมมติว่าผมจะนั่งรถไฟฟ้าจากฝั่งธนไปฝั่งพระนครนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเขาบอกเอ้ยต้นพี่ฝากหน่อยพอดีว่ามีคนสั่งของพี่ฝากเอาของเราไปส่งหน่อยเดี๋ยวเราให้ค่าจ้างนะ 5,000 ให้ค่าจ้างเรา 5,000 นะครับเอาแค่เอาของไปส่งอุ้ย 5,000 เนี่ยเยอะนะคุณผู้ฟังครึ่งหมื่นเลยเนอะเราก็เอ้ยได้ครับปรากฏว่าระหว่างทางนั่งไปเฮ้ยของนั้นกลายเป็นของแบบผิดกฎหมายแต่เอาอยู่ในมือเราแล้วล่ะทำยังไงกลายเป็นว่าเรามีส่วนร่วมในกระบวนการขนยาเสพติดนะครับอย่างที่4ครับอันนี้จะเจอตามป้ายรถเมย์ก็มีนะที่สาธารณะพวกขนส่งต่างๆหรือแม้กระทั่งสนามบินบอกว่าฝากดูกระเป๋าให้หน่อยเดี๋ยวมาเอาอ้างว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพอดีปวดท้องหนักแล้วกลายเป็นว่าทิ้งของกลางไว้ให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระมัดระวังอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจไงนั่งอยู่รอรถด้วยกันเนอะนั่งข้างๆกันก็ชวนนู่นนี่นั่นชวนคุยเดี๋ยวขอเดินไปเข้าน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวฝากกระเป๋าไว้แป๊บนึงคือถ้าเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันหรือเรายังพอเข้าใจได้แต่ด้วยความมีน้ำใจของคนไทยเนอะบางทีทักคนไปทั่วเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกข้างๆเราเป็นใครเนอะแล้วข้างๆเราก็เห็นว่าเอ้ยไอ้นี่น่าจะหลอกได้นะเอ้ยพี่ฝากของหน่อยเดี๋ยวผมไปเข้าน้ำระวังให้ดีนะครับอย่างที่5ทรงเดียวกันครับไม่ได้ฝากของแต่เป็นฝากช่วยถือของให้หน่อยทำทีว่าเป็นคนท้องแก่แล้วถือของมาแบบพรุงพรังเลยแล้วก็บอกว่าช่วยถือของให้หน่อยให้เราช่วยถือผ่านด่านตรวจให้หน่อยเพราะว่าโอ้ยของฉันเยอะมากเลยแล้วฉันท้องแก่ด้วยแล้วถือของมาเต็มมือเลย
นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับปปส.เขาเตือนนะเขาบอกว่าจำไว้เสมอว่ารับฝากเท่ากับรับโทษเนอะปฏิเสธให้เสียงแข็งเลยอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าเราอยู่ยากขึ้นไหมคุณผู้ฟังกลายเป็นว่าเราต้องมาระมัดระวังการมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยอาจจะถูกหลอกโดยไม่

้ตัวนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์ต้องสงสัยแบบนี้ให้แจ้งสายด่วนปปส1386ได้นะครับจริงๆมันอาจจะต้องดูตามวาระตามโอกาสแหละแต่อย่างตัวผมเองโดยส่วนตัวเนอะอาจจะไม่ได้รับถือของอะไรให้ใครเพราะว่า1คือของตัวเองก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็2คือแน่นอนแล้วว่าเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเคยมีข่าวเกิดขึ้นแบบนี้เยอะเหมือนกันกลายเป็นว่าเราไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าต้องมาโดนตรวจสอบโดนข้อหาเรื่องของขบวนการค้ายาที่เราอาจจะมีส่วนร่วมด้วยซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอาจจะตัดสินว่าเราไม่ได้มีความผิดอะไรแต่กระบวนการกว่าจะมาถึงการตัดสินว่าเราไม่มีความผิดจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังมันหลายขั้นตอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไว้เป็นการดีนั่นเองนะครับอ่ะก็เตือนภัยฝากกันไว้สำหรับคุณผู้ฟังในวันนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2นะครับผมยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ตาสุคนนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงละกันเรื่องของการเตือนภัยไหนๆก็ช่วงที่แล้วก็เตือนภัยคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะครับอันนี้เตือนภัยกันสักนิดนึงสำหรับแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีแต่ว่าไม่มีจริงนะครับเบื้องต้นเนี่ยมิจฉาชีพเขาจะทักแชทเรามาชวนรีวิวสินค้าบอกว่านี่เป็นงานง่ายมากเลยและรายได้ดีด้วยหลอกให้เราหลงเชื่อก่อนหลังจากนั้นยังไม่ได้ให้ทำงานเลยนะครับให้กรอกข้อมูลตัวก่อนหลอกถามพวกชื่อเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารข้อมูลสำคัญต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราบอกว่าต้องอ้างว่าต้องใช้ในการประกอบการทำงานหลังจากนั้นให้โอนเงินค่าสมัครหรือว่าค่าระบบอ้างว่าต้องจ่ายเป็นค่าเปิดบัญชีค่าดำเนินการแบบถ้าจะรีวิวอันนี้ต้องมีค่าเปิดก่อนหรือว่าค่าสมัครก่อนซึ่งอาจจะไม่ได้แพงหรอก 1,000 2,000 อะไรแบบนี้ซึ่งโอ้โห 1,000 2,000 นี่เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่บอกว่าเนี่ยมันคุ้มนะกับรายได้ที่ได้มาอะไรแบบนี้นะครับหลอกให้เป็นค่าดำเนินการแล้วสุดท้ายไม่ได้คืนนะครับคุณผู้ฟังให้โอนเงินซื้อสินค้าที่เราจะรีวิวก่อนด้วยนะอ้างว่าจะคืนเงินเมื่อพร้อมค่าคอมแล้วสุดท้ายหนีไปเลยติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้คนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นทางแชทหรือช่องทางกรอกข้อมูลแบบฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่น่าเชื่อถือระวังให้ดีอันนี้เป็นแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีมันไม่มีจริงนะคุณผู้ฟังงานง่ายแค่เขียนรีวิวได้ไปเลย

50,000 บาทโอ้มันไม่มีจริงหรอกคุณผู้ฟังงานง่ายทำที่บ้านรับไปเลย20,000 บาทต่อจ็อบ1อาทิตย์ได้ไปเลย 10,000 อะไรแบบนี้ไม่มีจริงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวนี้นักต้มตุ๋นมิจฉาชีพเยอะจริงๆนะครับอาศัยความใจดีของเราในการฉวยโอกาสให้เราต้องเสียอะไรโดยที่แบบมันไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ฟังกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้แล้วพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคด้วยวันนี้ต้นอานนท์ณตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยกำชับให้หาแนวทางพัฒนา Data Center ให้เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยกำชับให้หาแนวทางพัฒนา Data Center ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุดครอบคลุม4ด้านสำคัญภายใต้เงื่อนไขดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานการประชุมที่ได้รับมอบหมายจากนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนาย

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและหารือแนวทางการพัฒนา Data Center ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยพิจารณาครอบคลุม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจและระบบนิเวศข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำข้อมูลหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมจะรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากการพิจารณาในแต่ละด้านนำไปจัดทำแนวทางที่เหมาะสมก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบาย Data Center พิจารณาต่อไปทั้งนี้ต้องการให้การพัฒนา Data Center ของประเทศไทยเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประเทศควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศครั้งใหญ่เพื่อสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซักซ้อมการบังคับใช้กฎหมายในประเทศคนต่างด้าวที่กระทำผิดพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานตั้งแต่กระบวนการดำเนินคดีส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรจนถึงการขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้าม
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติตามพรบการเนรเทศและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและในทิศทางเดียวกันซึ่งแนวทางดังกล่าวครอบคลุมการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่เข้าข่ายตามกฎหมายอาทิเข้าข่ายโดยมิชอบทำงานหรือประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโดยมิชอบรวมถึงการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมโดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดช่องว่างและเพิ่มความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้เมื่อมีคำสั่งในประเทศจะดำเนินการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามหรือแบล็คลิสต์ราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ท่ามกลางขุนเขาและพื้นป่าของตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านมีชุมชนเล็กๆที่กำลังบอกเล่าเรื่องราวของการพัฒนาที่ไม่ได้มองเพียงแค่คนแต่ดูแลไปพร้อมกับพื้นป่าที่เป็นต้นทุนชีวิตที่นี่คือโครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2543เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านจูนใต้ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านจากการทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาโดยเริ่มจากสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคือน้ำป่าอาชีพและคุณภาพชีวิตแนวทางสำคัญคือการพัฒนาจากข้างในให้คนในชุมชนมีความรู้มีอาชีพมีพื้นที่ทำกินที่เหมาะสมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่จะขยายผลไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนโดยรวมพื้นที่โครงการครอบคลุม4กลุ่มหมู่บ้านได้แก่บ้านกอกหลวงบ้านกอกน้อยบ้านจุนเหนือและบ้านจุนใต้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากพื้นดินบนภูเขาสู่การเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนได้รับการส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชอาหารทั้งข้าวกล่ำลืมผัวกาแฟชาเมี่ยงและมะแขวนรวมถึงการปลูกไม้ผลเพื่อเป็นธนาคารอาหารช่วยให้ชุมชนมีอาหารไว้บริโภคลดการพึ่งพาจากภายนอกมีการฟื้นฟูป่าไม้ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและไผ่สร้างความรู้และการมีส่วนร่วมของราษฎรในการดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมต่อมาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรอีกครั้งเมื่อวันที่31มกราคม2548ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมให้สนับสนุนการปลูกข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปีขยายการปลูกไผ่ส่งเสริมการเพาะพันธุ์ปลาและปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกแนวทางเหล่านี้ค่อยๆเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนจากการดำรงชีวิตท่ามกลางข้อจำกัดไปสู่การมีความรู้มีทางเลือกและมีอาชีพที่มั่นคงมากขึ้นวันนี้บ้านกอกบ้านจูนจึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ของโครงการพัฒนาแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่คนในชุมชนร่วมกันสร้างอนาคตของตนเองบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติจากพระราชดำริเมื่อกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาสู่การสานต่ออย่างต่อเนื่องในวันนี้บ้านกอกบ้านจูนกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าการรักษาป่าไม่ได้แยกออกจากการพัฒนาคนและการพัฒนาคนก็ไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยการทำลายป่าจากผืนป่าสู่ผืนชีวิตจากพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

พราะเราอยู่ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันความรักความเอื้อเฟื้อและกำลังใจจึงก่อเกิดขึ้นเป็นความสุขในสังคม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดูแลกายผ่อนคลายใจนะครับกับรายการสุขกายสุขใจในทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz อยู่กับผมนะครับยุทธพรบานเย็นตลอดชั่วโมงนี้เลยนะครับมาบูสต์พลังกายชาร์จพลังใจแล้วก็เพลิดเพลินไปกับบทเพลงยาวๆตลอด50นาทีนี้ครับ

0: ช่วงบอกเล่า90
1: คุณผู้ฟังครับมาฝึกนิสัยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เราติดเค็มเรื่องของการฝึกนิสัยไม่ให้ติดเค็มนอกจากตัวเราแล้วก็ฝึกให้กับลูกของเราด้วยนะครับต้องชิมก่อนปรุงทุกครั้งลดการปรุงรสลดความถี่ในการกินอาหารที่มีน้ำจิ้มนะครับใช้เครื่องเทศสมุนไพรแทนเครื่องปรุงรสนะครับเลิกกินผักผลไม้สดแทนผลไม้แปรรูปแล้วก็อ่านฉลากทุกครั้งก่อนซื้อนะครับ

0: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

เนื่องด้วยในปัจจุบันการกระทำความผิดในการใช้รถใช้ถนนซึ่งพบผู้ขับขี่จำนวนหนึ่งที่มีการใช้รถที่ติดป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องสวมป้ายทะเบียนปลอมหรือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งการกระทำที่ผิดกฎหมายตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำว่าการไม่ติดป้ายทะเบียนให้เห็นชัดเจนหรือปล่อยให้เลือนลางจนไม่สามารถอ่านได้ถือว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรถยนต์

0: ักราช2522มาตรา11มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและหากมีการใช้กรอบป้ายที่บดบังตัวอักษรเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา7มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทโดยกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนให้สามารถมองเห็นได้โดยสะดวกและต้องไม่มีการปิดบังหรือทำให้แผ่นป้ายชำรุดอีกกรณีที่น่าเป็นห่วงคือการปลอมแปลงหรือดัดแปลงป้ายทะเบียนเช่นการใช้ตัวเลขหรืออักษรที่ผิดจากป้ายทะเบียนจริงการทำเลียนแบบหรือการแก้ไขข้อมูลถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายซึ่งนอกจากจะฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา60ที่ห้ามมิให้ผู้ใดปลอมแปลงหรือใช้แผ่นป้ายทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วยังอาจเข้าข่ายความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและหากมีการใช้เอกสารราชการปลอมดังกล่าวยังอาจถูกดำเนินคดีเพิ่มตามมาตรา268ฐานใช้เอกสารปลอมอีกด้วยหากประชาชนพบว่าป้ายทะเบียนรถของตนมีสภาพชำรุดสูญหายหรือซีดจางไม่ชัดเจนขอให้รีบดำเนินการขอเปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่โดยเร็วโดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งพื้นที่ใกล้บ้านพร้อมแนบเอกสารได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถสำเนาทะเบียนรถเล่มทะเบียนส่วนกรณีป้ายทะเบียนสูญหายต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจแนบประกอบด้วยซึ่งการดำเนินการดังกล่าวใช้เวลาไม่นานและเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งลดความเสี่ยงหากมีผู้ไม่หวังดีนำป้ายทะเบียนไปใช้ในทางที่ผิด
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: แม่ทำไมไอหนักขนาดนี
3: ้มันรู้สึกระคายคอสิหายใจลำบาก
4: พ่อหวานยังไอเลยเนี่ยแสบจมูกน้ำตาไหลภูมิแพ้กำเริบบ่อยนะเนี่ยช่วงเนี้ย
2: ไปหาหมอเลย
4: ถ้าพ่อไม่เผาขยะเผาหญ้าเอะอะเผาเอะอะเผาอ่ะหนูกับยายก็หายแล้วเชื่อได้เลย
2: เฮ้ยใช่เหรอตอนเผาอ่ะเผาตั้งไกลด้วยนะ
5: ละอองหมอกควันกระจายตัวเป็นวงกว้างหยุดมลพิษคิดก่อนเผาเพื่อเราเพื่อโลก
6: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ

จะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพช่องปากที่ดีฟันจะสวยและแข็งแรงนั่นก็คือการแปรงฟันที่ถูกต้องนะครับประโยชน์ของการแปรงฟันนั้นมีอยู่2 อย่างนะครับคุณผู้ฟังก็คือเพื่อให้อนามัยความสะอาดของช่องปากการแปรงฟันเป็นการขจัดคราบจุลินทรีย์หรือว่าขี้ฟันออกจากปากของเรานะครับก็เปรียบได้กับการอาบน้ำเพื่อขจัดขี้ใครนั่นเองส่วนอีกหนึ่งประโยชน์ของการแปรงฟันนั่นก็คือเพื่อป้องกันฟันผุการแปรงฟันเป็นวิธีการนำฟลูออไรด์เข้าไปถึงตัวฟันของเราฟลูออไรด์ก็จะทำปฏิกิริยากับผิวฟันทำให้ผิวฟันแข็งแรงขึ้นตลอดจนสามารถหยุดการผุของฟันในระยะเริ่มต้นได้นะครับแล้ววันนี้มีโค้ดลับฟันดีที่จะมานำเสนอนะครับให้คุณผู้ฟังได้มีสุขภาพช่องปากที่ดีโค้ดลับนั่นก็คือโค้ดลับฟันดี222นะครับ2ตัวแรกก็คือ2ครั้ง2ต่อมาก็คือ2นาทีและ2ตัวสุดท้ายก็คือ2ชั่วโมงครับ2ครั้งก็คือควรแปรงฟันวันละ2ครั้งในช่วงเช้าและก่อนเข้านอนเพื่อลดแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมในช่องปากของเรา2นาทีก็คือควรแปรงฟันนาน2นาทีด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เพื่อให้แน่ใจว่าแปรงฟันสะอาดทั่วถึงครบทุกซี่ทุกด้านของฟันในปากและ2ชั่วโมงคือควรปล่อยให้ปากสะอาดหลังแปรงฟันไม่ควรรับประทานอาหาร2ชั่วโมงหลังจากแปรงฟันเพื่อให้ฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปากนานที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับโค้ดลับ222นี้ทำได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถเริ่มได้ทันทีเราก็มาเริ่มต้นปีด้วยฟันสวยๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลช่องปากของเราตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนครับ

คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการสุขกายสุขใจหมดลงแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะเต็มอิ่มกับบทเพลงยาวๆตลอด50นาทีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz แห่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์คืนทรัพย์สินผู้เสียหายถูกฉ้อโกงเงินทางออนไลน์แล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์คืนทรัพย์ผู้เสียหายถูกฉ้อโกงเงินทางออนไลน์แล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาท
7: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสถาบันการเงินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.จัดตั้งศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีประชาชนถูกมิจฉาชีพลวงโอนเงินทางออนไลน์โดยได้ดำเนินภารกิจทางการเข้าพื้นที่จับกุมผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุระหว่างกดเงินสดจากตู้ ATM ธนาคารตลอดจนการแกะรอยสืบค้นเบาะแสซึ่งปัจจุบันบัญชีม้ามีการปรับรูปแบบจากบัญชีบุคคลเป็นนิติบุคคลทำให้การสืบสวนดำเนินการได้ยากมากขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่โดยล่าสุดสามารถเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายตามมูลค่าที่ได้รับความเสียหายแล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทผานิชคาดหน้า

0: รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการย้ำนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI หนุนสร้างรายได้อย่างมั่นคง
2: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12-13 กันยายน 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และ e-commerce เพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภัทรศิราพรพิญโยทีมข่าวสวทชนครราชสีมารายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีเปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดกว่า 2,000 รายการลดราคาสูงสุดร้อยละ60
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11-13 กันยายน 2569ณบริเวณวัดโสมสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรโดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าอุปโภคบริโภค10หมวดหมู่รวมกว่า 2,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาลดสูงสุดถึงร้อยละ60พร้อมนำเสนอสินค้าไฮไลท์ราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นกำลังซื้ออาทิไข่ไก่เบอร์ M แผงละ85 บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20 บาทน้ำมันปาล์มขวดละ40 บาทข้าวหอมมะลิ5 กิโลกรัมถุงละ130 บาทรวมถึงการนำผลไม้ตรงจากกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายเพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดเช่นมังคุดกิโลกรัมละ35 บาทและลองกองกิโลกรัมละ25 บาทซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเย็นแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมีทนายอาสาเข้ามาพูดคุยกันนะคะคือทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาทักทายกันแล้วก็รับปรึกษาปัญหากฎหมายด้วยนะคะใครต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันหรือสอบถามปัญหานะคะให้ท่านทนายเกิดผลนะคะได้ช่วยไขข้อข้องใจให้ก็โทรมาได้เลยนะคะ022769717ค่ะหรือ022769721สายด่วน0817159551-3นะคะ

0: คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้ทั้งทางวิทยุนะคะ FM 92.5 MHz หรือว่าระบบ AM 891 KHz ค่ะทาง Facebook นะคะทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ฝากคำถามกันไว้ได้นะคะเราจัดรายการสดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะทักทายกับเราได้นะคะวันนี้ประเด็นที่จะคุยกันเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายเนี่ยเนื่องจากว่าก็มีคนสอบถามมาเหมือนกันนะคะว่าถ้าผู้ที่เป็นผู้พิการทางสมองหรือว่าทางสติปัญญาแล้วเกิดไปทำความผิดอาญาเนี่ยนะคะจะได้รับการยกเว้นโทษหรือว่าลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันเรื่องนี้รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปทักทายกับทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะก็ติดตามสถานการณ์ข่าวกันนิดนึงแล้วกันเพราะว่าในเวลานี้ก็คงจะเป็นประเด็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากสังคมนะคะแล้วหลายๆคนก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะคะนั่นก็คืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะหรือตอนนี้ก็ต้องบอกว่านายอติโชตนะนายอติโชตหรือว่าอดีตพระวชิรญาณ นะคะมีข้อมูลนะคะวันนี้ทางตำรวจเนี่ยเขาก็พูดถึงการจัดตั้งมูลนิธินะคะของนายอติโชตนี่แหละนะคะก็บอกว่าตรวจสอบแล้วนะคะเบื้องต้นพบว่ามูลนิธินี้เนี่ยเพิ่งเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองส่วนจะมีกรรมการเพียงคนเดียวหรือว่ามีบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยเนี่ยตำรวจขอเวลาตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมก่อนนะคะแล้วก็เจตนาที่แท้จริงของการจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยก็ยังไม่สามารถระบุได้แต่ว่าจากพฤติการที่ตรวจพบนะคะตำรวจก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าอาจมีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินแล้วก็มีลักษณะบางประการค่ะที่คล้ายกับการดำเนิน งานของวัดพระบาทน้ำพุนั่นเองยังจำเรื่องของวัดพระบาทน้ำพุได้ใช่ไหมคะตอนนั้นก็เป็นเรื่องโด่งดังเลยทีเดียวเมื่อถามว่าสถานะทางการเงินของวัดตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็อยู่ระหว่างการขอข้อมูลจากทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงค่ะเพื่อตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดนะคะทั้งเงินที่ไหลเข้าไหลออกตรวจสอบที่มาของเงินหรือปลายทางของเงินแต่ละส่วนเนี่ยเพื่อที่จะดูเส้นทางการเงินนะว่ามายังไงไปยังไงนะคะส่วนเรื่องของการจัดทำพระเครื่องรางวัตถุมงคลเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีการทำมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วมีวัตถุมงคลหลายประเภทด้วยกันนะคะแต่ว่าการตรวจสอบรายได้จากส่วนนี้ทำได้ค่อนข้างยากนะคะตำรวจบอกเนื่องจากว่าบางกรณีก็ชำระกันเป็นเงินสดนะหรือว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนก็ยังไม่สามารถระบุได้ทันทีนะคะว่าเงินที่เข้าบัญชีเนี่ยมาเป็นรายได้จากการเช่าพระหรือว่ามาจากส่วนอื่นนะคะตอนนี้ทางตำรวจก็บอกว่าอยู่ระหว่างการนะขอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.อยู่นะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เราก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องราวของนายอติโชตแล้วก็ศิกาเอ๋เนี่ยก็ยังอยู่ในเรือนจำนะคะศาลไม่ให้ประกันตัวนะคะบอกว่ามีโทษสูงนะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะตอนนี้สายของทนายเกิดผลแก้วเกิดเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะทนายเกิดผลคะ
1: สวัสดีครับพี่สุภรัตน์ครับ
0: ค่ะเสียงชัดเจนไหมคะ
1: เมื่อกี้กำลังเกือบจะเรียกสีกาเอ๋ไปแล้วนะคร
0: ับ โอ้ตายเลย อย่าเรียกสีกาอิ๋วแล้วกัน แม่ความจริงเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวโด่งดังเมื่อครั้งก่อนนู้นนะหลายวันทีเดียว
1: นั่น
0: น
1: ่
0: ะสีกาป๊อปสีกาเก็นโอ้เขานี่มาสีกาเอ๋อีกเนาะก็ความจริงแล้วเนี่ยมีคนเขาบอกว่ามันก็อาจจะยังมีอีกนะแต่ว่ามันยังไม่มีการเปิดเผยยังไม่เป็นข่าวหรืออย่างไรนะคะฟังเรื่องนี้เอาเดี๋ยวถามเรื่องนี้ก่อนจะคุยเรื่องอื่นนะมุมมองของทนายเกิดผลค่ะ
1: ครับคือในมุมมองเรื่องที่เป็นประเด็นเรื่องวัดนี้ใช่ไหมครับจริงๆก็เรื่องนี้มันก็ต้องแยกออกไปสองเรื่องอะเนาะเรื่องศาสนาก็ส่วนนึง
0: ค่ะ
1: เรื่องตัวบุคคลก็ส่วนนึงใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ในเรื่องตัวบุคคลเนี่ยเราค่อนข้างจะคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคาดไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าเรื่องพระชั้นผู้ใหญ่ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตที่มันเป็นประเด็นหลายๆเคสหลายวัดอ
0: ่ะ
1: เราก็คาดไม่ถึงอยู่แล้ว
0: ก็อย่างวัดพระบาทน้ำพุใช่ไหมคะที่ทนายเกิดผลก็ไปบ่อยแล้วนั่น
1: โอ้วัดพระบาทน้ำพุที่ผมอกหักเลยนั่นน่ะ
0: อกหักเลยใช่
1: ครับอย่างเนี้ยก็เหมือนกันผมก็เชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาหลายคนก็ค่อนข้างจะรับไปได้แล้ว

0: หวังเหมือนกัน
1: ค่ะค่ะ
0: นะครับแต่เราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าพฤติกรรมของคนจะเป็นแบบนี
1: ้
0: คือผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะที่มาที่ไปเป็นเพราะอะไรไม่รู้แต่ว่าถ้ามันมีเงินมีทองมีศรีกาเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่นะสังเกตดูวัดใหญ่ๆโตๆเจ้าวาดที่มีผลประโยชน์จากเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเน
1: ี่
0: ยมักจะเสียหายมักจะเสื่อมเสียไปในทางที่ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะถ้ามีศรีกาเข้ามาเกี่ยวข้องนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่อยากพลาดพิงถึงใครหรอกแต่ทั้งเจ็ดทุกคดีทุกเคสทุกรายการเป็นอย่างนี้หมดเลย
1: ค่ะค่ะเหมือนกับว่าคือมันก็เป็นเรื่องของกิเลสนะคะรักโลภโกรธหลงนะคะ
0: ครับครับผม
1: พระสงฆ์องค์เจ้าก็เรียกว่ายังโดนศีกาพิฆาตได้อย่างนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของการยักยอกเงินวัดด้วยอันนี้แหละนะ
0: ครับใช่ครับ
1: มันก็โอ้โหตามที่ตำรวจก็แถลงมาหลายร้อยล้านเยอะมากเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มันค่อนข้างจะมันอยู่กับเงินทองและโอกาสที่เขามีโอกาสมากเน
1: ื่อง
0: จากมันเป็นเรื่องของทางศาสนาเรื่องของภายในวัด
1: ค่ะ
0: คนนอกไม่ค่อยมีโอกาสได้ตรวจสอบใช่ไหมครับ
1: มันก็มีคำถามจากสังคมนะคะว่ามันก็เกิดหลายๆเคสที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วตอนนั้นก็จำได้ว่าทางสำนักพุทธเองทางมหาเถรสมาคมเองนะคะทางรัฐมนตรีที่กำกับเองก็ประชุมร่วมกันแล้วก็มีกฎระเบียบอะไรออกมาเข้มงวดมากขึ้นแต่ก็เราก็ไม่รู้นะคะว่าในทางปฏิบัติเป็นอย่างไร
0: คือการเข้มงวดในเรื่องของการประชุมกับกฎมหาเถรสมาคมเรื่องการจะทำบัญชีวัดเนี่ยมันก็มันเป็นการแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่มันไม่มีการเข้าไปสามารถควบคุมได้เพราะว่าถ้าเขาเอาเงินเข้าบัญชีวัดใช่ไหมครับมีการสแกน QR โค้ดเข้าบัญชีวัดหรือบริจาคเข้าบัญชีวัดแล้วออกใบสุทธิใบอะไรต่างๆหรือว่าใบอนุโมทนาบัตรต่างๆมันก็ตรวจสอบได้แต่กรณีที่มันไม่เกี่ยวข้องกับวัดโดยตรงเหรอเช่นก่อตั้งมูลที่ขึ้นมาเป็นแอบแฝงแบบนี
1: ้
0: หรือบริจาคถวายให้กับเจ้าอาวาสโดยตรงโดยส่วนตัวอย่างเงี้ยซึ่งไม่เข้าบัญชีวัดมันตรวจสอบไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ลำบากค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็คงจะต้องมาดูที่พุทธศาสนิกชนนะหรือคนที่จะทำบุญกันนะคะอันนี้มันก็เป็นความอะไรความเชื่อความศรัทธานะบางคนก็ทำบุญไปแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านจะไปใช้อย่างไรจะอยู่ในบัญชีไหนอย่างไรนะคะ
0: ครับ
1: ก็เอาเป็นว่าไม่อยากให้มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะเพราะว่าข่าวเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่มีข่าวอะไรที่มันดีเลยไม่มีแต่ข่าวไม่ค่อยดีทั้งนั้นเลยนะคะ
0: ซึ่งใช่ไหมฮะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเรื่องช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวที่ในทางที่มีปัญหาด้านติดลบประมาณนี้นะครับ
1: ค่ะค่ะแต่เอ
0: าอย่างสังคมปัญหาเยอะช่วงนี้นะครับ
1: สังคมเรื่องยาเสพติดนะคะในนี้ก็ปัญหาเยอะนะยาเสพติด
0: กิจกรรมต่าง
1: ๆค่ะถามทนายเกิดผลในฐานะที่เป็นทนายเนี่ยแล้วก็ก่อตั้งมูลนิธิทนายเกิดผลเพื่อประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านด้วยเนี่ยนะในช่วงนี้มันมีคดีอะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นหรือว่าที่เราเห็นว่ามันเป็นปัญหาสังคมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะ
0: ตอนนี้ปัญหาสังคมส่วนใหญ่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากของเดือนๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อโกงเรื่องอะไรก็ลดลงนะผมยังมองว่าลดลงอยู่นะจากคดีพวกแอปเงินเถื่อนพวกคอลเซ็นเตอร
1: ์ค่ะ
0: ผมไม่ค่อยได้รับการร้องเรียนและไม่ได้รับเรื่องนี้มากเท่าเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมครับ
1: เมื่อก่อนเยอะมากเลยทุกวันเลยนะ
0: ใช่
1: รายการก็ได้รับแจ้งทุกวันเลยตอนหลังก็ลดน้อยลงแต่ก็ยังไม่หมดนะยังมีนะ
0: ยังมี
1: เราก็ยังเห็นมีเห
0: ล
1: ือถูกเรา
0: อีกเหนือกว่าครั้งก่อนเยอะมากเลย
1: ค่ะ
0: แต่ถามว่าปัญหาสังคมก็ยังคงมีอยู่เพราะมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอาชญากรรมสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องของพวกยาเสพติดพวกอะไรเนี้ย
1: ที
0: ่มียิ่งราวลักวิ่งชิงปล้นแล้วช่อโกงก็ยังมีปราบปรามอยู
1: ่
0: แต่ตอนเนี้ยเนื่องจากบัญชีม้าตรวจสอบเยอะมันก็ไปรูปแบบอื่นชักชวนการลงทุนไปอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ครับ
1: เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ฟังข่าวก่อนเข้ารายการคือการเปิดบัญชีม้าเนี่ยมันไม่ใช่เปิดแบบในส่วนบุคคลแล้วนะก็จะทำเป็นนิติบุคคลนะคะเพื่อให้มันดูเนียนมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังเป็นบัญชีม้าอยู่ดีเนี่ยพอดีก็มี
0: ตัวนิติบุคคลที่ตรวจสอบยากมากเลยรู้ไหมครับ
1: ค่ะ
0: คือเขาเอานอมินีขึ้นมาเป็นกรรมการใช่ไหมครับเป็นกรรมการเสร็จแล้วก็มีนิติบุคคลขึ้นมาเปิดบัญชีนิติบุคคล
1: ค่ะ
0: ตัวนิติบุคคลตัวบริษัทตัวห้างส่วนไม่ได้ดำเนินกิจการอะไรแค่เอาบัญชีขึ้นมา
1: ค่ะ
0: จะเปิดเพื่อให้มีการเปิดบัญชีเฉยๆแล้วคนบริหารจัดการเนี่ยก็คือตัวร้าย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโมบายแบงกิ้งหรือว่าไอ้พวกเนี้ยแอปต่างๆพวกเนี้ยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งต่างๆคนร้ายเป็นคนจัดการส่วนคนมีอำนาจคือนอมินีหรือกรรมการบริษัทนั้นไม่รู้เรื่องเขาจ้างให้เป็นก็เป็นใช่ไหมครับทีนี้คนร้ายจัดการกว่ามันจะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบมาถึงนิติบุคคลที่เป็นบัญชีม้าเนี่ย มันยากกว่าบุคคลธรรมดา

0: ค่ะ
1: เพราะว่าบางทีบริษัทมันก็ดำเนินกิจการจริงๆถูกไหมครับดำเนินกิจการจริงๆเพียงแต่ว่ารายได้มันไม่สมเหตุสมผลกับทรัพย์สินที่เข้ามาแบบนี
0: ้ค่ะค่ะแล้วเนี่ยตอนช่วงที่มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะรอบที่ผ่านมาเนี่ยคนโดนเอาชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทอะไรไม่รู้ตั้งเยอะแยะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้นะคะค
1: ่
0: ะพอดีเรื่องบัญชีม้าเนี่ยก็เลยมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยทางทีมงานหลังใหม่แจ้งมาบอกว่าเดี๋ยวจะปรึกษาเกี่ยวกับกรณีของลูกสะใภ้อายุ30ปีเป็นคนพิการประเภท5มีความพิการทางสติปัญญานะคะถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้านี่ดูสิไปหลอกคนที่
1: คือที่คุณวรัตน์ครับเคสนี้คุณป้าโทรมารอบหนึ่งแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: ตอนที่ผมดำเนินรายการไม่ใช่ดำเนินคุณตะวันดำเนินรายการแล้วคุณตะวันโทรมาคุยกับผมเคสเนี้ยลูกสะใภ้เขาไปติดคุกที่ชัยนาทมั้งเคสครั้งหนึ่งแล้วนะครับลองสอบถามดูก็ได้เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าครับลองอีกครั้งหนึ่งก็ได
0: ้ค่ะก็เขาบอกว่าถูกร้อยเปิดบัญชีม้ามีหมายสารมาที่บ้าน3หมายนะคะ3จังหวัดเลยอ่ะมีไปที่ชลบุรีศรีสะเกษแล้วก็น่านนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไปต้องโทษที่จังหวัดน่านก็คือว่า
1: 9เดือน
0: โดนจำคุกไปนะตามข้อมูลนี้บอกว่า5เดือนแล้วก็เพิ่งพ้นโทษมาเมื่อวันที่5ธันวาคมปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ก็คือว่าติดคุกไปแล้วแล้วก็พ้นมาแล้ว
1: เข้าใจคือถ้าเป็นเคสของคุณป้าเคสนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดน่านแล้วก็ศรีสะเกษน่าจะเป็นเคสเดียวกัน
0: น่าจะเป็นเคสเดียวกัน
1: ที่ติดคุกที่จังหวัดน่านนะครับปัญหาคือลูกสะใภ้ของแกคนนี้ยากจนเป็นคนพิการทางสติปัญญาใช่ไหมครับแล้วก็ลูกชายแกเองก็เป็นคนหูหนวกก็เป็นใบ้หูหนวกมาส่วนคุณป้าเองนะจะเป็นคนแก่ใช่ไหมครับคนแก่แล้วก็ไม่ทราบรายละเอียดพอลูกสะใภ้ไปถูกดำเนินคดีก็ไม่มีใครดำเนินการให้ไม่มีใครติดตามเรื่องทีนี้ปัญหาของแกก็เล่าให้ผมฟังว่าพอไปติดคุกอยู่จังหวัดน่านแล้วทีนี้เขาไม่ไปรายงานตัวตามหมายจับในคดีอื่นก็ถูกย้ายชื่อไปที่เบียนบ้านกลางทำให้สิทธิของผู้พิการเนี่ยไม่ได้รับด้วย
0: ไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ
1: ใช่ไม่ได้รับเบี้ยคนพิการปัญหาคือทำยังไงก็อธิบายให้แกฟังไปแล้วว่าเนื่องจากมันมีคดีค้างอยู
0: ่
1: นะครับมันมีคดีค้างอยู่แล้วก็การจะโยกย้ายกลับมาไม่ต้องทำให้คดีมันสิ้นสุดก่อนมันเรียกสองคดีไงมันก็โยกกลับมาไม่ได้เพราะยังมีคดีค้างในทางกฎหมายก็ถือว่าหลบหนีคดีอยู่ใช่ไหมครับเขาก็ต้องย้ายชื่อไปทะเบียนบ้านกลาง
0: ค่ะ
1: แต่ที่ผมก็บอกกับทางทีมงานไปแล้ววันนั้นว่าเนื่องจากมันเป็นปัญหาของผู้พิการมีโอกาสสู้คดีได้นะอยากให้ติดต่อพม.จังหวัดไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดไหนของผู้พิการท่านนี้อยู่จังหวัดไหนลองติดต่อพม.จังหวัดว่ามันมีประเด็นเนี้ยสิทธิผู้พิการมันหายไปแล้วสามารถช่วยเหลือได้ไหมไม่รู้คุณป้าจดเบอร์โทรไปแล้วได้ประสานไปหรือเปล่า
0: เดี๋ยวยังไงหลังไมค์ลองคุยกับคุณป้านะชื่อคุณป้าสมบัตินะคะตามข้อมูลนี้บอกว่าอยู่ปทุมธานีแต่ไม่แน่ใจว่าลูกสะใภ้นี่อยู่ด้วยกันหรือเปล่านะคะค่ะเอาเพราะงั้นเราก็นำมาสู่ไอ้ความรู้เรื่องกฎหมายเรื่องนี้ละกันนะคะกรณีของผู้ที่พิการนะคะผู้พิการทางสมองหรือสติปัญญาที่ไปทำความผิดทางอาญาเนี่ยจะเรียกกันลดโทษหรือยกเว้นโทษอะไรยังไงไหมคะ
1: จริงตามกฎหมายเลยถ้าเป็นผู้พิการถึงขั้นที่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยไม่รู้ว่าอันนั้นคือการกระทำความผิดไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่รู้
0: ผิดรู้ชอบอะไรเลย
1: ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรเลยไม่รู้ว่าอันนั้นคือคนอันนี้คือสัตว
0: ์ค่ะ
1: ถึงขั้นจะเรียกว่าเป็นผู้พิการได้เนี่ยเขาเรียกว่าบุคคลที่คนจริตหรือผู้พิการทางจิตเนี่ยอันนี้กฎหมายไม่ต้องเอาโทษเลยไม่เป็นความผิดเลย
0: แต่ต้องแบบวิกลจริตใช่ไหมฮะที่ต้องไม่ใช่ถ้ายังพอมีสติอะไรอย่างนี้รู้ว่าทำอะไรไปอันนั้น
1: ลดโทษ
0: อันนั้นลด
1: แค่ลดโทษแต่ว่าถ้าขาดสติเลยไม่รู้อะไรเลยเป็นคนบ้าไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องมาผิดแต่ถ้าขนาดนั้นพิสูจน์ได้ว่าตัวเองก็ไม่รู้เรื่องอาจจะลดโทษได้ตาอาจจะดูได้ว่าเขาเพราะว่าการกระทำความผิดของคนเนี่ยมันต้ององประกอบมันคือการกระทำประกอบด้วยหนึ่งมีเจตนาคำว่าเจตนาหมายความว่าเขารู้สึกรับผิดชอบช่วยดีด้วยนะรู้ว่าเขาทำอะไรลงไปด้วยถ้าเขารู้ว่าเขาทำอะไรลงไปเงี้ยเขาผิดแต่ถ้าเขาไม่รู้เลยว่านี่คือการส่งมอบสิ่งผิดกฎหมายให้กับคนร้ายไม่รู้ว่านี่เป็นอันนี้อย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเขาให้ใครเขาไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้ทางกฎหมายถือว่าไม่มีการกระทำไม่ขาดเจตนากระทำความผิดแบบนี้อาจจะต้องยกฟ้องเลยถ้ามีการพิสูจน์ได้น
0: ะ
1: แต่ทางกฎหมายก็ต้องสันนิษฐานว่าคุณให้คนร้ายไปแบบนี้คุณต้องรู้อยู่แก่ใจแต่ให้เป็นคนพิสูจน์ให้เขาเพราะอย่างคุณป้าอธิบายฟังว่า ขาไปสู้คดีก็ไปสู้โดยลำพัง

0: ก็ไม่สู้หรือรับก็ไม่รู้พอถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่รู
1: ้ค่ะ
0: ผมก็พยายามอธิบายป้าฟังว่าจริงๆถ้ามีคนประสานตั้งแต่เริ่มต้นถูกจับแบบเนี้ย
1: ตั้งแต่เริ่มต้นเนาะต้องมีทนายคอยช่วยนะตั้งแต่เริ่มที่โดนหมายเลยแหละ
0: ใช่ครับถ้ามันเริ่มต้นว่ามีคนให้คำแนะนำที่ถูกต้องมีคนดูแลจนจบคดีมันมีโอกาสสู้คดีได
1: ้ค่ะ
0: แล้วผมคุยกับคุณตะวันวันนั้นแบบผมไม่เชื่อหรอกว่าคนนี้ผู้พิการคนนี้จะถูกหลอกทางระบบอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กทางอะไรผมเชื่อว่าคนในหมู่บ้านนั่นแหละที่เป็นคนหลอกลวงเอาเอกสารของเขาไปใช้เพราะอะไรรู้ไหมครับพี่เพราะผมคิดว่าถ้าเป็นผู้พิการถ้าเขาไม่ถึงขั้นว่าผมไม่รู้ว่าเขาพิการระดับไหนแค่ไหนแต่ถ้าบอกว่าเป็นผู้พิการผมคิดว่ากระบวนการในการหลอกทางออนไลน์มันยากจะหลอกผู้พิการไปกดเอกกดบัญชีนั้นเข้าแอปนี้เข้าแอปนั้นมันยากมากเลยครับคนธรรมดาเนี่ยเข้ายากเลย
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอาจจะเป็นคนรู้จักนะฮะหรือคนที่คุ้นเคยคนอยู่ในพื้นที่นั้น
0: ไปหลอก
1: เอาเอกสารอะไรมาอย่างนี้นะฮะ
0: ใช่ครับแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าป้าเขาสอบถามลูกสะใภ้เขาไปแล้วว่าใครมาเอาบัญชีไปเขาตอบไม่ได
1: ้
0: เขาจำไม่ได้เขาไม่รู้จักอย่างเงี้ยมันก็เลยสืบยากหักล้างยากแค่นั้นเอง
1: ค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังถ้าฟังรายการอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นผู้พิการไม่พิการอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้กระทำความผิดหรือมีคนใช้ชื่อเราไปหรือว่าเราไม่ได้มีเจตนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าได้รับหมายมาไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหมายสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เรียกว่าอย่านิ่งเฉยใช่ไหมคะต้องหาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญผู้รู้กฎหมายในการที่จะดำเนินการนะ
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: คือเวลาไม่รู้อะไรให้รีบปรึกษาคนที่คือจะเพิ่งตื่นตระหนกแม้ว่าจะมีหมายมาจริงๆก็จะเพิ่งตื่นตระหนก
1: ใช่บางคนกลัวไงกลัวแล้วก็ไม่หนีเลยอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้บางทีเป็นมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยก็กลัวรีบดำเนินการตามที่เขาบอกให้ทำ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ามันเป็นหมายศาลหมายตำรวจมาจริงๆก็ไปปรึกษาผู้รู้ผู้รู้เบื้องต้นเนี่ยคือเราอาจจะไปคุยกับพ่อแม่นักเรียนนักศึกษาที่เขาจบสูงๆหน่อยหรืออาจจะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านกำนันประมาณนี
1: ้
0: ปรึกษาเขาก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปพบพนักงานสอบสวนตามนัดหมายอย่าหลบหนีถ้าหลบหนีแล้วประกันตัวไม่ได้นะครับก
1: ็
0: ออกหมายจับนะลำบาก
1: ถ้าได้รับหมายเรียกเนาะก็ตามกฎหมายก็คือหมายเรียกครั้งที่หนึ่งไม่ไปก็จะมีหมายเรียกครั้งที่สองไม่ไปก็จะมีหมายจับแล้วครั้งนี
0: ้ถูกต้องครับแต่เนี่ยบางเคสมันอาจจะเป็นเรื่องร้ายแรงกว่านั้นอีกเช่นแต่โทษจำคุกเกินกว่า3ปีเขาอาจจะออกหมายจับเลยก็ได้แบบเนี้ยก็ต้องดูว่าหมายเรียกครั้งที่หนึ่งมันเป็นเกี่ยวคดีอะไรใช่เป็นลักษณะช่อโกงเปิดบัญชีม้าต้องรีบไปเอาหลักฐานไปส่งมอบเขาเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึงแต่การไปแจ้งไปแต่การที่ไปพบพนักงานสอบสวนแล้วแสดงความบริสุทธิ์ใจอ่ะมันเป็นเหตุให้ศาลสงสัยได้ว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้กระทำความผิดก็ได้แต่การที่เราไม่ทำอะไรเลยเราไม่เฉยแล้วพอถามหาหลักฐานว่าแชทลงแชทไลน์อยู่ไหนบอกลบไปหมดแล้วลบทำไมล่ะเพราะปกติอ่ะมีอะไรก็ต้องเก็บไว้ก่อนใช่ไหมครับมีข้อสงสัยอะไรต้องเก็บไว้ก่อนใช่ไหมครับ
1: ค่ะถ้าอย่าง
0: น
1: ั้นก็
0: แนะนำเบื้องต้นนะเก็บหลักฐานได้ก่อนแล้วมีปัญหาเก็บหลักฐานได้ก่อน
1: นะเพราะว่ามันบางทีมันก็มีคนโทรมาหาฉันนะครับปรึกษาหลังไมค์อะไรเงี้ยว่าเจออย่างนี้ควรจะทำยังไงเพราะบางทีเขาโดนหมายเรียกต่างจังหวัดอ่ะไกลๆเลยอ่ะอันนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะฮะ
0: คือหมายเรียกแต่จังหวัดผมเข้าใจนะว่ามันลำบากขึ้นแต่จำเป็นก็ต้องเดินทางไปแล้วบางคนอาจจะถึงขั้นว่าต้องไปประกันตัวแต่ที่นั่นถ้าเราไม่อยากประกันตัวตัวแรกเราควรจะเดินทางไปแต่หมายเรียกครั้งแรกน
1: ะ
0: เพราะถ้าไม่ไปหมายเรียกครั้งแรกโดนหมายจับมันประกันตัวทุกคดีเลยนะมันทีนี้พอประกันทุกคดีไม่มีเงินประกันทุกคดีก็เป็นเรื่องยากแล้วแต่ถ้าคุณไปตามหมายเรียกคุณไม่ต้องประกันตัวน
1: ะ
0: ถ้าไม่มีเหตุให้คุณหลบหนีใช่ไหมครับ
1: มีคนถามว่าแล้วไปแล้วเขาจะจับเลยไหม
0: ปกติถ้าเราไปตามหมายเรียกมันไม่มีเหตุให้หลบหนีไงเขาก็เชื่อว่าเราจะไม่หลบหนีมันก็ไม่มีเหตุให้จับกุมในทันทีใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณไม่ไปเนี่ยเขาเชื่อว่ามีพฤติการหลบหนีเขาต้องออกหมายจับไหมครับ
1: ค่ะค่ะเอานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรือมีปัญหาอย่างไรก็นะโทรศัพท์มาปรึกษาผ่านทางรายการก็ได้นะคะยินดีค่ะเอาละค่ะเราพักสักครู่นึงก่อนนะทนายเกิดผลคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ารับสายกันต่อนะคะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ค่ะกลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็ทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะใครต้องการสอบถามปัญหาก็โทรศัพท์เข้ามาได้ในช่วงนี้นะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์กันอีกครั้งนึงแล้วกัน02-2769-717 นะคะ02-2769-721นะคะแล้วก็0817159551นะคะถึง3นะคะหรือว่าใครที่ชมทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะก็เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะเข้าไปดูทาง Facebook นิดนึงมีคุณอัชราปิ่นทองคุณอเนกพริกไทยนะคะแฟนรายการฟังประจำเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะก็บางคนบอกว่าฟังรายการนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ฟังแล้วได้ความรู้ไปด้วยนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะไปบอกต่อกับคนอื่นๆได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนฟังรายการนี้จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแน่นอนเพราะว่าเราจะย้ำเตือนกันอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพก็มีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบและเดี๋ยวนี้ก็มีการนำเอา AI มาใช้นะคะเลียนแบบเสียงอะไรต่างๆได้หน้าตาต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มิจฉาชีพเขาหลอกความจริงก็ยังเป็นมุกเดิมๆนะคะซ้ำๆเดิมๆอย่างเช่นหลอกให้เรากลัวนะคะว่าเรามีความไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีการต้องเอาเงินให้มาตรวจสอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีก็หลอกไม่ใช่ให้กลัวนะให้รักก็มีนะคะพวกโรแมนต์แกมเนี่ยนะคะบางทีเห็นโอ้ผู้ชงผู้ชายนี่ก็จะมีพวกผู้หญิงนะคะมาเป็นตัวล่อนะคะหลอกคุยนู่นคุยนี่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ชักชวนไปให้ลงทุนอย่างนู่นอย่างนี้นะคะบางคนก็อาจจะเสียเงินเสียทองไปได้เพราะฉะนั้นต้องเอ๊ะไว้ก่อนนะคะคำนี้แต่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยลองเอ๊ะไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาหลอกไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปนะคนที่มีการศึกษาคนที่เป็นด็อกเตอร์เป็นหมอนี่ก็โดนหลอกมานักต่อนักแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคนที่มีเงินเก็บมีเงินก้อนคนที่มีเงินนะคะช่วงเกษียณแล้วเนี่ยนะคะเงินก้อนสุดท้ายบางทีก็อาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกหมดตัวไปได้ก็เราก็ไม่อยากให้ใครถูกหลอกนะคะเตือนไว้ด้วยความระมัดระวังใครมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะอายุมากๆแล้วนะก็บอกท่านด้วยแล้วกันนะคะว่าอย่าได้รับสายนะแปลกๆห หรือว่าให้รีบตัดสายไปหรือถ้าท่านเล่นลองเล่นไลน์เล่น

0: เบสก็ตักเตือนให้เรียกว่าแนะนำให้ท่านระวังตัวด้วยแล้วกันนะคะช่วงนี้ทนายเกิดผลเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะทนายเกิดผลคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะพอดีคุณป้าสมบัติที่เราบอกไปเนี่ยที่แกมีลูกสะใภ้เป็นผู้พิการทางสติปัญญาเนี่ยนะคะพอดีคุณป้าก็อยากจะคุยกับพี่เกิดผลโดยตรงนะคะก
1: ็
0: เด
1: ี๋
0: ยวขออนุญาตส่งสายคุณป้าเข้ามานะคะคุณป้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณป้าอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะ
1: ปทุมค่ะ
0: ปทุมนะคะแล้วลูกสะใภ้ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: เขาก็กลัวตอนนี้เขาก็กลัวเขา
0: อยู่ด้วยกันใช่ไหมอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมจ๊ะ
1: อยู่ในตำบลเดียวกันแต่ว่าอยู่บ้านคนละหลังห่างกันไปสักประมาณ2 กิโล
0: เดี๋ยวฟังทนายเกิดผลแนะนำนะคะ
2: ผมถามนิดนึงครับอีก2คดีที่อยู่จังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัด
3: น
2: นท์นนทบุรีเนี่ยศรีสะเกษกับนนทบุรีมีหมายเรียกแล้วมาให้ไปวันไหนครับทราบไหมว่าตำรวจมีหมายเรียกไปวันไหนหรือว่าจะต้องขึ้นศาลวันไหนทราบไหม
1: มันปีกว่าแล้วนะคะก็จำไม่ได้แล้วก็พอหลังจากที่เขาไปรับโทษที่จังหวัดน่านตำรวจก็มาอีกเขาก็มาถามหาสิริวันฉันก็บอกว่าที่ไปรับโทษอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วเขาก็หายเงียบไปเลยทุกวันนี้ก็เงียบไปเลยค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็รอแต่ว่าเขาจะออกติดตามจับกุมเมื่อไหร่ใช่ไหมครับหรือว่าเราจะติดต่อประสานไปกับเขาไหมว่าเคสของคุณลูกสะใภ้ที่พร้อมจะเข้ามอบตัวสู้คดีอะไรหรือเปล่าเราจะติดต่อเขาไปไหมสภ.อะไรพอทราบไหมครับ
1: ไม่ฉันก็ไม่รู้เรื่องเนาะเรื่องคดงคดีเลยฉัน
0: มียังหมายนี่ยังอยู่ไหมคะหรือว่าไม่อยู่
2: หมายอยู่ไหมมาจากโรงพักไหนจะได้ประสานให้
1: ไม่อยู่แล้วค่ะ
0: หมายถึงว่าหมายไม่มาเป็นปีแล้วใช่ไหม
1: ที่เขามาติดหมายเนี่ยค่ะ
0: ค
1: ือโรงพักที่ปทุมนี่นะคะโรงพักที่คลอง5เนี่ยค่ะ
2: เข้าใจครับแต่ว่ามันจะมีหนังสือแจ้งไงหมายตรงนั้นอ่ะมันจะระบุว่าให้ไปติดต่อโรงพักไหน
0: หนังสือนั้นยังอยู่
2: ไหม
1: ไม่อยู่แล้วค่ะ
0: หนังสือสำคัญไม่อยู่แล้วอ๋อก็เลยไม่รู้ว่าโรงพักอะไรเลย
2: ถ้ามันอยู่ผมยังจะพอซอกขอประสานกับพนักงานสอบสวนได้ว่าเราประสงค์จะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและมอบตัวเพื่อที่จะได้ไม่ต้องวุ่นวายในวันข้างหน้าว่าเพราะไม่ทันตั้งตัวก็มีตำรวจมารวบไปอย่างนี้รู้ไหมครับ
0: ตอนนี้ก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าจะหมายจับหรือว่าจะมาจับเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เราไปถามที่โรงพักที่เขา
0: ที่ปทุมเขาจะรู้ไหม
1: โรงพักที่
2: เขาน่าจะรู้ครับเพราะเขามีสำเนามีข้อมูลอยู่บ้างเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยแต่ถ้าไปโรงพักใครไปหรอป้าไปหรอ
1: เพราะว่าที่โรงพักเนี่ยเขาเป็นคนเอาหมายมาติดนะคะ
2: เข้าใจครับถ้าป้าไปเองน่ะป้าไปเองมันก็โอเคอยู่แต่ถ้าเขาไปแล้วเกิดเป็นหมายจับเขาจับเลยนะ
0: ก็ต้อง
2: อย่าต่อก่อนเพราะได้
0: อย่าให้ลูกสะใภ้ไปป้าไปก่อน
2: ลูกสะใภ้ไปเองเนี่ยถ้ามันเป็นหมายจับแล้วเขาจับเลยนะครับ
0: ป้าไปตามเรื่องก่อนวะนะว่าชื่อนี้นามสกุลนี้ใช่ไหมคะมีคดีที่ไหนยังไงเขาก็ตรวจสอบเช็คกันได้เพราะข้อมูลมันก็ลิงก์กันอยู่แล้วนะ
1: ถ้าฉันไปเขาน่าจะถามว่าพ้นโทษมาจากจังหวัดน่านหรือยังแล้วฉันจะบอกเขาว่ายังไงคะถ้าบอกเขาก็จะมาจากที่บ้าน
2: ถ้าบอกเขาก็อาจจะออกมาตามจับก็ได้เนาะแต่ป้าก็ไม่ต้องบอกก็ได้แค่ว่ามาสอบถามเผื
0: ่อสอบถามว่า
2: สอบถามก่อนว่าตอนนี้ไอ้หมายที่มันเคยส่งมาให้เมื่อปีที่แล้วตอนนี้หนูฉันทำหายอยากรู้ว่าต้องยังไหมยุบไหมอยู่ไหมต้องไปติดต่อใครอะไรเงี้ยประมาณนี้ขอสำเนาเขาได้ครับ
1: ค่ะตอนที่เขามีหมายมาแจ้งจังหวัดน่านเขามาแจ้งอ่ะฉันก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักที่ฉันขึ้นอยู่เนี่ย
2: เข้าใจครับทีนี้ก็เป็นเรื่องโรงพักที่เหลือไงเราจะได้รู้ว่าเขาออกหมายจับหรือยังแต่ส่วนใหญ่ออกหมายจับนะถ้าย้ายทะเบียนบ้านไปแล้วอ่ะส่วนใหญ่ออกหมายจับนะครับเพราะจับตัวไม่ได้ภายใน6 เดือนเขาต้องย้ายทะเบียนบ้านเลย
1: นั่นน่าจะมันนานแล้วด้วยปีฝ่าแล้ว
0: อย่างนี้มันก็มีโอกาสใช่ไหมคะที่เขาจะเรียกว่าดำเนินการตามหมายจับได้ทันที
2: มีโอกาส 90% ขึ้นไปเลยครับ
0: ค่ะแต่เราก็ไม่ควรจะนิ่งเฉยใช่ไหมคะควรที่จะประสานแล้วก็
2: คือ
0: ยังมีพอมีทางสู้ได้
2: ใช่ครับจะผิดจะถูกยังไงผมไม่อยากให้อยู่เฉยเพราะว่าประการแรกอยู่เฉยเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราจะถูกจับเมื่อไหร่พอเราไม่รู้ตัวว่าเราจะถูกจับเมื่อไหร่อ่ะมันจะเกิดปัญหาความโกลาหลเช่นถูกจับตอนเย็นอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ถ้าเราจะต่อสู้คดีเนี่ยเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลย

0: พอถามอะไรเขา
1: ผมถามป้าผมถามป้าหนึ่งสิครับผมถามป้านี้เดียวลูกสะใภ้ของป้าเป็นผู้พิการอะระดับสติปัญญาระดับ5เนี่ยถึงขั้นคุยรู้เรื่องพูดจารู้เรื่องหรือสอบถามอะไรรู้เรื่องไหม
0: เขาพอพูดรู้เรื่องค่ะแต่เวลาเขาของขึ้นเขามาก็จะเอะอะโวยวาย
1: เ
0: ขาไล่แทงไล่ทำ
1: เรื่องแต่เขาให้การอะไรไม่ค่อยชัดเจนเท่านั้นเองใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นเป็นคนเสียสติจนไม่รู
0: ้
1: ชอบจะดีแล้วใช่ไหม
0: ค่ะคือบางครั้งเขาก็ดีบางครั้งเขาก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็ลุกมาเต้นรำอะไรอย่างเงี้ย
2: คุณป้าขาแล้วมีการไปมีการทานยาหรือไปรักษาอะไรต่อเนื่องไหมคะ
0: ก่อนที่จะไปรับโทษเขาทานอยู่ค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่หมดจากที่กลับมาเนี่ยเขาไม่ยอมทานนะคะจะชวนไป
1: หนักไหม
0: ตอนนี้เขา
1: ตอนนี้พอมอจังหวัดเขาว่ายังไงบ้างครับเขาเข้ามาดูแลเหมือนเดิมไหมหรือว่าเรียกป้าได้สอบถามไปไหมว่าสิทธิของผู้พิการเป็นยังไงบ้างตอนนี
0: ้ยังไม่ได้โทรไปเลยอะค่ะ
2: พอมอเขาเคยมาหาที่บ้านไหมคะ
0: ไม่เคยอะค่ะเขาเคยแต่มาตอนนั้นที่ลูกชายเรื่องลูกชายเป็นใบ้อะค่ะตอนนั้นเขามาอยู
2: ่โอ้เนี่ยปัญหาของคุณป้าเนี่ยทั้งลูกสะใภ้ก็มีความพิการทางสมองทั้งลูกชายก็มีความพิการเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นบอกลูกชายก็หูหนวกด้วย
1: ตอนนี้ป้าครับขออนุญาตถามนิดนึงครับป้าอยู่อำเภออะไรตำบลอะไร
0: อยู่ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงค่ะ
1: เอางี้นะครับผมขออนุญาตพี่สุภรัตน์ด้วยนะครับว่าขอให้ทีมงานขอที่อยู่ประสานงานวันสัปดาห์หน้าผมขออนุญาตไปพบป้ากับลูกพระลูกป้าลูกสะใภ้ป้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: เผื่อมีอะไรช่วยเหลือได
2: ้อ๋อนะ
0: ได้ค่ะ
2: นะคลองหลวงปทุมธานีนะคะคลอง5นะคะ
1: เดี๋ยวผม
2: นะไม่ไกลจาก
1: ผู้ประหารเดี๋ยวผมแวะไปหา
2: ขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยคุณป้าบอกว่านอกจากลูกสะใภ้ลูกชายนี่มีพิการทางด้านไหนนะทางหูใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีอีกคนหนึ่งเหรอคะเห็นบอกมี3คนที่เป็นผู้พิการ
0: อันนี้เขาพิการหรือเปล่าฉันก็ไม่ทราบค่ะแต่เขาสมาธิสั้นเนี่ยจะถือเป็นคนพิการหรือเปล่าฉันก็ไม่รู
2: ้เป็นใครคะ
1: ผมสม
0: าชิกเขาค่ะ
2: อ๋อหลานใช่ไหม
0: หลาน
2: อ
0: ๋
2: อ
1: ค
2: ือ
1: ที่สุภรัตน์ผมไม่ได้นั่นหรอกเรื่องคดีก็ส่วนหนึ่งผมจะไปดูว่ามันเป็นยังไงคืบหน้าแค่ไหนแต่เป็นเรื่องหนึ่งผมอยากจะไปประสานกับพม.ดูว่ามันมีช่องทางในการช่วยเหลือน้องเหล่านี้ได้ไหม
2: ต้องช่วยเบื้องต้นกันก่อนเพราะว่าเนี่ย
1: ยังไงฝากทีมงานประสานกับป้าด้วยนะครับแล้วก็ช่วยประสานให้เบอร์โทรคุณหน่อยผมจะหาป้าตัวละครทุกครับ
2: คุณป้าอยู่บ้านทุกวันไหม
0: อยู่ค่ะแต่ต้องโทรบอกล่วงหน้านิดนะคะ
2: ได้เราทราบคุณป้าบอกที่อยู่มาแล้วแหละนะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็มีแล้วนะเดี๋ยวยังไงทีมงานส่งรายละเอียดให้ท่านทนายเกิดผลแล้วก็จะลงไปเยี่ยมที่บ้านนะดูว่าจะยังไง
1: ประมาณสัปดาห์หน้านะประมาณวันอังคารพุธครับ
2: วันอังคารพุธหน้านะคะ
0: เดี๋ยวค่ะอยากถามคุณทนายสักนิดนึงว่าอย่างเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนพิการไหมคะ
1: ผมไม่รู้ว่าเขาจัดระดับใดถึงจะเลือกผู้พิการได้ครับเพราะว่าบางคนสมาธิสั้นมันก็ไม่ถึงขั้นจะเป็นผู้พิการได้นะเป็นเรื่องของอารมณ์เฉยๆก็มีบางทีเป็นผู้พิการได้อันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆมันใครทำวิจัยหมอนั่นใครตอบไม่ได้ครับ
2: เดี๋ยวถามก่อนคุณป้าหลานอ่ะที่บอกสมาธิสั้นเนี่ยอายุเท่าไหร่คะ
0: 6ขวบกว่าๆค่ะ
2: 6ขวบกว่าๆเป็นลูกของลูกชายเนี่ยนะที่เป็นพิการทางหูเนี่ยนะก็คือแสดงว่า
1: หาหมอมั้ย
2: รักษาอยู่ไหมคะ
0: หาอยู่ค่ะตอนที่อยู่อนุบาลก็หาอยู่ค่ะแล้วหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ขึ้นปอก่อนเขาจะดูพฤติกรรมว่าจะเรียนรู้เรื่องไหมจะมีสมาธิ
2: อ๋อคือตอนนี้ก็เรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แสดงว่ายังอยู่ภายใต้การดูแล
2: ภายใต้การดูแล
1: ครูอยู่
2: ค่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวครูเขาประเมินครับเพราะว่าครูกับฝ่ายพม.เขาก็ประสานกันดำเนินการทำดูติดต่อกันอยู่เรื่อยๆครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิพลเรือนครับ
0: แต่เขาเคยถามครูเขาว่าพระสิทธิ์เรียนเป็นยังไงมั่งเขาก็บอกเขาเรียนได้นะไปได้กับเพื่อนๆนะเขาก็ว่าอย่างเงี้ย
2: ค่ะค่ะทีนี้ลูกชายของคุณป้าอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ทำงานได้ไหม
0: เขาทำได้แต่มันไม่มีงานนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือเขาก็ไม่ได้ไปทำงานแบบที่ว่าต้องมีความรู
2: ้
0: คือเขารับจ้างแต่เขาไม่ค่อยมีงานจ้างอะค่ะนาน
2: ๆ
1: เจ๊ข้อเป็นพ่อป้าขอถามนิดนึงครับ ลูกสะใภ้ของป้าเนี่ยเป็นผู้พิการสติปัญญาตั้งแต่เกิดหรือมักเป็นภายหลังครับ
0: ฉันก็ไม่ทราบอะค่ะคือเขามาจากเขาเป็นเด็กกำพร้ามาจากบ้านลาดวิถีอะค่ะ
2: แล้วก็มาอยู่กับลูกชายแล้วลูกชายพิการมานานหรือยังคะ
0: ลูกชายนะ

0: หลานสาวค่ะ
1: หลานอีกคนใช่ไหมหลานที่ไม่ได้เป็นสมาธิสั้น
0: ไม่ใช่ไม่ใช่หลานสาวตอนนี้อายุ30แล้วค่ะ
1: หลานสาวโอเค
2: คือผมอยากรู้ข้อมูลทั้งสองเรื่องคือเรื่องของกม.ก
1: ับ
2: สองเรื่องของคดีเผื่อมีความคืบหน้าผมอาจจะดูแลช่วยเหลือได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมสงสารนะว่าเขามีโอกาสที่จะลุกขึ้นต่อสู้เลยไหมตอนนี้
0: เขาไม่อยากให้ได้เขาได้เงินคนพิการเพราะว่าเขาไม่มีรายได้อะไรเขาก็ต้องไปเอาข้าววัดมากินทุกวัน
2: ไอ้เงินคนพิการก็ส่วนหนึ่งอะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการได้อะไรได้บ้างผมจะประสานให้แต่ว่าเรื่องคดีสำคัญกว่าเห็นไหมครับผมเป็นห่วงเรื่องนี้มากกว่าเงินไม่ได้ทั้งต้องไปติดคุกอีกเป็นปัญหาใหญ่กว่าอีกไง
1: ค่ะค่ะ
0: อย่างนี้อยากทราบว่าอย่างมันจะมีการที่ว่าเขาปล่อยไปเลยมีไหมคะหมายถึงไม่จับอะค่ะมีไหมคะ
1: อันนี้ข้อต่อสู้
2: เรื่องนี้ว่าตำรวจเขาใช้ดุลพินิจยังไงถ้าเขามองว่าในขณะการทำความผิดจะคุยเรื่องเขาก็อาจจะไม่ปล่อยแต่ถ้ามันเป็นท่านที่ว่าเอ้ยผมเชื่อว่าตอนที่มีคนมาหลอกเขาไม่รู้เรื่องจริงแบบนี้เขาอาจจะปล่อยก็ได้เดี๋ยวผมจะพยายามดูว่ามันช่วยอะไรได้บ้างอาจจะทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปถึงผู้กำกับอาจจะทำหนังสือร้องขอความไปยังพนักงานอัยการอาจจะได้ความเป็นธรรมถึงชั้นตรงนี้ก็ได้
1: ค่ะ
2: แต่มันไม่มีข้อมูลไงมันไม่มีข้อมูลแล้วผมต้องติดต่อสน.ไหนใครเป็นพนักงานสอบสวนดูแลคดีนี้ถ้ามันมีข้อมูลอ่ะมันไปต่อได้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวถ้าทนายไปถึงบ้านแล้วเนาะคงจะมีข้อมูลมากขึ้นนะคะทีนี้ย้อนไปนิดนึงขอย้อนนิดนึงว่าสาเหตุที่ลูกชายคุณป้าเนี่ยโดนคดีเกี่ยวเรื่องบัญชีม้าเนี่ยคุณป้าพอจะรู้ไหมว่าโดนใครหลอกหรือว่ายังไงหรือว่าเขาเล่นโทรศัพท์มือถือไหมหรือว่ามีใครมาหาอะไรยังไงไหม
0: เขามีเพื่อนทางโทรศัพท์นะคะแล้วอยู่เพื่อนก็ชักชวนว่าเออเปิดบัญชีจะได้ตังค์ใช้อย่างงู้นอย่างนี้
1: ค่ะ
0: เขาก็พากันไปโดยที่ฉันไม่รู้มารู้
2: พากันไปหมายถึงไปกันหลายคนหรือครับ
0: ก็มีเพื่อน
2: พากันไปกันกี่คน
0: ก็เขามีคนเห็นนะฉันก็ไม่เห็นว่ามีเพื่อนผู้หญิงคนนึงแล้วก็มีผู้ชายตัวโตๆหน่อยค่ะ
2: ไม่ใช่คนที่ไปกับเขาเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันหรือเป็นคนที่อื่นมาแล้ว
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่
1: คุณป้าไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักค่ะ
1: แล้วตอนที่ไปเนี่ยมีคนเห็นใช่ไหมคะ
0: ค่ะมีคนเห็นว่ามารับอะค่ะ
1: แล้วลูกสะใภ้เขาบอกได้ไหมว่าเพื่อนคนนี้เป็นใครยังไงเขาติดต่อได้ไหม
0: ติดต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเขารู้ตัวแล้วค่ะเขารู้ตัวว่าเขาหลอกอะไรเงี้ยเขาน่าจะรู้ตัวแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็รู้สึกจะโดนคดีแบบยาบ้าบ่อยมากเห็นเขาเล่า
2: แล้วทำไมป้ารู้ว่าเขาโดนคดียาบ้าหมายความว่ายังไงหมายความว่าป้าเคยรู้จักประวัติผู้หญิงเพื่อนคนนี้เหรอ
0: เขาว่าโดนคดีบ้าบ่อยมาก
1: ใครบอกคุณป้าคะ
0: สิริวรรณนะคะ
1: ลูกสะใภ้บอกเหรอ
0: ค่ะ
2: เพื่อถ้าลูกสะใภ้บอกแสดงว่าเขารับรู้นะ
1: ลูกสะใภ้ยังก็แสดง
2: สอบสวนเขาต้องใช้ลูกสะใภ้ต้องบอกว่าไม่ถึงขั้นจะตายเด
0: ้อเขารู้แต่คือรู้เป็นบางครั้งก็รู้
1: บางครั้งรู้บางครั้งไม่รู
0: ้บางครั้งเราพูดอะไรเนี่ยเขาก็ไม่รู้บางครั้งพูดก็เออจริงนะแม่เนาะเออจริงนะแม่เนาะเขาก็อย่างเงี้ย
1: มันก็เหมือนกับคนร้ายเขาก็ใช้ช่องทางตรงนี้เหมือนกับว่าพูดอะไรแบบให้หลงเขาเชื่อคนง่ายอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
2: ผมเข้าใจคือภาพออกอยู
1: ่ค่ะค่ะ
2: ผมเลยไม่แปลกใจที่ตำรวจเขาเห็นเพราะว่าเห็นคุณป้าว่าตำรวจก็เคยได้บัตรประจำตัวผู้พิการไปแล้วใช่ไหมคุณป้าในที่จังหวัดน่านใช่ไหม
0: ไหนคะยังไง
2: ป้าเคยให้บัตรประจำตัวผู้พิการของลูกสะใภ้ให้ตำรวจไปแล้วใช่ไหม
0: ให้ค่ะให้ทั้งที่สน.ของบ้าน
2: สน.ที่สงสัยว่า
0: ใครอะค่ะ
2: เขาน่าจะสอบสวนแล้วรู้บ้างไม่รู้บ้างนี่แหละเป็นประเด็นให้เขาต้องส่งให้สู้ศาลพิจารณาเอา
0: ใช่แล้วก็
2: ถ้าเขาไม่รู้จริงตำรวจน่าจะไม่ส่งตัวไงครับแต่นี่เขาคุยแล้วพอจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างตำรวจก็คงตัดสินใจไม่ได้ให้ไปสู้คดีเอาให้ศาลตัดสินเอาประมาณนี
0: ้บัตรโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่เขาเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะฐานฉันให้เขาไปหมดทุกอย่างเลย
2: โรงพยาบาลศรีธัญญามีฐานข้อมูลอยู่ใช่ไหมครับมีเวชระเบียนมีประวัติผู้ป่วยอยู่ใช่ไหม
0: ม
2: ี
0: น
2: ะ
0: มีบัตรค่ะบัตร
1: มี
0: บัตร
2: โอเค
1: มีบัตรผู้ป่วยด้วยนะ
2: โอเคโอเคได้
1: ค
2: ่
1: ะค่ะ
0: หมดเลย
1: เหมือนกับตำรวจก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้พิการทางสติปัญญาเนาะเคยเป็นผู้ป่วยด้วยแต่ก็ยังส่งฟ้องศาลอยู
2: ่เพราะว่าดุลพินิจตัวเดียว
1: ดุลพินิจเน
2: า
1: ะ
2: แล้วแต่ไปสู้คดีเอาประมาณนี้เลย
1: แล้วตอนที่ขึ้นศาลเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ย

0: ารตัดสินโทษเท่าไหร่คะที่ไปติดอยู่เนี
1: ่ย9เดือนค่ะ9เดือนจะติดจริง5เดือน
0: ติดกี่เดือน
1: 9เดือนค่ะ
0: ติดจริงๆกี่เดือนคะ
1: 9เดือนนะคะ
0: คือติด9เดือนเต็มเลยเหรอฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพ้นมานานแค่ไหนล่ะคะ
1: เขาเพิ่งออกมาเมื่อวันที่วันที่28เนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
0: 28กรกฎาคมเนี่ยเหรอ
1: วันพ่อรัชกาลที่10เนี่ยแหละค่ะ
0: ที่8กรกฎาคมเพิ่งพ้นออกมา
1: ค่ะ
0: โอ้แล้ว9เดือนแล้วไปอยู่ในเรือนจำแล้ว
2: จะกินยา
0: ไม่ได้ทานยาแล้วออกตอนออกมาถึงบ้านเป็นยังไงคะ
1: ไม่ทานไม่ได้ทานยาเลย
2: ไม่แล้วแล้วเขาออกมาจากเรือนจำที่จังหวัดน่านเขากลับบ้านได้ยังไงครับ
1: ก
0: ็ป้าไปรับหรือไง
2: เจ้าหน้า
1: ที่เจ้าหน้าที่เขาส่งขึ้นรถมาค่ะ
0: เจ้าหน้าที่พามา
1: เจ้าหน้าที่ก็ส่งขึ้นรถประจำทางมาค่ะ
2: อ๋อแล้วเขานั่งรถไปมันต้องหลายต่อหรือเปล่าเมื่อหรือไปลงปทุมถึงบ้านเราเลยเหรอ
1: คือมาลงที่รังสิตนะคะแล้วเขาก็นั่งแท็กซี่มาบ้าน
2: อ๋อแสดงว่าจะพอรู้เรื่อง
0: ยังเดินทางกลับบ้านได้เดินกลับบ้านได้ถูก
1: แล้วตอนที่อยู่ในนู้นก็ยาเยอะก็ไม่ได้กินแล้วเขาก็ฝังเข็มไว้ก็ไม่ได้เอาออกจนเขากลับมาในฉันก็พาไปเอาออก
2: ฝังเข็มอะไรครับป้า
1: ฝังเข็มยาคุมอะค่ะหมดอายุตั้งแต่อยู่ในเรือนจำเพราะทางนู้นเขาก็ไม่ได้ดูแลอะไร
0: แล้วกลับมาแล้วเท่าที่คุณป้าดูสภาพร่างกายจิตใจเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่พ้นโทษออกมาแล้วเขามีอาการยังไงบ้าง
1: เขากินไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะว่าเขาทางนู้นมันเขากินข้าวเหนียวอะค่ะหอม
2: น้ำไม่ใช่หมายถึงว่าตอนที่เขาออกมาแล้วอ่ะมาอยู่บ้านปัจจุบันนี้เขากลับมาปกติบ้างหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้ทานยาและไม่ได้ทานหมอ
0: จากการเขาแย่ลงไหมการเขาแย่ลงไหม
1: ก็มีแย่ลงเหมือนกันนะคะของขึ้นบ่อยไหมถึงเวลาแบบ
0: อารมณ์ขึ้น
1: มากเนี่ย
0: โกรธง่ายหงุดหงิดง่าย
1: ค่ะ
0: เคยมีอาการแบบว่ามีการลงมือลงไม้ทำร้ายร่างกายอะไรมีไหมคะ
1: มีค่ะเขายังเคยมีไล่แทงฉันเลยก่อน
0: มีไล่แทงเลยเหรอ
1: ค่ะมีค่ะ
0: แต่ตอนนี้กลับมาทานยาแล้วเนาะ
1: เขาไม่ยอมไปอะค่ะถ้าอยากคุณถ้าคุณทนายลงมาก็ดีแล้วอยาก
0: ไม
1: ่พูดให้หน่อยว่าให้เขายอมไปเอายากินอะค่ะ
0: โอ้สงสัยต้อง
2: เดี๋ยวให้ทีมงานประสานกับผมแล้วก็ทีมงานประสานก่อนผมเดินทางช่วยประสานไปที่พม.จังหวัดปทุมธานี
0: ด้วย
2: กันนะ
0: ครับเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ฟังอยู่ประสานพม.ปทุมธานีแล้วก็ได้จะได้แบบว่าไปลงพื้นที่พร้อมกันเลย
2: ใช่ครับ
0: ก็ดีนะ
2: จะได้เขาเข้ามาดู
0: แล้วให้พม.ไปดูด้วยทีเดียว
2: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยอาการก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณป้าก็จะเรียกว่าอาจจะเป็นอันตรายนะในอนาคตด้วย
2: เด็กด้วยไงลูกของเขา
0: ลูกของเขาอีก
2: สมาธิสั้นแล้วแม่คุมอารมณ์ไม่ได้แล้วเขาก็มีผลกระทบทางครอบครัวกันอีกไง
1: เขาบอกขอโทษนะคะเขาบอกข้าไม่กินหรอกตอนที่อยู่พม.ข้ายังแอบทิ้งเลยเขาว่าอย่างเงี้ย
2: เข้าใจแหละเขาป่วยไงผมเข้าใจเรื่องนั้นอยู่เขาป่วย
0: ค่ะคือคนป่วยอะนะยังไงเขาก็ไม่ยอมไปแต่เราก็ต้องมีวิธีการที่จะพาเข้าไปแล้วให้ทางพม.นะ
2: โอเค
0: ได้ค่ะนะคุณป้านะอาทิตย์หน้านะทนายเกิดผลบอกว่าเดี๋ยวจะลงไปเมื่อไหร่เดี๋ยวโทรศัพท์ไปนะคะประสานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะจะติดตามกับท่านทนายเกิดผลอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณป้ารักษาสุขภาพด้วยนะคุณป้านะ
1: นะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณ
0: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะวัฒนายเกิดผลค่ะเคสนี้นี่ต้องลงไปดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรก็ฟังดูแล้วเนี่ยมีผู้พิการทั้งลูกชายทั้งลูกสะใภ้ทั้งหลานที่สมาธิสั้น
2: คือผมเป็นปัญหาสังคมเลยผมก็เลยอยากมันควรจะไปดูคือจริงๆเรารับฟังปัญหานะเราอย่างเวลามีใครโทรมาในรายการเราก็อยากจะช่วยใช่ไหมครับแต่บางทีมันก็ออกตัวมากไปนะเพราะต
0: ้
2: องมาเป็นแบบมันอาจจะมีทำให้คนอื่นมองได้ว่าเอ๊ะทำไมมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากออกตัวมากแต่ว่าเนี่ยมันเรื่องที่น่าสงสารจริงครับ
0: มันเคสที่เป็นปัญหาสังคม
2: เป็น
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ว่าความจริงแล้วเนี่ยในแต่ละบ้านเนี่ยอย่างผู้นำท้องถิ่นก็มีส่วนนะคะเขาก็ต้องรู้ว่าบ้านไหนมีปัญหาบ้านไหนมีผู้พิการมีผู้สูงอายุใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าถึงแล้วแหละ
2: ถ้าอย่างนั้น

0: รบกวนทีมงานช่วยถามป้าหน่อยว่าอยู่ตำบลอะไรเผื่อมีเบอร์โทรศัพท์ของอบต.หรือผู้ใหญ่บ้านกำนันนะผมจะได้ช่วยโทรสอบถามคือว่ามันเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาจะรู้เรื่องมากกว่าผมผมจะได้ลงไปเผื่อลงไปแล้วมันตั้งหลักได้ง่าย
1: ค่ะค่ะ
0: เริ่มต้นได้ถูกใช่ไหมครับ
1: อยู่ตำบลคลอง5นะฮะอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวทนายเกิดผลรับอีกหนึ่งสายในช่วงเวลาที่เหลือนี้นะคะพอดีมีคนโทรมาคุณรัตนาต้องการปรึกษาเรื่องที่ดินปัญหาทางเข้าออกนะฮะคุณรัตนาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุภลักษณ์ค่ะ
1: เชิญค่ะที่ดินตรงไหนคะจังหวัดอะไร
2: สุพรรณบุรีอำเภออู่ทองค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงคะ
2: มันไม่ได้ทางเข้านะคะเขามาลักวัดแล้วมาเจอเอาเขาลือหมดเลยวันที่16มิถุนามาครั้งแรกนะมาลักวัด
0: ก็แค่จะไปฉีดยาเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวตั้งหลักก่อนนะที่เป็นของใครครับ
2: ที่ของฉันเนี่ยที่บ้านใกล้เคียงกันเนี่ย
0: เป็นที่บ้านของป้ามีเอกสารอะไรครับ
2: ก็มีโฉนดค่ะ
0: บ้านเป็นโฉนดใช่ไหม
2: พ่อแม
0: ่บ้านที่ดินเป็นโฉนดเนาะตอนเขามาลังวัดคือที่ดินข้างเคียงลังวัดใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เขามาที่ดินข้างเคียงลังวัดเนี่ยเขามีหนังสือแจ้งไหมก่อนลังวัดเนี่ยหรือว่าเขาไปเอาเอกชนมาลังวัดหรือว่าที่ดินจังหวัดมาลังวัดให
2: ้เขาไปบอกว่าใครมาวัดมาเจอเอาแล้วก็ถามพอเขาเห็นฉันเขาบอกว่ามาเซ็นเลยฉันก็บอกว่าเซ็นเรื่องอะไรคุณเป็นเจ้าหน้าที่ทำไมไม่ใบข้างเคียงไม่มาบอก
0: เขาบอกว่า
2: เขาก็ไม่ว่าอะไรน้องมาเจอก่อนฉันมาเจอที่หลังแบตฉันไม่ค่อยดีมันจะหมดแต่ทนายโทรศัพท์มันไม่ใช่เขี่ยมันมือถือ
1: ตกลงพูดว่าไม่ได้เซ็นอะไรไปนะ
2: ก็เซ็นไปแล้วค่ะ
0: เซ็นไปแล้ว
1: ยังไง
2: เออทีนี้พอทีนี้เสร็จเขาหาว่าฉันละโกงฉันไม่ได้โกงทีนี้วันที่27เขามาวัดก็ห้ามเขาไม่ฟังก็ไม่ได้เซ็นพออยู่ต่อมา28ไปแจ้งความที่อู่ทองเขามาวัดจนเสร็จเลยเขาเอาหมุดมาลงทางบ้านฉันเสามาแล้วก็ลื้อเสาพ่อสมัยเกิดมาแล้วกองสิทธิ์เกิดอยู่ที่นี่เลยจนฉัน72แล้วเนี่ยแล้วลี้ต่อมาเขาก็มาประนีประนอมมาขอลาวัด
0: ปีไหนค่ะปีไหนพูดถึงปีไหนเนี่ย
2: ฮะ
1: นี่ตั้งแต่ปีไหนอะจ๊ะ
0: ที่เขามาลาวัดปีไหนเนี
2: ่ยเนี่ยเมื่อวันที่26มิถุนาเนี่ย
1: ปีนี้นะ
0: ปีนี้ใช่ไหมครับอ๋อ
2: ยี่สิบเจ็ดมิถุนาเนี่ยปี68เนี่ย69เนี่ย68อ่ะ68นี่มันจะเข้า2ปีแล้ว
0: ผมถือว่ามันเร็วมากเลยที่พูดเรื่องนี้แสดงว่ามันเป็นปีแล้วอ่ะ
1: ปีที่แล้ว
2: ทีนี้มันก็ถ่วงเวลาฉันไม่รู้หนังสือเซ็นอะไรแต่ชื่อมือถือฉันก็ใช้มือกดเอาไม่มีมือเขียนเขาถ่ายภาพถ่ายวุฒิทนายก็ของเขากรมที่ดินก็ของเขาตำรวจก็ของเขาเขาบอกมาเลยศาลก็ของเขาตอนนี้เขากำลังฟ้องฉันอยู่จะทำยังไงดี
0: เขาฟ้องยังครับเขาฟ้องยัง
2: เขาฟ้องเนี่ยฟ้องแล้วฉันไม่มีเงินสู้เขาม
0: ีหมายศาลมาแล้วใช่ไหมครับ
2: กามีมาแล้วทีนี้
0: เขาให้ไปขึ้นศาลเมื่อไหร่เขามีหนังสือให้ป้าได้รับหมายเมื่อไหร่ครับ
2: ไม่ได้ขึ้นหรอกก็จ้างทนายไปไม่มีเงินในทนาย
0: ต้อง
2: ไปรออย
0: ู่
2: ข้างหน้าฮะ
0: โอ้มันผ่านไปแล้วเหรอศาลตัดสินไปแล้วเหรอครับ
2: ศาลตัดสินแล้วทีนี้จะมาวัดฉันเลยบอกว่าแบ่งคุณละครึ่งแต่ฉันต้องวัดเอาของฉันให้เต็มเพราะฉันครองสิทธิ์มานานแล้วคุณมาซื้อตั้ง30พึ่งได้3-4ปีคุณมาอยู่คนที่4เขามาซื้อไม่เห็นมีปัญหาเพราะฉันทำมาตั้งแต่ฉันยังไม่เกิดแต่งงานกับแม่ที่ตรงเนี้ย3งาน78ตารางวาทีนี้โทรไปประนีประนอมที่กรมที่ดินนี่แหละเขามาวัดวันที่25สิงหาก็ไปฟังมกราวันที่9พอไปทีนี้ผู้โอวโสอ่ะเขาก็คุยว่าจะเอายังไงดีป้าบอกฉันไม่ยอมหรอกเพราะเขามาลักวัดมันไม่ได้ที่ไอ้นั่นมันเป็นที่ที่ขโมยลักทำให้ฉันเสียทรัพย์ทีนี้เขาหาว่าที่พิพาทกันจะพิพาทได้ยังไง6คนนะเขาให้ใบหมดเลยแต่ทิศเหนือฉันอยู่ทิศเหนือ
1: คุณป้าอ๋ออย่างนี้พอดีเวลาเราหมดพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเคสนี้เนี่ยขอปรึกษาหลังใหม่นิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทนายกับคุณป้าหลังไม่นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานเพราะว่าเราจะต้องไปเข้าข่าวด้วยนะคะค่ะต้องขอไปคุณผู้ฟังนะเคสนี้เดี๋ยวยังไงเรามาตามต่อเนื่องต่อในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทนายเกิดผลหน้าไม้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอหลังไม้แป๊บหนึ่งค่ะค่ะแล้วพบกันกับรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่38มีจิตเกษตร หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: ทุกปัญหาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษและคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดสนับสนุนการทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไถฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
10: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
9: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
10: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
9: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
10: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษและคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดสนับสนุนการทำงานเชิงรุก
11: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: จังหวัดนราธิวาสจัดงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประชาชนกว่า 15,000 คนร่วมชมขบวนแห่ทางบกเฉลิมฉลอง111ปีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กันยายนนี
12: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานปล่อยขบวนแห่ทางบกในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 15,000 คนร่วมชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของขบวนแห่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 111ปีนราธิวาสปวงราชแท้สองเทิดพระเกียรติเกิดก้องน้อมคารวาลัยมีขบวนแห่รวม17ริ้วขบวนหลักสะท้อนประวัติศาสตร์อัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาสทั้งขบวนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคุชสีขบวนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานการประชันเสียงนกเขาชวาขบวนรถบุพชาติและขบวนจาก13อำเภอที่นำเสนอเรื่องราวและของดีของแต่ละพื้นที่สำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49กำหนดจัดระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยวันที่17กันยายนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลต่างๆและทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพ2026สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
13: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัด To be number 1แชมเปี้ยนคัพพัทลุง2026 The Final Round ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ To be number 1มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก็ต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสุมนทาและคุณละรักจันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณละรักค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีเดือนกันยาเร็วเหมือนกันเนาะ
1: ก็เดี๋ยวจะสิ้นปีแล้วนะอีก 2-3 เดือน
2: ใช่นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะช่วงของเดือนกันยาเราคงหนีไม่พ้นเกี่ยวเรื่องของฟ้าฝนเนาะ
1: โหตอนนี้หนักจริงๆเมื่อคืนน่ะกลับถึงบ้านวันศุกร์กลับถึงบ้านก็สักพักเดียวฝนตกหนักมาก
2: หนักจริง
1: หนักมากแล้วก็มีลมด้วยนะคะวันนี้ก็เช้าขึ้นมาก็เห็นแบบโปร่งๆนะโหแดดก็เริ่มจ้านะเราก็แบบตื่นขึ้นมาพอสักพักเอ้าขุ่นมัวมาอีกแล้ว
2: แล้วก็เย็นนี้ใช่ไหม
1: แล้วตกด้วยตกนะ
2: ตก
1: ตกมาตลอดทั้งวันเย็นนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่12นะคะก็เตือนว่าประเทศไทยนั้นจะมีมรสุมถล่มนะก็คือจะมีฝนตกหนักมากนั่นเองนะคะมีมากถึง37จังหวัดเลยทีเดียวที่อาจจะเสี่ยงในการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมถึงกทม.ด้วยนะคะแล้วก็ให้จับตาพายุลูกใหม่ที่จะกำลังจะเกิดขึ้นด้วยช่วงวันที่12ก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะช่วงเสาร์อาทิตย์วันจุดเสาร์อาทิตย์พอดีนะคนอยู่บ้านไม่ได้ทำงานกันแต่ว่าอาจจะต้องนอนอยู่บ้านนะฝนตกหนักเลยทีเดียว
2: ค่ะ
1: ก็เป็น12 13ที่เราคงต้องอยู่กับอากาศเย็นๆเพราะว่ามันคงจะต้องมีฝนตกหนักเห็นบอกในกทม.เองก็ประมาณ 70% เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันนะคุณผู้ฟังนั่นแหละ
2: คือฝนเยอะมากนะคะก็เป็นช่วงโลซีซั่นแหละที่ไหนก็เยอะจริงๆเราที่คุณแสงรวีบอกว่าล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าวันนี้แหละเตรียมตัวเลยใครกำลังจะเดินทางกลับบ้านรีบขับก่อนเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฝนกำลังจะถล่มหนักนะคะแล้วก็มีการเตือนภัยเสี่ยงน้ำท่วมถึงวันพรุ่งนี้ด้วยแหละหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีดิฉันเห็นที่บางพื้นที่มีการสั่งปิดพื้นที่ชั่วคราวโดยเฉพาะที่ทางภาคเหนือ นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อตอนนี้ใครวางแผนเที่ยวคือหลายคนนะเข้าใจนะทำงานหนักมาตลอดปีแล้วช่วงนี้เหมือนเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วจะเที่ยวไงเรื่องค่าที่พักถูกค่าเดินทางถูกอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวจะมีใครเที่ยวไทย
2: เที่ยวไทยรออยู่เหมือนกันนะคะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยผู้ฟังอย่างเช่นตอนนี้ใครจะไปภาคเหนือ เช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ฝนตกต่อเนื่องมากๆนะคะบางพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำป่าไหลหลากคุณฟังต้องเช็คก่อนนะน้ำป่าเนี่ยมันแรงถึงขั้นแบบมีสีแดงขุ่นนะคะเช่นที่ไหนบ้างล่ะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะคะอุทยานแห่งชาติดอยปุยอย่างเงี้ยตอนนี้มีการสั่งปิดน้ำตก3แห่งแล้วนะคะก็คือน้ำตกตัดหมอกน้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกหมอกฟ้าชั่วคราวค่ะจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะกลับมาสู่ปกตินั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะส่วนภาคกลางบ้างใกล้ๆบ้านเราเลยที่จังหวัดสมุทรปราการเน
1: า
2: ะฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเหมือนกันนะคะส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าโหต้องบอกว่าตอนเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามตลาดเนี่ยลำบาก
1: ใช่ค่ะ
2: แดดออกก็ต้องกางร่มฝนตกก็ต้องกางร่มแดดไม่สู้ฝนนะสู้ฝนคือคนไม่มาเลยอ่ะนะคะตั้งแผงลูกค้าหายยอดก็หดอะไรเงี้ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนอย่างที่คุณแสงระวีบอกแล้วค่ะว่าโอ้โหกรมอุตุเตือนมาแล้วทุกภาคใต้เองก็ไม่พ้นนะอีสานเองก็ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็แน่นอนเลย12 13 14นี้เนี่ยยอมความกดอากาศต่ำมาจากนู่นเลยบริเวณชายฝั่งเวียดนามนะคะแนวโน้มก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยนะคะ ทวีความรุนแรงจนถึงเป็นพายุหมุนเขตร้อนอ่ะ
1: ค่ะ
2: นะก็ใครจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็ระวังช่วงนี้จริงๆดิฉันว่าดูซีรีส์อยู่บ้านก็ได้นะเนาะเพราะว่าอะไรมันจะหมดแล้วด้วยไทยช่วยไทยเดือนหน้าใครจะช่วยเราถูกป่ะ
1: ก็แต่ว่าคือกำลังจะบอกค่ะดิคุณผู้ฟังว่าอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะ
2: ที
1: ่เนี่ยต่อไง
2: จริงป่ะ
1: อาจจะต่อ
2: เห็นลมหายใจของบ้านเลยนะ
1: เห็นคุณเอกนิติบอกว่าเนี่ยก็คือเงินอ่ะมันยังเหลืออยู่ไงเงินกู้ที่มาไอ้สองแสนล้านนี่ใช่ไหมก็อาจจะต่ออาจจะได้เดือนหรือ2เดือนอันนี้เดี๋ยวเขารอดูรายละเอียดดูก่อน
2: สักเดือนนึงก็ยังดีเดือนหน้าใครจะช่วยเราเหมือนเสกติดกันนะพอสามเด
1: ือ
2: น
1: ใช่ไม่คงไม่ค้านนี่แบบเออต่อเฮ้อต่อเฮ้อคือถ้าเกิดมีตลอดไปก็จะดีมาก
2: ซึ่งมันน่านะเขาก็ให้เราได้แบบกินเหยื่อเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ย
1: 60-40แต่ว่าไทยเที่ยวไทยเห็นบอกว่าอาจจะคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังดี
2: โอเคนี่ฉันรอพลังงานนะ
1: อ๋อเอ
2: ใกล้หรือยัง
1: โซล่ารูฟท็อป
2: ใกล้ยัง
1: ใกล
2: ้รอนี่ดีลบริษัทแล้วนะ
1: กำลังจะบอกว่านี่คือเดี๋ยวรู้สึกว่าจะผ่านบอร์ดคณะกรรมการที่มีท่านเลขากระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วล่ะนะอันนี้ก็น่าจะได้อยู่
2: เลยนะ
1: คือจากเดิมเขากำหนดไว้จะได้1ล้านครัวเรือนเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น 1.5 ล้านครัวเรือนเพ
2: ิ่
1: ม
2: ขึ้นนะก็ดิฉันว่าด้วยอากาศที่มันแปรปรวนแบบนี้คือตอนนี้เราอาจจะเห็นฝนไงเดี๋ยวพอหน้าร้อนล่ะโอ้โหจะแบบอยากจะติดอยากจะทำอะไรกันแล้วมันแล้วเขาสับสนเยอะเนาะแล้วมันสามารถผ่อนได้ลดภาษีได้ด้วยดิฉันชอบตรงนี้ล่ะ นะคะอ่ะก็เดี๋ยวเรารอดูว่ารัฐบาลจะมีของขวัญอะไรให้ไม่แน่อาจจะเป็นของขวัญปลายปีให
1: ้
2: กับทางพี่น้องประชาชนก็ได้นะคะทีนี้ก็เป็นเรื่องของฟ้าของฝนนะจริงๆอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงท้ายมันไม่ใช่แค่ประเทศเราอ่ะมีต่างประเทศด้วย
1: ต่างประเทศก็มี
2: เนี่ย
1: อย่างง่ายๆที่อินโดนีเซียเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเหมือนกันเห็นบอกว่าต้องเตือนเลยว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องของแผ่นดินไหว
2: อ
1: าจจะ6จุดกว่าน่ะนะที่แถวๆเกาะชวาเลยพวกเนี้ยเออคือบ้านเราคือเยอะนะหลังจากที่เราเจอเห็นที่เนปาลเนี่ยก็แบบโอ้โหคือเราก็ภาพมันติดตา
2: แ
1: ล้วโอ้โหมันราบเป็นหน้ากอง
2: งั้นญี่ปุ่นไปไหนๆมาเรื่องนี้แล้วแตะไปเลยละกันญี่ปุ่นนาโกย่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาจะกำลังจะจัด
1: เอเชียนเกม
2: ประเทศไทยเราก็กำลังจะไปด้วยนะ
1: ไปบางชนิดกีฬาไปแล้ว
2: อ
1: ย่างของวอลเลย์บอลที่เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยไปแล้วไปเก็บตัวด้วยแล้วก็จะเหมือนก็ไปทำให้มันคุ้นเคยกับที่นั่นน
2: ะอา
1: จจะมีอุ่นเครื่องกันอะไรอย่างเงี้ย
2: เนาะคือไปซักซ้อมเก็บตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
1: นาโกย่าใช่ไหม
2: นาโกย่าก่อนมันก็จะมีในนาโกย่าโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครั้งนี้รู้สึกเป็นครั้งที่20ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ใช่ครั้งที่20นะคะ20
1: ไ
2: ม่รู้ว่าใครกดเลขหรือยังนะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นาโกย่าคุณผู้ฟังเผชิญฝนตกหนัก
1: ค่ะ
2: ทุบสถิติในรอบ136ปีนะคะน้ำท่วมฉับพลันเลยล่ะค่ะน้ำคือท่วมแบบครึ่งคันรถอ่ะคุณผู้ฟังนะคะก่อนที่จะเกิดเนี่ยแหละที่เขาจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกม2026นี้ตอนนี้มันส่งผลกระทบอะไรบ้างก็คือน้ำท่วมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเตรียมงาน
1: ค่ะ
2: เรื่องของนักกีฬาตอนนี้ก็ต้องอพยพหมู่บ้านนักกีฬาบ้างในบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ล่วงหน้าไปแล้วเนี่ย400คนก็ต้องอพยพออกจากพื้นที่ชั่วคราวด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนพอน้ำท่วมก็คือระบบขนส่งสาธารณะก็หยุดชะงักบ้านเรือนเสียหายสะท้อนความท้าทายของบ้านเมืองด้วยเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเรารอดูว่าวันนี้น้ำบ้านท่วมบ้านเขาวันที่จัดงานเนี่ยชาวญี่ปุ่นเขาจะพลิกฟื้นกลับมาจัดงานอย่างว่าทดสอบอะทดสอบ
1: จะยิ่งใหญ่ไหมอะไรอย่าง
2: แค่ไหนยังไงด้วย
1: คือเอเชียนเกมนี่คือวันที่10
2: 16-4 ตุลาวันเนี่ยเดินทางแต่ว่าวันเปิดเนี่ยคือ19กันยา
1: 19-4 ตุลาคมนะ19กันยาถึง4ตุลาคมอันนี้คือเป็นช่วงเวลาของเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการอันนี้จะมีการเปิด
2: เปิด19
1: เปิดเป็นทางการแต่ว่าแข่งก่อนหน้านั้นเริ่มแข่งวันที่16
2: มึงคิดดูดินักกีฬา 11,000 คนจาก45ประเทศทั้งภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาส่งกำลังใจให้ชาวนาโกย่าแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับ
1: ทีมนักกีฬา
2: ชาวไทย
1: ทุกชนิดกีฬา
2: ทุกชนิดกีฬา
1: ตอนนี้ที่จับตากันน่าจะเป็นวอลเลย์บอลน
2: ะมวยไหมมวยปีนี
1: ้ก็มีคือจริงจริงเชียร์กันได้ทุกชนิดกีฬา
2: ทุกชนิดใช่นะก็คนไทยอ่ะอันนี้ก็สถานการณ์ในเรื่องของฟ้าฝนละค่ะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้เรามาดูเกี่ยวเรื่องของ รถไฟฟ้าบ้างก่อนที่จะไปเรื่องของสัญญงสัญญาเรามาดูวันนี้ก่อนละกันล่าสุดเนี่ยช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้ช่วงซักประมาณบ่ายโมงยี่สิบรถไฟฟ้าสายบ้านดิฉันนี่แหละท่าพระนะคะ MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุระงับอนัดสัญญาณขัดข้องค่ะนะคะที่สถานีหัวลำโพงปลายทางที่สถานีท่าพระนะคะแล้วก็สถานีหลักสองก็เลยส่งผลให้การเดินทางรถสถานีอิสรภาพถึงสถานีเพชรบุรีเนี่ยมีความล่าช้า30นาที30นาทีสำหรับชาวกรุงเทพมันไม่น้อยนะถูกไหมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ทำแผนการเดินรถเนี่ยสำรองแล้วนะคะเขาก็แบ่งเป็น2ลูปแหละในเรื่องของการวางแผนอะไรต่างๆนะคะก็ให้ติดตามข่าวสารกันนะคะอันนี้ก็ช่วงบ่ายตอนนี้ก็แก้ไขสถานการณ์ได้แล้วซึ่งอาจจะสืบโยงปัญหาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคุณสังระวี
1: คือจริงๆในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่เลยแต่ว่าก่อนนี้เราเคยจะได้ยินกันแล้วล่ะแอร์พอร์ตเดลลิงซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกับหลายคนก็ใช้กันเยอะนะหลังๆเนี่ยถ้าเกิดว่า โทษค่ะไปที่สุวรรณภูมิเน
2: ี่
1: ย
2: โอ้ดิคุณอ่ะชอบใช้
1: ใช่จะไปที
2: ่มันจำกัดเวลาได
1: ้คือแอร์พอร์ตเดลลิงตลอดเลยเพราะว่ามันก็สะดวกด้วยนะมันเข้าไปในสนามบินเลยอย่างนี้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะเขาเรียกว่ามันจะสิ้นสุดสัญญาที่สำคัญคือจะสิ้นสุดกันยาวันที่30กันยายนเดือนนี
2: ้
1: นะก็เลยคนที่หรือว่าผู้โดยสารเองก็แล้วจะยังไงถ้าเกิดว่ามันสิ้นสุดสัญญาแล้วไม่มีการตกลงกันใหม่ไม่มีการมาพูดคุยหารือกันใหม่แล้วคือมันถ้าเกิดมันหยุดชะงักไปในส่วนของแอร์พอร์ตเดลลิงเนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งทางคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลซึ่งเป็นอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยแล้วก็เป็นว่าที่ปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ด้วยก็บอกนะบอกว่าคือมีการประชุมกันแล้วก็ได้มีการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีกับคุณพิพัฒน์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ว่ารฟท.อะไรพวกนี้เนี่ยนะคะก็คุยกันบอกว่าคือมีการหารือกันเรื่องนี้แหละที่จะมีการสิ้นสุดสัญญานะเรื่องของรถแอร์พอร์ตเดลลิงที่เอกชนจะสิ้นสุดวันที่30กันยาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนเขากังวลอย่างที่บอกผู้ฟังไปกังวลในเรื่องของความต่อเนื่องในการใช้บริการแล้วก็มันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินด้วยนะก็คือสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อุตภาวนะระหว่างรฟท.นะการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทเอเชียแอร์วันนะหรือว่าอันนี้คืออยู่ในส่วนของเครือ CP นะคะเอเชียแอร์วันเนี่ยซึ่งทางคุณปิยพงษ์บอกว่าการพูดคุยกันเนี่ยท่านนายกก็ห่วงใยในเรื่องนี้นะคะเรื่องของการให้บริการกับประชาชนนี่แหละเพราะว่าจะสิ้นสุดวันที่30ก็เลยได้กำชับทางรฟท.ว่าคุณต้องดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการต่อเนื่องไม่หยุดชะงักนะซึ่งขณะนี้เองเนี่ยทางรฟท.เขาเตรียมความพร้อมที่จะเจรจากับภาคเอกชนคู่สัญญาแต่ว่าก็ยอมรับค่ะว่ามันมีบางประเด็นที่ต้องเจรจากันและนายกก็ได้สั่งการให้รฟท.เนี่ยเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าไปบริการประชาชนแทนด้วยนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะผู้ว่ารฟท.เขาจะนัดหารือกับเอกชนคู่สัญญานะคะซึ่งอันนี้ต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดด้วยส่วนเรื่องของสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินนั้นก็ได้มีการแจ้งกับนายกไปนะหลังจากที่เอกชนเนี่ยเขามีหนังสือแจ้งขอยกเลิกสัญญานะซึ่งเรื่องนี้มันต้องเอาเข้าสู่คณะกรรมการกำกับโครงการนะคะแต่ว่านายกก็ได้กำชับเขาว่าการดำเนินการหรือว่าการดำเนินงานทุกอย่างเนี่ยต้องให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะไม่ให้ภาครัฐหรือว่าการรถไฟเนี่ยเสียประโยชน์นะคะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องสำคัญในตอนนี้ก็คือการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงจะต้องเตรียมพร้อมไม่ให้กระทบกับประชาชนจุดสำคัญที่จำเป็นเร่งด่วนก็คือในเรื่องของการกำหนดงานบางส่วนในโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนด้วยไงนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องหาแนวทางแก้ปัญหาเพราะถ้าเกิดปล่อยค้างไว้นานเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบกับโครงการอื่นๆได
2: ้
1: นะไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพโคราชที่สัญญา 4-1 เนี่ยอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการเพราะว่างานโยธาเนี่ยมันยังอยู่ในสัญญารถไฟ3สนามบินอยู่หรือโครงการ Missing Link นะจากพญาไทบางซื่อเนี่ยอันนี้คือช่วงนี้ก็จะทำ Missing Link อ่ะนะคะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนกันนะก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูแต่ว่าการจ้างเอกชนเดินรถ Airport Rail Link มันก็อาจจะเป็นไปได้นะจ้างเห็นบอกว่ามันต้อง
2: แลกค่าจะขอแบบ
1: เดือนละ60ล้านบาท
2: เป็นค่าเงินอุดหนุนนะ644โอ้โห
1: นั่นแหละ
2: คือเป็นค่าอุดหนุนนะ4เดือนใช่ไหมคะเสนอดีลเดินรถต่อ4เดือนแลกกับไม่ฟ้องคดีรถไฟเชื่อมสนามบินด้วยซึ่งถ้าหากว่าเราจำกันได้เนี่ยเกี่ยวเรื่องของกรณีที่คดีรถไฟเชื่อม3สนามบินอ่ะจำได้ไหมที่ก่อนหน้านี้สักวันที่8ปะทางคุณจิราสุขมานพเนาะท่านก็เป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะหรือว่า EEC นี่แหละท่านก็มาพูดเรื่องของอันนี้เหมือนกันนะคะซึ่งบอกว่าตอนนี้อยู่ในเรื่องของการเจรจาขอแก้ไขสัญญาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโอกาสที่จะให้เอกชนขยายระยะเวลาเดินรถ Airport Rail Link ออกไปก่อนเนี่ยก็บอกว่ากระบวนการต้องให้เอกชนเดินรถในช่วงเวลานึงนี่แหละก็คือ4เดือนผลที่มันออกมาเนี่ยแหละนะคะซึ่งเอกชนคงต้องเดินให้อยู่แล้วแต่จะดำเนินการให้ถึงขนาดไหนอยู่ที่ข้อตกลงก็ดีลที่ออกมาวันนี้ซึ่งยังไม่รู้นะว่ามันเป็นดีลนี้แล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทุกคนก็ออกมาแถลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วการว่าจะไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนหรอกเรื่องของสัญญารถไฟ3สนามบินแต่ส่วนใหญ่แต่ในส่วนของ Airport Rail Link มีสัญญาณว่าจะมีโอกาสให้เอกชนเดินรถต่อนะคะอันนี้ก็ข่าวตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้ซึ่งต้องบอกว่าสายที่จะหมด30กันยายนเนี่ยคือสีน้ำเงินใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันว่าเราควรจะforecast ไปข้างหน้านะ
1: อ
2: ีก 2-3 ปีเนี่ยคือ72เนี่ยสายสีเขียวจะหมดเหมือนกันนะคุยก็คุยทีเดียวมะ
1: ก็ทีเดียวเลย
2: ทีเดียวมะนะคะเพราะเนี่ยอย่างที่บอกว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เป็น BTS เนี่ยก็จะหมดสัญญาสัมปทานเนี่ยปี72ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวรอดูละกันนะคะซึ่งผลกระทบตอนนี้รัฐบาลแล้วก็รฟท.หรือการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็กำลังเร่งเจรจาด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าว่าเราดูในเรื่องของอนาคตคุณแสงระวี
1: ค่ะ
2: คือตอนนี้เขาแก้แหละว่าจะให้เอกชนสายสีเงินเนาะอีก4เดือนเดินรถก่อนแล้วก็มีเงินอุดหนุนอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนสายสีเขียวเนี่ยตอนนี้มันก็กำลังจะหมด72ตอนนี้แนวทางการศึกษากทม.มีอยู่2ทางเลือกก็คือการเปิดประมูลทำสัญญาใหม่ทันทีแล้วก็โอนเขาเรียกว่าโอนสิทธิการบริหารเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยกลับมาให้รัฐนะคะเช่นให้รฟม.หรือว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามาดูแลต่อเพื่อที่จะไปลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งนี้โอเคนะนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆติดตามรายละเอียดกันเพราะว่าแน่นอนแหละว่าเรื่องนี้เองเนี่ยฝ่ายค้าน
1: เขาจับตาอยู่
2: จับตาอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาออกมาพูดเรื่องนี้ยังไงถึงขั้น
1: คือมัน
2: อย่าปล่อยให้ผู้โดยสารเป็นตัวประกัน
1: ใช่คือประมาณว่ามันก็ต้องมีความเสี่ยงอ่ะคืออย่าทำให้เราเสียเปรียบ
2: อ
1: ย่าทำให้รัฐบาลเสียเปรียบเท่านั้นเองคือก็มีการตั้งข้อสังเกตไว้
2: มีดีลกันสี่เดือนแล้วเงินอุดหนุนมันคุ้มค่าใช่ใช่ไงนะ
1: ตรงนี้คือดิฉันว่าถ้าเกิดคนจับตางี้รัฐบาลก็ไม่คือต้องให้ดูให้
2: รอบคอบ
1: นะไม่ทำให้แบบทางรัฐบาลหรือว่าโดยเงินของเงินก็ประมาณของภาครัฐนั้นต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน
2: ์ด้วย
1: นะอันนี้
2: เดี๋ยวมาติดตาม
1: คงจะต้องรอดูนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: คุณฟังมาติดตามกันต่อนะก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะคงจะเห็นข่าวกันที่แบบอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเลยทีเดียวนะเราในฐานะชาวพุทธเนี่ย
2: ใช่
1: คือหลายคนตกใจนะกับเหตุการณ์ที่มีพระสงฆ์นะแล้วก็แบบมีเรื่องของการทำผิดมีเสพเมถุนอะไรพวกนี้คือเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยหลายคนบอกโอ้โหคือแล้วเป็นพาร์ทที่แบบนะระดับแบบ
2: แถวหน้าแถวหน้าของวงการแล้วก็คนใหญ่คนโตกราบไหว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: แล้วก็ตอนนี้ต้องเรียกว่าสมีโชด
2: ไอ้สมีโชดเขาเรียกโชด
1: สมีโชด
2: โชดนะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาดูแบบเบาๆก่อน
1: ค่ะ
2: ปิดตายไปแล้วนะกุฏิของสมีโชดเนี่ยนะคะแต่นักท่องเที่ยวเดินทางไปนะคุณทำเป็นเล่น
1: จะกลายเป็นแบบอยากไปดูจากไปอะไรอย่างงี้คือจริงๆ
2: มัน เซลฟี่กุฏิ
1: มันไม่น่าเลยไม่ดีนี่ที่เขายกโต๊ะไปแล้ว
2: นะก็คือ
1: แต่ว่าคือไอ้เรื่องของการดำเนินคดีฉันก็ไม่อยากจะเล่าข่าวอันนี้เลยจริงๆเอาแต่ว่ามาดูไอ้คำฟ้องที่ทางตำรวจเขาจะฟ้องทั้งสองคนนี้ก่อนดีกว่ารู้สึกเมื่อคืนก็จะถูก
2: สอบหนัก
1: แล้วก็นอนห้องขังกันไปเนี่ยนะคะ
2: เขาคัดค้านการประกันตัวเพราะว่ากังวลว่าจะออกมาแล้วจะยุ่งเหยิงกับเรื่องของหลักฐานคดีอะไรต่างๆ
1: ก็คือนายตอนนี้ก็ต้องเรียกว่านายอติโชตนะอติโชตหรือว่าตอนนี้ก็เรียกสมีนะอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ผู้หญิงก็คือคุณปุญญวีหรือว่าศิกาเ
2: อ
1: นะอันนี้คือก็มีการนำไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีเลยนะคะแล้วก็ศาลเขาก็ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคือครั้งแรกเนี่ยมีกำหนด12วันก็คือวันที่11ก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่23กันยายนคือศาลก็พิเคราะห์หาว่าผู้ต้องหาทั้งสองนั้นเป็นบุคคลตามหมายจับจริงแล้วก็ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็ความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษสูงก็จะต้องสอบสวนเส้นทางการเงินกันต่อไปแล้วก็อาจจะต้องมีการขยายไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะนี่แหละแล้วก็พนักงานสอบสวนก็ได้ยื่นคำร้องขอฝากขังนายอติโชตถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือเป็นข้อกล่าวหาที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตั้งข้อกล่าวหานะคะจำนวนเงินมันเยอะไงนะเยอะมากอ่ะ
2: จะพันล้านแล้วมั้งเนี่ยนี่ยังไม่รวมนู่นนี่นั่นเส้นทางการเงิน
1: ทั้งทองทั้งเงินอะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมด
2: ทองแท่งทองในบัญชีทองในกุฏินี่ยังไม่สำรวจเกี่ยวเรื่องของมูลทีนะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะกันทีละอันนะคะแต่ว่าพอดูพอต่อยอดจากที่คุณแสงรวีพูดเมื่อสักครู่เองที่เรือนจำบรรยากาศที่เรือนจำสระบุรีก็มีการรายงานออกมาว่าสมีโชคกับสิกาเอเนี่ยก็มีความวิตกกังวลเล็กน้อยแหละเล็กน้อยเหรอแบบคิดเยอะหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือบอกว่าเบื้องต้นร่างกายก็ไม่ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โรคประจำตัวก็ไม่มีสุขภาพก็แบบมีความกังวลเล็กน้อยทั้งคู่นะคะเพราะว่าเวลาเข้าไปเนี่ยเขาจะมีแบบตรวจสุขภาพจิตไงนะ
1: คะ
2: มันก็แบบมีความเล็กมีความกังวลแบบไม่ได้มากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนทานอาหารยี่ไม่ค่อยลงนะทานอาหารไม่ค่อยลงปกติ
1: เอาโห
2: เต็ม
1: อลังการเต็มโต๊ะจริงๆนะ
2: เป่าพือก็คงทานไม่ลงอ่ะจนที่อะไรไม่เนี่ยข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวหรือเปล่า
1: เอาแบบพื้นๆง่ายๆเลย
2: ไม่ได้นะ
1: คือเรียกว่ากะเพรานี่คือเป็นอะไรที่สะดวกสุดสำหรับคนไทยแล้วนะ
2: นะคะแล้วก็แน่นอนแต่วันนี้ค่ะเรามาดูเส้นทางทางการเงินกันหน่อยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณนะคะก็เปิดเผยถึงคดีความคืบหน้าของท่านโชติเนี่ยนะคะเรื่องของยักยอกเงินวัดฟอกเงินก็อยู่ขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานล่ะนะคะในการตรวจสอบอยู่2ส่วนส่วนแรกคืออดีตโชตินะคะแล้วก็มีในเรื่องของการทำผิดวินัยสงฆ์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการยักยอกเงินเข้าวัดไปบัญชีส่วนตัว
1: ค่ะ
2: แต่ดันไปออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดไงนะในส่วนที่2ก็จะเป็นเส้นทางเงินที่ผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบเนี่ยมีทั้งใบอนุโมทนาบัตรในการบริจา
1: ค
2: ใบอนุโมทนาบัตรในการออกใบเช่าพระด้วยรวมไปถึงอนุโมทนาบัตรในเรื่องของการบริจาคบำรุงวัดรวมกว่า215ล้านนะนะนอกจากนั้นท่านก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะมี1-2คนส่วนจะเป็นสีกาหรือพระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ได้ส่งเอกสารให้ทางปปงหรือว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรียบร้อยละ อยู่ในเส้นทางการตรวจสอบเส้นทางการเงินของการทุจริตนะคะแล้วก็ระยะเวลาของคดีเนี่ยเขาบอกว่ายังระบุไม่ได้นะว่าจะนานมากน้อยแค่ไหน
1: คือประชาชนบางคนก็โกรธแค้นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าดูในส่วนของ หน่วยงานภาครัฐก่อนนะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งก็กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาหรือว่าพศนะคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะก็ได้เมื่อวานก็สัมภาษณ์ท่านเรื่องนี้นี่แหละคือดูหน้าท่านก็แบบซึมๆแบบเหมือนกับแสดงอาการแบบโหคือเศร้าใจน่าจะประมาณนั้นนะคือก็คุณประกรณ์ก็พูดถึงกรณีของสมิโชติเนี่ยบอกว่าคืออยากให้ประชาชนแยกให้ออกระหว่างพระพุทธศาสนากับเรื่องของความประพฤติของสงฆ์คือท่านบอกว่าสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นคนหมู่มากเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็มีอะไรที่คงจะบิดเบือนหรือบิดเบี้ยวกันอยู่บ้างนะเพียงแต่ว่ารัฐบาลเองนั้นพยายามทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดนะปัญหาที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายนะแต่ว่ามันอยู่ที่ใจคนนี่แหละนะที่เต็มไปด้วยกองกิเลสนะคุณประกรณ์บอกว่าผ้าเหลืองเนี่ยไม่ได้ทำให้กองกิเลสหมดไปนะคะการกล่อมกล่าวจิตใจเนี่ยทำให้กองกิเลสหมดไปนะแต่ว่าผ้าเหลืองไม่ได้ทำให้หมดไปได้คือถ้ายังอยู่ในผ้าเหลืองแล้วกองกิเลสยังอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่จะกระทบต่อพระพุทธศาสนาแบบนี้นี่แหละเกิดขึ้นได้นะคะคุณประกรณ์เนี่ยเปิดใจหรือบอกว่าเนี่ยเห็นภาพแล้วก็เศร้าใจจริงๆนะคะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเลยจริงๆนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ขอร้องนะขอร้องทุกคนนะไม่ว่าจะในสื่อโซเชียลหรือว่าในส่วนของสื่อต่างๆก็ตามเนี่ยขอร้องว่าไม่ควรจะเอาภาพต่างๆที่เป็นข่าวมาเนี่ยไปแชร
2: ์
1: นะเพราะว่าคิดว่าคือยิ่งเอาไปแชร์เนี่ยมันยิ่งทำร้ายจิตใจของชาวพุทธนะคะแล้วมันไม่ดีต่อประเทศชาติหรือคือถ้าเกิดถามว่าเขาทำถูกไหมต้องจัดการไหมก็แน่นอนเนี่ยมันต้องจัดการตามกฎหมายอยู่แล้วนะไม่มีใครที่จะไปช่วยเหลือคนที่ทำผิดกฎหมายได้นะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ได้มอบให้ทางพศหรือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้าไปดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะส่วนมาตรการอะไรที่จะดำเนินการกับ

0: พระสงฆ์ที่ประพฤติแบบนี้ไหมเนี่ยคุณประกรณ์บอกว่าแน่นอนค่ะว่าพศนั้นเขาจะทำงานแบบเชิงรุกเพราะว่าต้องยอมรับว่าพระแบบนี้เนี่ยมีเยอะการที่ให้ความรู้อย่างเดียวจริงๆเนี่ยมันไม่พอนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควรแต่ว่าห้ามใจไม่ได้
1: เหมือนสแกมเลยเนาะ
0: นะคืออันนี้จริงๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทำเรื่องของการเรียกว่าอะไรตรวจสอบทรัพย์สินหรือว่าทำบัญชีพระจริงๆที่ผ่านมาก็เคยจะทำกันนะแต่ไม่รู้ว่ามันเงียบหายไปได้ยังไง
1: เหมือนดีแคลร์เหมือนดีแคลร์ทรัพย์สินนะ
0: ถูกต้องคือ
1: มันต้องมีแหละดิฉันว่าเพราะตอนนี้มันทุกยุคทุกสมัยแล้วอ่ะมันก็ควรจะต้องมีแล้วหนังละครภาพยนตร์ออกมาเยอะแยะอะไรมา
0: หรืออาจจะ
1: หมดเลย
0: หรืออาจจะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นคนที่เข้ามาบวชอะไรอย่างเงี้ย
1: บวชอาชญากรรมอะไรเขามีอยู่แล้วแต่บางวัดก็ยิ่งต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเนาะนะคะ
0: คือจริงๆมันหลายอย่างด้วยกิเลสมันเข้ามาง่ายโดยเฉพาะบอกพอมีโซเชียลเนี่ย
1: เรื่องเงิน
0: มันง่ายใช่มันกิเลสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสพเมถุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองหรือว่าปัจจัยต่างๆมันก็เลยทำให้แบบเสียสติ
1: แตกไปเดียวเลยนะ
0: คืออันนี้ทางพศเองก็ต้องยอมรับนะว่าคนเนี่ยไม่ค่อยเลื่อมใสในส่วนของพระสงฆ์เนี่ยอันนี้ต้องทำใจย่องต้องยอมรับเลยเดียวเพราะเป็นแบบนี้ไงแล้วระดับพระนี่ไม่ใช่แบบ
1: เกจิทั้งนั้น
0: คือไม่ใช่พระที่แบบบวชมาพรรษาสองพรรษาไม่ใช่นะ
1: บวชอายุ30กว่า
0: เนี่ยคือแล้วทำแบบนี้คือก็ไม่รู้ว่าทำไปได้ยังไงคือโอเคผู้หญิงก็เรียกว่าหญิงร้ายชายเลวคือมันไม่ดี
1: เหมือนในนางเหมือนในละครเลยเนาะ
0: ไม่อยากจะเชื่อว่าทำกันแบบนี้แล้วก็คุณจะมาบอกว่าคือจริงๆไม่อยากให้ที่ท่านประกรณ์ผู้บอกว่าไม่อยากให้แชร์เพราะว่าเป็นการทำให้ทำร้ายจิตใจชาวพุทธเนี่ยจริงๆชาวพุทธก็อยากจะบอกเหมือนกันนะว่าคือเขาถูกหลอกอ่ะคือมันควรจะมีอะไรที่แบบทำให้เขาได้เห็นถึงการที่จะดำเนินงานอย่างเข้มข้นไหมนะคือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ย
1: ควรจะต้องทำอะไรแล้ว
0: เขาบริจาคไปด้วยความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมทำบุญไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่แบบนั่นเป็นอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจชาวพุทธด้วยเหมือนกันนะนั่นแหละ
1: ก็แต่เนี่ยก็คือทั้งแจ็คแฟนฉันก็หน่อยนะเอาเคยทักว่าระวังเป็นใครดันอย่างเงี้ยพอไปอ่ะแล้วเขาก็แบบทักคือท่านเก่งเรื่องดูดวงเพราะก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นนักร่างทรงใช่ไห
0: ม
1: นะอย่างมดดำก็ไปเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โหคือสุดๆอ่ะก็คือโดนทักว่าป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจต้องรอดูว่ามันจะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหรือไม่นะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยดราม่าไม่จบนะบรรดาลูกศิษย์สมิโชต เบิ้ลจักรยานสนั่นรถเลยจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์อ่ะตะโกนด่านักข่าวแล้วก็บางคนก็คว้าเหล็กไล่ด้วยตำรวจต้องเข้าระงับเหตุนี่คิดไม่ได้เหรอ
0: จริง
1: แหละนะ
0: อย่างคุณป๋องสุพรรณเนาะ
1: โอ้โหอ
0: ันนี้บอกโหเสียใจมากคือแบบคือถูกทำลายศรัทธานะคือรับไม่ได้ประพฤติแบบพระสงฆ์ที่ประพฤติผิดศีลธรรมนะคะโดย คุณป๋องเนี่ยฮะเห็นบอกว่าเว้ยเขาเป็นด็อกเตอร์นะเดี๋ยวนี้ก็เพิ่งจะรู้ชื่อจริงนะชื่อดร.เสมอง้วงามเนี่ยนะคะ ใครๆก็รู้จักกันในชื่อของป๋องสุพรรณเนี่ยก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเสียใจแล้วก็รับไม่ได้กับพระภิกษุที่ประพฤติผิดศีลธรรมนะแล้วก็เห็นบอกว่าอาจจะมีการดำเนินการตามกฎหมายกับชาวเน็ตที่เข้าไปคอมเมนต์ล้ำเส้นด้วยเพราะว่าหลายข้อความที่แบบเยอะแยะมากมายก็ที่หมายถึงว่าไปคอมเมนต์คุณป๋องอะนะเพราะว่าเขาก็แบบนั้นนับถือคือจริงๆไม่ใช่เฉพาะ
1: ไม่มีใครรู้หรอก
0: คนที่แบบคนอยากคน
1: ลูกศิษย์ลูกหาก็พอตั้งข้อสังเกตก็เพิ่งจะมารู้ค่ะ
0: คุณป๋องบอกว่าเนี่ยเสียใจมากนะครับคือรับไม่ได้กับพระภิกษุประพฤติผิดศีลธรรมเพราะว่าอันนี้คือการทำลายศรัทธาแล้วก็พระพุทธศาสนาคือการที่เราตั้งใจทำความดีทำนุบำรุงศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าพอเจอข่าวหรือว่าเรื่องราวที่ทำให้ศรัทธามันสั่นคลอนเนี่ยก็อดรู้สึกใจหายหรือว่าผิดหวังไม่ได้นะคะก็เลยสะท้อนบอกอันนี้คือบอกมันสะท้อนเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความสะเทือนใจแล้วก็ยากลำบากสำหรับทุกคนมากนะคะ
1: ใช่ก็
0: มีรู้สึกมีพระพยอมด้วย
1: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวมันมี ตอนนี้นอกจากเกี่ยวเรื่องของดูเส้นทางการเงินว่าจะมีบุคคลที่3ที่4มาเกี่ยวข้องไหมมันจะเป็นพระภิกษุหรือศรีกาหรือเปล่า

0: ี่ยมันอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: อ
0: แต่ที่น่าสงสัยคือมูลนิธิเพิ่งจะจัดตั้งเมื่อต้นปีอ่ะ
1: มูลนิธิส่วนใหญ่พระก็จะมีตั้งมูลนิธิเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะคะซึ่งแน่นอนแหละว่าตอนนี้นอกจากในเรื่องของการตรวจสอบการเรื่องของเงินเนาะเส้นทางการเงินละที่แบบว่ามาทำเยอะเพราะว่าที่วัดเนี่ยทำเน้นเรื่องของพระเครื่องพวกวัตถุมงคลทำมาหลายปีแล้วล่ะเครื่องรางของขลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรวจสอบซึ่งไอ้พวกเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะมันไม่มีระบบบัญชีกลางเข้าไปตรวจสอบ
1: อันนี้ก็จะดัง
0: เร
1: ื่อง
0: ปปช.อะไรเข้าไปตรวจสอบ
1: เหรียญเหนือดวง
0: ก่อนแล้วก็เหนือดวงอะไรเงี้ยที่นักข่าวยังไปถามนายกอยู่เลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางกรณีก็ชำระเป็นเงินสดมันก็ไม่เห็นเส้นทางการเงินอะไรเงี้ยใช่ไหมนะคะซึ่งแน่นอนล่ะตอนนี้เองเนี่ยในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยจากการทำพระเครื่องไหลเข้าสู่มูลนิธิเข้าวัดเนี่ยที่เขาเพิ่งจัดตั้งไปเมื่อต้นปีนะคะยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่าตำรวจเพิ่งเข้าตรวจค้นแล้วก็ขนย้ายพยานหลักฐานออกมาอยู่ระหว่างการดำเนินการข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.นะคะตำรวจเห็นเพียงแต่ตัวเลขเงินแต่ไม่เห็นเส้นทางเงินมาจากไหนไหลไปไหนที่ไหนต้องใช้เวลาวิเคราะห์เส้นทางการเงินทั้งหมดนะคะพร้อมกับบอกว่าการจับคุมผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสามารถทราบรายละเอียดทุกอย่างได้ทันทีไงนะเพราะตำรวจต้องพิสูจน์หลักฐานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ยึดเพียงแต่ในเรื่องของคำสัตย์ทอดก็เดี๋ยวรอดูว่าเอ๊ะมูลทีนี้มันจะกลายเป็นมีการตั้งข้อสังเกตแหละว่าโมเดลวัดพระบาทน้ำพุก็เป็นมูลทีนะ
1: ใช
0: ่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันเอ๊ะมันจะเป็นโมเดลนี้หรือเปล
1: ่
0: าต
1: ั้
0: งม
1: ู
0: ลทีเพื่อฟอกเงินอะไรอย่างเงี
1: ้ยแต่เรื่องนี้มีนักข่าวไปถามพระอาจารย์พระพยอมกัลยาโณนะเจ้าวาดวัดสวนแก้วนี่แหละคือก็เข้าใจนะพระสงฆ์นะคือที่แบบเจอแบบเนี้ยคือมันเหมือนปลาตัวเดียวปลาเน่าทั้ง
0: เน่า
1: ตัวเดียวก็เน่าไปทั้งคลองเนี่ยนะคะคือพระพยอมก็บอกว่านักข่าวเนี่ยถามพระพยอมบอกว่าวัตถุมงคลที่ปลุกเสกโดยภิกษุมหาโจรแบบนี้เนี่ยจะมีความศักดิ์สิทธิ์ไหมนะเพราะว่าเยอะไงแล้วพระพยอมก็เลยบอกว่าจะเอาอะไรมาศักดิ์สิทธิ์ล่ะมันไม่มีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรอกผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ว่าคนเราเนี่ยกลับให้ความสำคัญกับปาฏิหาริย์หรือการปลุกเสกมากกว่าแล้วเป็นไงคนเสกก็เอาเงินไปปลนเปลือผู้หญิงทำพิธีสายมูได้เงินมามากเท่าไหร่ก็ต้องหมดไปเพราะคุมกิเลสตัวเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพยอมท่านบอกว่าเคสนี้เนี่ยคงทำให้ชาวบ้านสายมูตาสว่างคิดกันได้สักทีเพราะว่าบางทีเนี่ยคำสั่งสอนอะไรก็ไม่เทียบเท่ากับประสบการณ์จริงๆที่จะสั่งสอนได้มากกว่านะเรื่องภิกษุมหาโจรจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคนเราเนี่ยรักษาพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้นะคะโดยที่สั่งสอนก็คือห้ามภิกษุเนี่ยอยู่ในที่รับตากับผู้หญิง2ต่อ2คือถ้าเกิดยึดปฏิบัติได้เนี่ยก็จะมีพระธรรมวินัยคุ้มครองตนไม่เกิดเรื่องแบบนี้นะแต่ถ้าแค่พระธรรมวินัยยังรักษาไม่ได้เลยแล้วจะเอาอะไรไปปลุกเสกให้วัตถุมงคลมีความขลังหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: ก็จริงนะ
0: จริงจริง
1: นี่แหละ
0: อย่างที่บอกว่ามันผิดที่คน ไม่ได้ผิดที่ศาสนา เราก็ยังคงนับถือพระที่นะที่เรานับถือ อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอ้โหคือก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอดูกันก็มันมีการแบบมีหลายคนนะเซ็งอ่ะคนใกล้ตัวเราก็มีเต็มไปหมดเลยเหมือนกันอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยนะคะนะก
1: ็
0: เดี๋ยวเรามาติดตามกัน
1: ดูปลาหมอหน่อยดีเห็นบอกว่าคือตอนนี้มันเยอะจริงๆนะปลาหมออ่ะแล้วในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเห็นทางกระทรวงเกษตรเองเขาตั้งทีมเลยนะ
0: เขาบอก
1: รัฐบาลตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดลุยล่าปลาหมอข้างดำกัน
0: หรอใช่ไหมเขาบอกว่าเห็นทางกระทรวงเกษตรเจาะขอเดินหน้าของงบกลาง350ล้านกำจัดปลาหมอข้างดำ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ที่เขาบอกว่า350ล้านเนี่ยมันจะมั่นใจเลยว่าภายใน180วันถ้า398ประมาณ9เดือนเอ้ย6เดือน368 180วันจะสามารถลดการระบาดได้
1: มันจะได้ไหมเนี่ยคือโอ้โหมันแพร่พันธุ์เร็วมากแล้วมันทนทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มมันได้หมดอะ
0: คือมันเป็น
1: น้ำตื้นน้ำลึกได้หมด
0: จุดจบของความมั่นคงทางอาหารไทยอะ
1: คือเห็นไข่มันในปากที่มาปากอ้าปากแล้วเห็นไข่เต็มเลยแบบฉันเห็นแล้วก็แยงเลยว่ามันจะแพร่พันธุ์อะไรได้ขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้ ในส่วนรัฐบาลก็เนี่ยตั้งทีมเรียก

0: ว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นทีมเคลื่อนที่เร็ว
1: ที่เร็วแล้วของงบเลยจริงจังแล้วก็
0: 350ล้านเลยนะคะ
1: 180วันว่าเขาจะสามารถระงับการระบาดได้หรือเปล่านะคะโหก่อนหน้านี้คือหน่วยยึดบ่อกุ้ง50ไร
0: ่
1: เกษตรร้องไห้นะเกษตรกร
0: คือที่ไหนก็ลำบากต้องจัดการให้หมดเนี่ยแหละอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
0: ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะวันนี้อาจจะคึกคักหน่อยแถวๆพรรคภูมิใจไทยนะเพราะวันนี้มีการประชุมพรรคแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือช่วงเย็นๆก็จะมีการเลี้ยงเบิร์ธเดย์ให้ท่านนายกรัฐมนตรี
1: ครบรอบแซยิ
0: ด60ปีจริงๆ
1: พรุ่งนี้
0: วันที่13
1: จะไปถามพวกนี้ว่าเขา60เขาไม่ยอมนะถ้า
0: เหลืออีกวัน
1: ยังยังนี่คือแบบโอ้โหนะก็
0: คือจริงๆคือครั้งแต่ที่ทำเนียบเมื่อวานแล้วเพราะว่าช่วงบ่ายเมื่อวานที่ทำเนียบเนี่ยโหมีบรรดาข้าราชการหรือว่าบุคคลต่างๆนั้นนำกระเช้าดอกไม้เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านนายกรัฐมนตรีกันคึกคักเลยทีเดียวนะแต่ว่าท่านนายกก็เตรียมของที่ระลึกมอบให้นะไม่ว่าจะเป็นพระหลวงพ่อทวดหรือว่าพระรอดก็ตามนะ
1: จากพระช่วงน
0: ี้แล้วที่สำคัญมีขนมด้วยขนมป๊อปคอร์นคาราเมลเม็ดมะม่วงหิมพาน
1: ต์อ๋อที่เขา
0: จากเมืองระนองค่ะ
1: มาเม็ดมะม่วงไง
0: จ
1: าริสต้านะจาริสต้าเขาทำใส่กล่องแบบพรีเมียม
0: แต่กล่องน่ารัก
1: น่ารัก
0: น่ารักมากนะแต่ยังไม่ได้เคยลองทานนั่น
1: นี่แหละไม่ติดนะไม่รักได้ยังไงทำขนาดนี้น่ารักกรุบกริบนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้พรุ่งเนื่องจากพรุ่งนี้ละกัน13กันยาเนี่ยจะตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีนายกผู้สื่อข่าวถามนายกวันนี้มันมีประชุมพรรคใช่ไหมเพื่อที่จะเตรียมทั้งเรื่องของคดีอะไรต่างๆแล้วก็ที่สภาอะไรเงี้ยเนาะแต่ค่ะเดียวกันเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องหนักว่ากันแต่ว่าเรื่องเบาๆก่อนวันนี้นักข่าวถามเรื่องนี้ก่อนเลยปีนี้อยากได้ของขวัญวันเกิดเป็นอะไรนะคะท่านนายกก็ยิ้มยังนะยังไม่60นะจากนั้นก็เดินเข้าไปที่ทำการพรรคนะคะเพื่อที่ประชุมแต่บรรยากาศอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่สสพรรคภูมิใจไทยตบเท้ากันมาตั้งแต่บัญชีรายชื่อกรรมการบริหารพรรคสสเนี่ยต่อเนื่องกันเลยนะคะมาตั้งแต่เช้าบางคนเนาะแต่วันนี้เขามีประชุมกันตอน 4:30 ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ค่ะแต่ต้องบอกว่ามันก็เป็นช่วงของคือ13พรุ่งนี้เนี่ยวันเกิด14 ของขวัญวันเกิดมาเต็มเลยนะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนบอกว่าของขวัญของขวัญหลังวันเกิดของนายกเนี่ยคือการประชุมมติในเรื่องของกรรมการการเลือกตั้งกกต.ที่จะเตรียมพิจารณามติส่งผลไปเรื่องเกี่ยวเรื่องของหัวสว.ไปที่ศาลฎีกาซึ่งแน่นอนก็ต้องติดตามว่าเขาจะมีมติอย่าง

0: เป้าหมายร่วมกันคือลานหน้าหอศิลป
1: ์ก็คือไปพรุ่งนี้นะ
0: สายที่1เดินเท้า11โลเริ่มจากสำนักงานไอลอว่าไอลอคือซอยลาดพร้าว25
1: ใช่มั้ยคะ
0: ไกลนะคุณลาดพร้าว25พอลาดพร้าว25เดินมาถนนพหลโยธินแวะจุดพักก่อนที่สะพานควายก่อนแล้วก็เคลื่อนตัวมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตัดเข้ารางน้ำแยกประตูน้ำพระรามหนึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ไปที่หอศิลป์ส่วนสาย2สายรองเดินเท้าเหมือนกันก็จะเคลื่อนตัวตอน14นาฬิกาจากมิวเซียมสยามใกล้ๆนะคะไปสมทบที่หอศิลป์ส่วนสาย3อันนี้วิ่งอ่ะแบบทำกิจกรรมวิ่งอ่ะก็คือ
1: เหมือนกับที่ไปวิ่งที่กกต.
0: นะวิ่งตั้งแต่ตอน15นาฬิกาก็คือบ่าย3เพราะมันมีมติตอน4โมงครึ่งใช่ไหมนะคะก็จากหน้าจามจุรีสแควร์เพื่อมุ่งไปสู่ที่จุดหมายเดียวกันนะเราก็ต้องติดตามแหละว่าโอเคเราเห็นการเคลื่อนไหวเป็นขบวนแบบนี้เราไม่รู้ว่าเนื้อหาที่มันจะมีการไปพูดกันที่หน้าหอศิลป์เนี่ยจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะคะ
1: ก็อย่างที่บอกว่าหลายคนก็แบบแปลกใจอุ้ยผู้นำฝ่ายค้านนะก็เป็นคนนำเองเลยพรุ่งนี้ก็จะ เดินขบวนกันนะคะ
0: ใช่นะซึ่งแน่นอนล่ะเรื่องของประเด็นนี้เองเนี่ยมีไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านพรรคประชาชนเนาะมีพรรคประชาธิปัตย์ออกมาใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทำให้คุณสุประชัยใจสมุทรวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ที่ทำการพรรคเหมือนกันนะคะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยจี้ให้กกต.เนี่ยส่งเรื่องพสว.ให้ศาลเนี่ยวันจันทร์ที่14โดยไม่ต้องใช้ดุลพินิจว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นนะกรณีนี้เนี่ยคุณสุประชัยบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้ออกความเห็นซึ่งตนมีความเห็นแย้งบอกว่ามันมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามันมีการกระทำผิดให้กกต.ส่งเรื่องศาลซึ่งส่วนตัวเนี่ยอภิสิทธิ์ก็เป็นความเห็นในเชิงอัตรามากกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นการวิธีการที่ดีที่สุดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตนอยากให้ทุกท่านได้ทบทวนว่าอำนาจของกกต.เนี่ยตามมาตราตามรัฐธรรมนูญมาตรา226เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่ามันมีการ เชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดต้องส่งศาลแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกกต.ก็มีอำนาจในการวินิจฉัยด้วยเช่นกันนะนี่ก็เป็นเรื่องที่มีการตอบโต้กันอยู่เหมือนกัน
1: คือดูบรรยากาศที่พักเนี่ยต้องบอกคึกคักจริงๆวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะสวมเสื้อทีมไทยแลนด์ฉลองวันเกิดไซยิด60ปีเลยทีเดียวนะคะเห็นบอกว่าโชว์ห้อยพักกลิ่งจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยขอทำบุญที่บ้านอยู่กับครอบครัวเงียบๆนะไม่มีฉลองอะไรนะคะแล้วก็อยากที่จะขอพรปีนี้เพียงแค่2สิ่งก็คือให้ประเทศแล้วก็ประชาชนนั้นมีความสุขนะคะก็ตอนช่วงประมาณสัก5โมงกว่าๆที่ผ่านมานี่เองนะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอย่างที่บอกว่าสวมเสื้อแบรนด์สิริวรรณวรีอันนี้เป็นคอลเลกชันพิเศษนะคะเชียร์ทีมไทยนะคะ
0: ที่เขาทำคอลเลกชันนี่ไงอาเซียนอ่ะ
1: นั่นแหละคือเป็นเรียกว่าเป็นคอลเลกชันที่ร่วมส่งกำลังใจเชียร์แบบทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะก็เรียกว่าท่านนายกก็ใส่แล้วก็เดินลงมาที่ร้านกาแฟจาริสต้าเลยค่ะของท่านภรรยาท่านนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเดินมาก็คือมาตามหาทางภรรยานะแต่ว่าไม่เจอก็เลยเจอกับสื่อมวลชนแทนนายกก็เลยบอกว่าเนี่ยมหาเจ ก็คือแซวกันอย่างเพราะว่าท่านจะแบบเป็นคนที่แบบเป็นกันเองอยู่แล้วนะนายกตีกับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็นั่นแหละท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพรุ่งนี้คือจะทำบุญอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ได้มีพิธีไม่มีงานเลี้ยงอะไรจะอยู่กับครอบครัวนะคะนั่นแหละ
0: รอดู
1: แล้วก
0: ็คุณต้องไปตามที่บ้านใช่ไหมคือเขาปิดนะปิดบ้านนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอันคือเขาไม่ได้เปิดบ้านประชาชนภาคเอกชนอะไรไม่ต้องมานั่นอะไรและอย่างที่บอกว่าช่วงท้ายเนี่ยนายกได้โชว์พักกลิ่งของจังหวัดสุรินทร์ที่ห้อยติดตัวอยู่ในช่วงวันเกิดนะแล้วท่านนายกก็บอกว่าหลวงพ่อให้มานะนั่นแหละ
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยต่อให้เป็นวันที่เขาประชุมที่พักด้วยแล้วก็ให้ประเด็นสัมภาษณ์เยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเห็นคืออ่ะคึกคักก็คือคักละมันมีทั้งพักนะมันมีทั้งพักร่วมที่เข้าไปอวยพรแสดงความยินดีมีทั้งในส่วนของอะไรล่ะเอกชนก็เข้าไปมอบแจกันดอกไม้แบบคือคักมากแต่วันนี้เองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลากหลายเรื่องหลากหลายราวเหมือนกันนะคะตั้งแต่เรื่องของ
1: ม็อบหน่อยมั้ยม็อบ
0: ใช่ไหม
1: ที่มี

0: ม็อบนอกจากม็อบคุณเท้งแล้วเนี่ยคือแต่ว่าที่ก่อนหน้านี้ก็คือในส่วนของคุณสนธิริมทองกุลนะแล้วก็จะบอกว่าจะทวงคืนประเทศเนี่ยนะคะท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันนะบอกว่าบอกว่าการใช้ในเรื่องของการใช้สมาธิเนี่ยคือการทำงานของรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะแบบมันจะดูหงุดหงิดไหมคือขณะที่เราทำงานไปแต่ว่ายัง
1: มี
0: กระแสมาแบบมาเหมือนก็มาทำอะไรที่ทำให้ไม่ราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะกลุ่มที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลประมาณนั้นแหละ มาตำหนินู่นนี่นั่นนะคะท่านนายกก็ยืนยันว่าตนเองทำงานนั้นอยู่ข้างพี่น้องประชาชนมาตลอดแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยอะไรก็ตามถ้าเกิดประโยชน์กับประชาชนเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลใดๆนะที่จะต้องไปกังวลนะเพราะว่าก็ทำเพื่อประชาชนแล้วก็ประเทศทั้งนั้นนะไปไหนก็ได้เบอร์โทษนะไปไหนก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากทั้งในแล้วก็นอกประเทศนะผู้นำประเทศต่างๆก็เขาก็ให้ความสำคัญนะทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็นายกบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการให้ทางกระทรวงการต่างประเทศนั้นเชิญผู้นำเราผู้นำระดับสูงของระดับประเทศเนี่ยมาพูดคุยมาเยือนประเทศไทยบ้างนะคือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะคะนั่นแหละส่วนการเคลื่อนไหวของคุณสนธิเนี่ยท่านนายกบอกว่ายืนยันว่าอาจจะทำให้คือนักข่าวถามว่าการเคลื่อนไหวคุณสนธิเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รายรัฐบาลนะแต่ว่าอาจจะทำให้รัฐบาลในอยู่อย่างไม่เป็นสุขนะคิดอย่างไรนายกก็บอกว่าทำไมถึงอยากทำให้รัฐบาลอยู่ไม่เป็นสุขล่ะรัฐบาลเนี่ยไม่มีวันมีความสุขเพราะรัฐบาลต้องดูแลประชาชนแต่รัฐบาลเนี่ยต้องสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่คุณสนธิพูดเนี่ยอาจจะหมายความว่าไม่อยากให้รัฐบาลทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ถ้ารัฐบาลทำงานไม่ได้เนี่ยคนที่รับความเดือดร้อนคือประชาชนนะเพราะฉะนั้นคุณสนธิจะทำให้ประชาชนชาวไทยเดือดร้อนหรือนะคะไม่มีความสุขหรืออย่างไรถ้าเกิดว่าทำแบบนี้นะคะแล้วที่ทำเนี่ยทำไปเพื่ออะไรทำไปแล้วเนี่ยสะใจกับนายอนุทินเท่านั้นหรือนะคะตนไม่มีคุณค่าพอที่จะต้องเอาไปแลกกับความสุขของประชาชนทั้งประเทศเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยตั้งใจเข้ามาทำงานให้กับประชาชนทุกวันทุกนาทีอยู่แล้วนะคะก็เชื่อว่าประชาชนนั้นยังให้โอกาสรัฐบาลแล้วก็นายกได้บริหารประเทศนี้ต่อไปนะคะ
1: ก็ส่งท้ายข่าวกันนิดนึงละกันคือหลากหลายประเด็นแต่ดิฉันชอบประเด็นนี
0: ้ค่ะ
1: วันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามที่พักใช่ไหมก็บอกว่าแน่นอนล่ะว่าจะโครงการไทยช่วยไทยอ่ะ
0: อ๋อเดือนหน้าต่อนี่ไงนายก
1: เขาบอกเหลือเดือนสุดท้ายแล้วยังไงนายกนะนายกก็บอกว่าก็ยังทราบว่ามีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่นะนะจากการที่ประชาชนหลายท่านเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนใช้ก็เหลืออยู่4-5 หมื่นล้านอ่ะนะคะก็ได้สั่งการให้คุณเอกนิตินะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยได้ไปขยายการใช้ไทยช่วยไทยพัดละซึ่งจะเป็นเดือนหรือ2 เดือนเนี่ยก็ขอใหครบอยู่ในวงเงินที่เรามีก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะซึ่งท่านนายกบอกย้ำนะคะว่าจะเป็นการให้ใช้ต่อเนื่องเพราะว่าเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายแล้วนะคะมันก็คือเหลือ3 เดือนมันหมดเดือนนี้กันยาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไตรมาสสุดท้ายคือตุลาพฤศจิกาธันวาซึ่งงบที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะใช้ได้เท่านั้นเนี่ยนะคะก็ทำได้แค่ไหนเราก็ลงไปเท่าที่พี่น้องเท่านั้นแหละอย่างน้อยก็เป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่าน้ำมันขึ้นนะ
0: ขึ้นโอ้โห
1: ดีน้ำฉันเติมเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้คุณต้องเติมนะไม่งั้นเดี๋ยวมันมีผลพรุ่งนี้นะนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกบอกข่าวดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยแหละนะคะว่าอย่างดิฉันว่าอย่างน้อย1 เดือนก็มี
0: นะอย่างน้อยก็คงจะต้องมีแหละ
1: คือเขาบอกว่ามัน
0: ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายเนี่ยคืออยากให้มีทั้งนั้นเลย
1: นะคะเพราะว่าคือต้องบอกว่าเรื่องของคือการที่นายกยก3 เดือนสุดท้ายมันคือไตรมาสสุดท้ายเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้ให้ใครฉวยโอกาสอยู่แล้ว
0: นะ
1: มันก็ดำเนินการมาเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรมันเกิดการแข่งขันในการตลาดด้วยนะคะ
0: นี่แหละก็เดี๋ยวรัฐบาลเองก็คงจะต้องเจอกับ เรื่องของการอภิปรายไม่วางใจของฝ่ายค้านด้วย
1: เขาบอกโดนล็อกเป้านี่ของฝ่ายมันเกิดจากคุณผลิตนะคะโดน2ท่านล็อกเป้าที่คุณอนุทินกับคุณชัยชนกชิดชอบเกี่ยวเรื่องนี่แหละเรื่องของคดีใช่ไหมแล้วก็เรื่องของ

0: ไทยพาสปอร์ต
1: ไทย AI พาสปอร์ต
0: ที่เรื่องของ AI นะคะก็ล็อกมงอยู
1: ่แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวคนก็จับตาดูเหมือนกันว่าเอ๊ะช่วงของการยกมือโหวตงบประมาณที่ผ่านมาเอ๊ะดูเหมือนเสียงของพรรคก้าวธรรมเขาก็
0: เตรียมดู
1: โหวตโดนให้ดูนะอะไรอย่างเงี้ย
0: นะ
1: ท่านนายกก็เลยบอกว่า
0: ไม่ปิดกั้น
1: ไม่ปิดประตูนะการที่แบบจะโอกาสที่พรรคก้าวธรรมจะร่วมรัฐบาลนะอันนี้ก็คือบอกว่าจริงๆในสภาเนี่ยเขาก็พูดคุยกันได้กันทุกคนตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องนี้นะ
0: เสียงไม่แตกเลยยกเว้นอาจารย์นันทมนต์ใช่ไหมที่ไม่ปรากฏชื่อใช่ไหมคะ
1: ก็เนี่ยแต่ว่าไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรคือหลายคนก็แซวว่าแบบคือกล้าทำก็อยู่อย่างแบบรออ่ะ
0: เงียบ
1: ๆรออยู่รอเงียบๆนะคะนั่นแหละอ้าวลากันก่อนเถอะเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเราสองคนลากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาวันที่14-16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ทางการบาเรนประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่โดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พร้อมทุ่มเทเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่มีความย่อท้อพร้อมเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนผ่านการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมสำหรับประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2นั้นนายอนุทินกล่าวว่าตัวชี้วัดความสำเร็จมาจากผลงานและแรงสนับสนุนในสภาเป็นหลักโดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากสภาผู้แทนราษฎรถึง338เสียงและวุฒิสภากว่า140เสียงซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติในการสานต่อแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและการผนึกกำลังกับกองทัพประเทศไทยจะปลอดภัยจากการถูกคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและไว้วางใจในการบริหารประเทศ
3: เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกวินาทีก็ได้ทำมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกๆที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาสกับผม
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีความประการสำคัญที่สุดที่มุ่งหวังคือการได้เห็นประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประชาชนคนไทยมีความผาสุกซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าและมีความหมายต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดปฏิพลสารปมารายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงของภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
4: นางสาวลลิตาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM 2.5 ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครอง

0: ชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SME และภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60%เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
2: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ NTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และ e-commerce เพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยทักษิราพรพิญโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่เพียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงสนันชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวาง

0: รากฐานพรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระสำคัญสูงสุด
1: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่อันนี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
0: ขณะที่นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบฮีโร่โอเบกแคร์เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME D Bankโดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
2: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
0: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร
3: ์นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทั้งการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากกว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
4: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายน นหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนัก

0: งานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับโดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน 2569 ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่และ

0: ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น. 3:01 น. ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น. กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับนี่คือรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและก็คุณสวิทย์สมนัสนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะครับห้องส่ง FM 92.5 MHz ครับ12กันยายน2569นะครับหลังข่าวภาค 19:00 น.นะครับเราก็จะเจอกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับวันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับเราจะมาร่วมสนุกกันหลังจากที่ไม่ได้ร่วมสนุกกันมานานนะครับวันนี้ก็จะมาแจกวิทยุนะครับซึ่งเป็นวิทยุที่ชาร์จด้วย USB นะใช้การล็อกอัตโนมัติค้นหาอัตโนมัตินะครับแต่ไม่มีหน้าปัดนะตามภาพเลยตามภาพเลยนะครับอย่างนี้นะ2รางวัล นะครับนะครับอย่างนี้เลยนะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามภาพเลยนะครับเป็นวิทยุได้เป็นไฟฉายได้ด้วยนะฮะก็ม้อยกับคุณผู้ฟังกติกาคือว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปวิ่งตามเส้นสายนะคอปรัน2026แบงคอกนะฮะคอปรันแบงคอก2026นะครับเหล่าสาวกลิเวอร์พูลหงแดงทั่วประเทศและเอเชียแปซิฟิกครับร่วมวิ่งคอปรันกันนะครับพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานตั้ง5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรผมวิ่ง10กิโลเมตรครับพรุ่งนี้จะไปร่วมวิ่งด้วยนะครับแล้วก็เชิญคุณผู้ฟังมาร่วมทายกันว่าใน10กิโลเมตรที่ผมวิ่งพรุ่งนี้ผมจะทำเวลาชิปไทม์นะชิปไทม์ตามหมายเลขเนี่ยนะครับได้เวลาเท่าไหร่นะใกล้เคียง2ท่านนะครับนี่ผมจะส่งให้เลยนะครับเป็นวิทยุนะ2เครื่องนะครับการไปจูนกันวิธีการใช้งานก็นะก็ไม่ยากครับมีเมนูอยู่นะครับก็ทายผลเข้ามาเลยตอนนี้นะครับนะในเพจของเราตอนนี้ที่ไลฟ์สดนะครับทายผลว่า1ชั่วโมงเนี่ยผมไม่ใช่40กิโลนะในระยะทาง10กิโลที่ผมวิ่งพรุ่งนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับบอกคุณผู้ฟังร่วมสนุกกันนะครับวันนี้ไปติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนะครับซึ่งไทยลีกเมื่อวานนะครับก็เป็นคู่ของบุรีรัมย์นะครับก็ทำได้แค่เสมอในบ้านตัวเองกับเชียงรายนะครับก็ถึงแม้ว่าจะยิงนำไปก่อน 1-0 นะจากเกียโมบิชโชลี่นะครับแต่ว่าตัวนักของสิงห์เชียงรายนะก็ตีเสมอได้นะครับเชียงรายยังไม่เคยชนะบุรีรัมย์ที่บ้านบุรีรัมย์นะแต่ว่าไปแบ่งแต้ม1คะแนนนะครับตีเสมอจากการยิงของโรบินโญ่นะครับนะ1ประตูต่อ1ในไทยลีกบุรีรัมย์จะไปเยือนชลบุรีนะวันที่20กันยายนนะส่วนสิงห์เชียงรายจะเล่นในบ้านตัวเองเจอกับศรีสะเกษนะครับส่วนในถ้วยของเอเชียเนี่ยนะครับทางของบุรีรัมย์จะเจอกับทางด้านของยาโฮดารุนทักซิมด้วยนะไปเยือนนะครับก็เป็นงานหนักนะอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะบุรีรัมย์เนี่ยนะครับอีกคู่หนึ่งราชบุรีนะครับได้ราชบุรี FC ได้บรูโน่เมนเดสนะครับยิงประตูชัยเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ด1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็การท่าเรือ FC ครับเมื่อวานมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำนะครับก็ไปร่วมชมด้วยรวมถึงโค้ชทีมชาติไทยนะฮะก็คือทางด้านของแอนโทนีฮัสซันนะครับไปดูด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูฟอร์มนักเตะทีมชาติไทยแหละแล้วเมื่อวานนี้การท่าเรือก็เปิดตัวนักเตะชุดใหม่ด้วยนะที่ย้ายเข้ามานะครับแล้วก็มีการแสดงเปิดตัวฤดูกาลก็มีแจ๊ดปาปิยองกุ๊กๆนั่นแหละครับแจ๊ดชวนชื่นนะมาขอไปนะมาร่วมร้องเพลงนะครับมาดามแป้งก็ชวนเนี่ยแจ๊ดแต่งเพลงสโมสรท่าเรือด้วยนะครับท่าเรือชนะทางด้านของลำพูน2ประตูต่อ1นะครับได้ประตูชัยทั้ง2ลูกจากลูกแรกอัสซัมอัลซูบี้นะลูกแรกแล้วก็เทียศักดิ์เผยพี่ไมล์นะยิงประตูชัยให้ทีมชนะ2ประตูต่อ1ได้6แต้มเลยนะฮะยิงประตูชัยต่อหน้าแอนโทนีฮัสซันนะครับแหมจะบอกว่านี่นะตัวจริงทีมชาติต้องเป็นชั้นเท่านั้นนะครับนะก็ลุ้นกันนะครับการท่าเรือชนะไปนะมี6แต้มแล้วนะครับส่วนวันนี้ที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็คือศรีสะเกษนะก็ตามขออภัยนะทางด้านของศรีสะเกษนะตามหลังอยุธยาอยู่0ประตูต่อ1นะครับปัตตานีเสมออุทัยธานีอยู่1ประตูต่อ1 BG ประทุมนำราศีสไลด์อยู่2ประตูต่อ1นะครับราศีสไลด์นี่เปิดตัวนัดแรกแพ้นะนัดนี้เนี่ยตามหลัง BG อยู่นะฮะก็รามิเนลนะก็ยิงประตูให้กับBG นำอยู่2ประตูแล้วนะครับนะก็แล้วก็กิเบโตมาเชน่านะนักเตะตอมเก๋าของราศีสไลด์ก็ตีไข่แตกให้นะครับนี่คือฟุตบอลที่แข่งขันกันในวันนี้สำหรับเรื่องของการแข่งขันไทยลีก1นะครับวันนี้เนี่ยหลายๆทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้ด้วยนะหลายๆนักหลายๆทีมนะแอนโทนีฮัสซันก็จะไปดูนะไปดูฟอร์มเพราะว่านักเตะหลายหลายคนเนี่ยก็จะมีชื่ออยู่ใน FIFA อาเซียนคัพนะครับจะเป็นแกนหลักนะใครจะเป็นแกนหลักใครจะเป็นนักเตะนะก็ดูกันแต่ว่าแน่นอนตอนนี้นักเตะ3คนเนี่ยนะก็รอที่ไม่ได้และ2คนก็คือสุพนัทเหมือนตาพักยาวเลยเจ็บยาวนะธนวัฒน์ซึ้งกิจถาวรพักยาวไม่มีชื่ออยู่ใน FIFA อาเซียนคัพอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงสุพนัทบุรีรักษ์เนี่ยมีรอเช็คอาการบาดเจ็บอยู่ว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนการประกาศรายชื่อ14กันยายนนะครับก็รอจบเล็ก
รอจบนัดไทยลีกวันพรุ่งนี้ก็จะได้เห็น14นักเตะนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็อาร์เซนอลสั้นจะไปสนามไหนเดี๋ยวก็แจ้งให้ทราบนะครับจะไปดูคู่ไหนด้วยนะครับนะนักเตะเจ็บถ้วยนี่มีแล้วนะถ้วย FIFA อาเซียนครับเนี่ยเปิดมาแล้วนะครับก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นชาติไหนนะที่จะได้แชมป์รายการนี้รอติดตามกันนะครับจากฟุตบอลนะไปติดตามจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4สนามสุดท้ายนะครับแข่งขันกันวันนี้และวันพรุ่งนี้นะ 12-13 กันยายนที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะครับมีวันนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานก็คือนายธนิตภูมิถาวรนะครับพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกธิดาพรน้อยรักเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้แทนของพลเอกเดชาแห่งประสีนะนะครับท่านนายกสมาคมนะฮะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับซึ่งผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open สนาม4นะครับระยะทาง43กิโลนะครับในประชาชนหญิงนะครับพิธดามั่นคงนะฮะจาก Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง35นาทีนะคว้าแชมป์นะครับแล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยด้วยนะ92คะแนนของถ้วยพระราชทานนะครับประชาชนชายนะครับณรงค์เดชแสงฉายจาก Amino Vital Summit Niche นะครับเข้ามาเป็นที่1นะครับเฉือนเอาชนะมนตรีธีรประทีปนะอันดับที่2นะครับนะตามหลังคือเวลาเท่ากันเลยนะเฉียงกันหน้าเส้นนะครับส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรประทีปนะฮะคะแนนรวม94คะแนนครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนผลการแข่งขันสนับติดตามได้ทางเว็บไซต์ของ Thai Cycling Association นะครับหรือว่า thaicycling.or.th นะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันประเภทถนนจักรยานประเภทถนน Thailand Open นะครับก็พรุ่งนี้นะตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดครับคุณกฤตเพชรสุภานะครับแล้วก็เส้นทางผ่านในจังหวัดของพิจิตรนะครับบึงสีไฟอำเภอโพประทับช้างผ่านตะพานหินพิจิตรนะเข้าเส้นชัยที่สนามจักรยานเจริญจิตมงคลสุขนะครับนะก็ติดตามการถ่ายทอดสดในช่องทางของ Thai Cycling Association TC Channel นะฮะ YouTube ด้วยนะครับ 7:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับจากพิจิตรมาดูความเร็วที่สมุทรสาครนะ GP of สมุทรสาครนะครับการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota WGP1 Water Jet Pro Tour Thailand 2026นะครับรายการที่ GP of สมุทรสาครนะที่บึง CSC Water Sport นะครับใกล้กับศาลพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาครนะวันนี้เนี่ยการแข่งขันก็คึกคักเหมือนเดิมนะครับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยผู้จัดนะครับได้รับความสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็มีพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงทางจังหวัดหน่วยงานภาครัฐเอกชนของจังหวัดสมุทรสาครนะฮะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยท่องเที่ยวต่างๆร่วมกันนะฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยนะฮะร่วมกันในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็วันนี้นะครับนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับนายอำนาจเจริญศรีพร้อมด้วยท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะฮะนายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองพันท้ายนรสิงห์นะฮะเจ้าของพื้นที่นะก็คุณวัฒนาแสงมณีร่วมกันพิธีเปิดเป็นทางการนะครับแล้วก็ในส่วนของพิธีเปิดนะครับคุณดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็เป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะครับแล้วก็ท่านรองขออภัยนะท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลการแข่งวันนี้เจ็ตสกีนะครับจูเนียร์อายุ 13-15 ปีหญิงนะฮะซีดูสปาร์คสต็อกนะครับน้องกาตูนะเด็กหญิงธมนวันสุวรรณเวสานะครับจากเจ็ตสกีฟอร์เรนบายชัมพลนะก็ชนะนะครับก็คว้าอันดับที่1ไปนะได้113คะแนนนะคว้าแชมป์สนามสมุทรสาครแล้วก็แชมป์ประเทศไทยนะครับส่วนน้องน้ำฝนกมลวันเนินหงนะจากทีมเจ็ตสกีฟอร์เรนบายชุมพลนะก็คะแนนสะสม233คะแนนคว้าแชมป์ในรุ่นโนวิชวูเมนรันอบาวสปาร์คสต็อกนะครับแล้วก็รุ่น Women Runabout 1,100 สต็อกนะน้องมีโอศาสินาผิวงามครับแชมป์ประเทศไทย3สมัยแล้วก็ดีกรีแชมป์โลก World Series จาก Yamaha Wave Runner Thailand MRC Porsche PZ Shop สมุทรสาครนะก็มีคะแนนสะสม4สนามเพียงพอครับคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่4ของตัวเองนะครับแล้วก็รุ่น Amateurสกีโมดิฟายนะครับน้องออโต้นัทนันกีนพันจากทีม T211 Racing Team นะคืนฟอร์มเก่งนะฮะหลังจากพลาด
แชมป์ใน2สนามก่อนหน้าครับก็คว้าแชมป์ในสนามนี้นะคะแนนรวม113คะแนนคว้าแชมป์ทั้งสนาม GP ออฟสมุทรสาครแล้วก็แชมป์ประเทศไทยไปครองนะครับก็นี่คือการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยครับรายการ Toyota WGP1 Water Pro Tour Thailand 2026ครับที่บึง CSC Water Sport นะครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมกีฬาแล้วก็พัฒนากีฬาเจ็ตสกีให้เป็นที่รู้จักเผยแพร่นะครับแล้วก็พัฒนาด้านความเป็นเลิศได้รับการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานภาคเอกชนอย่าง Toyota นะครับทาง Amazing Thailand กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็หลายๆหน่วยงานนะจากสมุทรสาครนะองค์การภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันนะครับวันพรุ่งนี้วันที่13มีอีกวันนึงไปเชียร์กันนะครับจากสมุทรสาครนะเราไปติดตามนะครับกันที่ปราจีนบุรีนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจัดการแข่งขันเรือยาวจังหวัดปราจีนบุรีภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีนะครับประจำปีงบประมาณ2569นะครับ12ถึง13กันยายนที่แม่น้ำปราจีนบุรีหน้าวัดใหม่กรงทองนะตำบลศรีมาโพนะครับอำเภอศรีมาโพธิ์ใช่ไหมขออภัยนะตำบลศรีมาโพธิ์อำเภอศรีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดและก็สร้างการรับรู้และอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับตลอดถึงการกระตุ้นนะเศรษฐกิจและสร้างรายได้กับประชาชนและก็ผู้ประกอบการในการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างดีนะครับการแข่งเรือนะช่วงนี้น้ำมาก็แข่งเรือแล้วปึ๊ดจำปึ๊ดจำปึ๊ดจำปึ๊ดปราจีนบุรีก็มีแม่น้ำนะผ่านจังหวัดนะแม่น้ำก็ใหญ่ด้วยนะก็เหมาะที่การแข่งเรือครับวันนี้ก็เริ่มเปิดการแข่งขันนะฮะประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีคุณสมฤทัยเพ่งแก้มครับส่งข่าวมานะครับก็ช่วยประชาสัมพันธ์กันนะแจ้งข่าวมานะครับโดยวันนี้เนี่ยคุณสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคุณกฤตกสมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีดร.กนกวรรณวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะฮะพลตำรวจตรีสวรรณพัฒน์ยศสมบัติผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีและก็หัวหน้าส่วนราชการนะฮะทั้งผู้บริหารนะส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรีและท้องที่นะมาร่วมกันนะในการแข่งขันเรือยาวนะครับซึ่งเรือยาวที่ปราจีนบุรีบอกเลยนะฮะคือคักแน่นอนนะฮะเรือยาว4ประเภทประเภทใหญ่ก็คือ40ฝีพายนะโอ้โหจ้วงกันมันเลยแหละนะเรือหางยาว30ฝีพายนะครับเรือ12ฝีพายนะครับแล้วก็เรือท้องถิ่น7ฝีพายนะครับการขันมีกิจกรรมทั้ง2วันนะฮะในน้ำก็มีกิจกรรมนะครับบนบกก็มีกิจกรรมนะครับของดีปราจีนบุรีมีอะไรล่ะนะไปดูเรือแล้วก็ไปดูของดีปราจีนบุรีนะครับมีกันครบเลยนะให้ไปช้อปปิ้งกันนะครับนะไปท่องเที่ยวปราจีนบุรีมีทุเรียนนะมีมะยงชิดมะปรางหวานก็มีอยู่นะนะปราจีนบุรีกับนครนายกติดกันผลไม้ใกล้เคียงกันทุเรียนปราจีนก็อร่อยไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะ

สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับพร้อมสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าร่วมงานครั้งนี้นะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับไปชมไปเชียร์กันนะครับเรื่องของไทยยังได้อยู่นะนะครับนี่นะนะครับ2รางวัลนะวิทยุนะครับใช้งานยากหน่อยนะแต่คุณผู้ฟังได้ไปต้องหาวิธีใช้ก่อนนะใช้งานยากหน่อยนะมันไม่ใช่แบบหมุนแบบวิทยุทั่วไปเป็นการกดนะกดนะกด1จังหวะ2จังหวะนะนะครับ2รางวัลผมมาบอกว่าขอใบแล้วกันนะใกล้เคียง1ชั่วโมงครับนะใครแก้ไขคำตอบได้นะตอนนี้ไม่ว่ากันนะพรุ่งนี้จะไปวิ่งกันแบบเดอะคอปนะฮะทั่วประเทศนะฮะต้องบอกว่าไปวิ่งกันแบบเดอะคอปทั่วประเทศนะเราทั่วเราจะไปวิ่งกันไม่ใช่เป็นแข่งขันนะพรุ่งนี้จะเป็นการวิ่งเพื่อที่จะร่วมกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นเดอะคอปนี่นะดูการของลิเวอร์พูลครับเราจะไปวิ่งด้วยกันของสาวกหงแดงทั่วประเทศนะก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปแข่งขันนะครับปกติจะวิ่งประมาณ50ถึง52นาทีแต่ว่าคราวนี้พรุ่งนี้ตั้งใจว่าจะไปร่วมซึมซับบรรยากาศกับหงแดงนะก็จะไปสัก1ชั่วโมงไปไว้ก่อนนะคอปรันแบงคอก2026นะครับเดอะคอปเมืองไทยครับพรุ่งนี้ 13:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะพบกับซามี่ฮูเปียอดีตกับทีมลิเวอร์พูลนะผู้ที่ครองถ้วยนะทั้งโคคาโคล่าลีกครับคาราบาวครับแหละแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับแล้วก็ทัสเดวีอดีตผู้นักเตะผู้หญิงของลิเวอร์พูลนะดาวซันโดของทีมนะครับ7ปีนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะลิเวอร์พูล FC นะต้อนรับกับการแข่งขันเดอะคอปนะซึ่งคอปรันแบงคอก2026 presented by กรุงไทยเอ็กซ่าไลฟ์นะครับซึ่งกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตแล้วก็รันริโอนะก็ชวนนะฮะเปิดฉากใหวิ่งกันในวันพรุ่งนี้นะหลังจากที่เปิดรับสมัครกันมานะครับวันนี้ก็รับบิบกันตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์นะครับพรุ่งนี้นะก็จะวิ่งกันนะครับ5กิโลแล้วก็10กิโลนะฮะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองน้องนีนามาแน่นอนนะมาร่วมวิ่งกับสาวกเดอะคอปทั่วประเทศแล้วก็มีสาวกเดอะคอปจากเอเชียแปซิฟิกมาร่วมวิ่งกันด้วยนะครับเสื้อวิ่งที่ผมใส่อยู่นี่นะเป็นลิขสิทธิ์แท้จากลิเวอร์พูลยังรอเหรียญที่ระลึกอยู่นะนะเหรียญที่ระลึกนะแหมยังไม่เห็นนะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรจริงผมถ่ายรูปมาแล้วแหละนะนะก็พรุ่งนี้จะมาอยากจะดูว่าเหรียญที่ระลึกอยากเป็นทางการของลิเวอร์พูลนะให้แฟนพันธุ์แท้เก็บนะเป็นความทรงจำนะนะครับเขาวิ่งคู่กับสเลฟในวงการบ้านเรารวมถึงวิ่งกับซามี่ฮูเปียแล้วก็ทัชเดวี่ด้วยนะครับนะคอปรันแบงคอกนะครับได้รับการสนับสนุนหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเชแปนแอร์ไลน์นะครับนะสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นะเอสปอร์ตยูพีเอสEC Marker นะฮะแล้วก็ Higher นะครับนะร่วมถ่ายทอดกิจกรรมประสบการณ์ที่ดีนะที่น่าจดจำของแฟนลิเวอร์พูลนะพรุ่งนี้หน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานนะทำรูปแบบคล้ายๆกับสนาม Anfield อ่ะนะฮะเข้าไปเนี่ยโอ้โห you will never walk alone เลยนะครับนะฮะนะฮะก็พรุ่งนี้นะเราจะไปวิ่งกันแล้วไปถ่ายรูปด้วยกันนะนะสร้างบรรยากาศของสนามวิ่งให้เป็นสนามฟุตบอลด้วยนะพรุ่งนี้นะครับก็ในจุดแฟนเฟสติวัลอารีนะครับบรรยากาศแอนฟิลด์นะครับนะแล้วก็อินเทอร์แอคทีฟจุดถ่ายภาพอะไรต่างๆนะครับนะที่ราชมังคลาสถานเป็นเหมือนแอนฟิลด์นะครับเป็นรวมพลของลิเวอร์พูล FC นะครับวิ่งเชียร์สนุกกับบรรยากาศลิเวอร์พูลนะครับนะนักกีฬาพวกนี้ประมาณ 10,000 คนน่ะโดยประมาณนะครับ3,000 คนก็ประมาณวิ่ง5กิโลนะส่วน 7,000 คนก็จะวิ่ง10กิโลนะครับอาจจะมีอะไรติดบ้างนะติดขัดการจราจรก็ขออภัยนะพี่น้องที่ใช้เส้นทางแถวรามคำแหงด้านหลังด้วยนะครับนะพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับแล้วก็ทายเหมือนเดิมว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะวิ่งนะครับนะ10กิโลนะครับนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็เวลาเป็นชิปไทม์นะผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับกรุงเทพมหานครเป็นหมุดหมายของคอปรันในปีนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงนะครับของเราไปเก็บตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ขอแรงเชียร์นะวอลเลย์บอลของเราโค้ชออนกิติพงษ์รัชตาเกียงไกรเนี่ยนำทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะไปเก็บตัวล่วงหน้าที่ญี่ปุ่นนะครับก่อนเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่านะครับแล้วก็โปรแกรมของวอลเลย์บอลหญิงก็คือ16กันยายนนัดแรกเจอมองโกเลียนะครับผมฟันธงเลยชนะแน่นอน 3-0 เซตนะครับก็นายสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมนะก็หวังว่าทีมหญิงจะคว้าเหรียญทองกลับบ้านฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าความพร้อมของนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่านะครับก็ตอนนี้ซ้อมอยู่นะครับภายใต้การดูแลของโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับซึ่งเดินทางไปตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่4กันยายนนะครับนะจะไปเก็บตัวล่วงหน้า10วันนะต
ัวนี้นะ10วันแล้วนะฮะก็ตอนนี้ทุกคนก็มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนะมุ่งมั่นที่จะแข่งขันในฐานะแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็มั่นใจนะในการเก็บตัวครั้งนี้นะก็เป็นเรื่องที่ดีของเรานะได้ปรับคุ้นเคยกับบรรยากาศที่ญี่ปุ่นนะ

0: ได้ซ้อมกับทีมระดับแชมป์ของญี่ปุ่นนะได้เติมศักยภาพของเรานะครับก็มั่นใจจะได้เหรียญโดยเฉพาะเหรียญทองนะครับซึ่งการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้มี14ทีมเข้าร่วมนะครับของเราอยู่ในร่วมสายเจอกับมองโกเลียในวันที่16นะครับ17เจอคีร์กีสถานแล้วก็18เจอชานิดไทเปนะครับก็ทั้ง3นัดของวอลเลย์บอลของเรานะนะฮะ2นัดแรกแข่ง14นาฬิกานะครับนัดแรกแข่ง14นาฬิกามองโกเลียเนี่ยนะครับ PPTV HDถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ทาง AIS Play ถ่ายทอดสดด้วยนะครับติดตามเชียร์กันนะครับวอลเลย์บอลของเราเนี่ยคุณผู้ฟังครับเคยคว้าเหรียญเงินในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้1ครั้งนะครับเมื่อปี2018นะที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับรอบชิงแพ้จีน 0-3 เซตนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงนะ2ครั้งนะเมื่อครั้งที่17ที่อินชอนนะครับชนะญี่ปุ่น 3-0 เซตแล้วก็เมื่อครั้งที่19ปี2022ที่หางโจวประเทศจีนชิงที่3ชนะเวียดนาม 3-0 เซตนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลหญิงฟุตบอลหญิงก็แถลงข่าวกันวันนี้นะทางสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จะแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่ห้องแถลงข่าวซิซูโอกะสเตเดียมอีโคปาเมืองซิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้มีการแถลงข่าวกันในช่วงเช้านะครับของเราอยู่ในกลุ่ม A อยู่ในกลุ่ม E นะร่วมกับญี่ปุ่นนะชนิดไทเปแล้วก็เวียดนามนะแข่งขันแบบพบกันหมดเอาแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับที่3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มนะเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับของเราอัลเฟรดเนตพงศ์ศรีทองอินนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะบอกว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่มีโอกาสร่วมแข่งขันที่ญี่ปุ่นที่นี่มีวัฒนธรรมและก็ระบบจัดการแข่งขันที่ดีมากโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็รวมถึงการใส่ใจดูแลการให้ความสำคัญกับนักกีฬาทุกคนเป็นอย่างดีตอนที่เคยเป็นนักกีฬาก็มีโอกาสมาแข่งขันที่ญี่ปุ่นหลายครั้งนะครับแล้วก็การแข่งขันซูเปอร์คัพที่โยโกฮาม่านะทุกครั้งที่ได้มารู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็เราก็มีความพร้อมนะในนักกีฬาของเรานะครับก็ชื่นแล้วก็ชื่นชมทีมที่ร่วมแข่งขันด้วยว่ามีความแข็งแกร่งแต่เราก็มีแบบฉบับของไทยที่เราต้องที่เราเตรียมเต็มที่นะเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็โค้ชอัลเฟรดเนตพงศ์ศรีทองอินก็บอกว่าอยากจะให้แฟนบอลชาวไทยร่วมเชียร์ช่วยเชียร์ส่งกำลังใจให้กับพวกเราเยอะๆนะครับเพราะว่าการที่เราต้องลงเล่นกับทีมเจ้าภาพเชื่อแน่ว่าจะมีแฟนฟุตบอลเข้ามาเต็มสนามแล้วก็มีเสียงเชียร์กำลังใจแฟนบอลนะนะก็อาจจะเป็นแรงกดดันสำคัญสำหรับนักกีฬาไทยนะแต่เชื่อว่าถ้ากำลังใจนักกีฬาดีกองเชียร์ของไทยดีนะจะมีความหมายกับพวกเรามากนะครับเรามาใครมีโอกาสมาเชียร์ที่สนามก็มานะมาเชียร์ส่งเสียงเชียร์ให้กับเราเยอะๆนะครับส่วนคนที่มาไม่ได้เชียร์ผ่านโซเชียลมีเดียเชียร์ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดของช่องทางสื่อของไทยนะครับทีวีนะฮะหรือว่าทาง AIS Play ที่ถ่ายทอดสดนะครับนักกีฬาต้องการกำลังใจและจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับหลังจากช่วงเช้านะแถลงข่าวเสร็จแล้วนะครับช่วงบ่ายนะที่ซิซูโอกะอีโคปานะสนามนะสนามแข่งขันนะครับที่อิซูโอปะอีโคปาออกซิเลรี่นะฮะนักฟุตบอลหญิงของเราก็ได้ซ้อมนะครับเป็นการซ้อมครั้งแรกนะหลังจากที่เดินทางมาถึงเมืองซิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับเรานะซ้อมนะโค้ชอัลเฟรดเนตพงศ์ศรีทองอินก็นำการซ้อมนะเน้นไปเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายการปรับนักเตะนะปรับตัวให้กับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิตอนนี้26องศานะครับแล้วก็ใช้เรื่องของการให้รายละเอียดในการเติมเกมรุกเติมเกมรุกลงมาเล่นเกมรับนะใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีนะ14กันยายนนัดแรกของเรานะครับมีเวลาซ้อมพรุ่งนี้อีกนะช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะนะครับเราจะเจอกับญี่ปุ่นนะ 17:30 นาทีโดยประมาณนะครับ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดให้ชมเฉพาะนัดนี้ก่อนนะนะครับส่วนนัดต่อไปเดี๋ยวค่อยแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลนะครับส่วนสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยนะก็ส่ง10ยกน้ำหนักชายหญิงนะไปแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะนายปรีชากิตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยนะครับขออภัยครับนายปรัชญากิตินันท์นะครับขออภัยนะครับคุณปรัชญากิตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยบอกว่าสมาคมก็เลือกนักยกน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมที่สุดแข็งแกร่งที่สุดดีที่สุดนะเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับนักกีฬา10คนนะก็แบ่งเป็นหญิง5คนนะก็มีสุธาสินีแก้วสิงห์ขอน49กิโลออ13หญิงสุรจนาคำเบานะครับสุรจนาคำเบ้านะ53กิโลนะเหรียญทองแดงโอลิมปิกคนนี้นะแล้วก็สุรัสวดียอดสาร57กิโลกรัมนะครับธนพรแซ่เตีย61กิโลกรัมและสุพัชนิน คำแหงนะครับรุ่นมากกว่า86กิโลกรัมนะครับส่วนชาย5คนครับส่งฟางจาตรีธีรพงศ์ศิลาชัย60กิโลในเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมล่าสุดนะครับแล้วก็มีทางด้านของปัตสพงษ์ทองสุข65กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีธีรวัฒน์รัตนเพชร70กิโลกรัมนะครับแล้วก็เวฟครับจากอากาศตรีวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกเกมนะ2024มาด้วยนะครับและ85กิโลกรัมนะครับทางด้านของวรพจน์นาสุรีวงศ์นะครับก็มั่นใจนะครับว่าเราจะได้เหรียญรางวัล นะโดยทางด้านของคุณสมศักดิ์กาญจนาคารผู้จัดการทีมนะครับมีนพดลวันหวังมีทางด้านของลุคแมนผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็มีพิมพ์สิริสิริแก้วขวัญชัยนุ่นนุ่มนะแล้วก็นิภาลัยนุชพุ่มนะเป็นเจ้าที่ทีมนะครับก็เดินทางจากเชียงใหม่ก่อนนะมาที่กรุงเทพในวันที่19นะครับแล้วก็คืนวันที่20นะก็จะออกเดินทางนะครับก็รอเชียร์นักกีฬาของเรานะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับนะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะลิเวอร์พูลนะค่ำคืนนี้ก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับก็ชนะมานะส่วนเจ้าสัวน้อยฟูลแลมก็แพ้มา3นัดรวดนะครับนะลิเวอร์พูลล่าสุดชนะอิปสวิชทาวน์ 2-0 นักเตะอย่างวิกเตอร์มุนยอร์ฟอเรียนเวียสรีโอเอ็นกูโมฮาอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับกาลีแม็กอลิสเตอร์นะโดมินิกเซโบสไลนะฮะก็ยังอยู่ในชุดหลักของลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้รวมถึงอลิสองเบเกอร์นะครับส่วนฟูลแลมนะก็มีเซซ่าปาราดีออสนะครับก็เป็นนักเตะหลักของทีมนะลิเวอร์พูลนะจะชนะหรือไม่ก็ติดตามกันนะครับแล้วก็จะมีคริสตัลพาเลซเจออิปสวิชเชลซีเจอฮันส์นะครับซันเดอร์แลนด์เจออาร์เซนอลนะครับสเปอร์เจอเอเวอร์ตันกาโชซิริอานะครับคู่เอกก็คือลาซิโอเจอกับเอซีมิลานนะครับบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับอัลส์บวร์กเจอไบเออร์เลวูเซ่นนะดอทมุนเจอพาวดูเซ่นนะจะดูน้องนักเตะทีมชาติไทยของเราเนี่ยพลาสติกจะได้ลงอีกเปล่านะนะฮะแบ็คขวาทีมชาติไทยของเราเล่นกับพาวดูบอลนะแบ็คขวาจะได้ลงในค่ำคืนนี้หรือไม่รอติดตามนะครับจะมีลาลิก้าสเปนอาร์ติโกมาริดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีไทยลีกด้วยนะฮะพรุ่งนี้ในประจวบเจอสุโขทัยชลบุรีเจอระยองนะแล้วก็แมนยูเจอแมนซิตี้คู่เอกวันพรุ่งนี้นะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับก็รอติดตามกันนะครับนี่คือว่าวงกีฬาในวันนี้นะครับนะผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร

0: ไปถวายแด่พระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนื่องแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาวไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
3: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปอาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรักผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยประสบกรณ์ที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
4: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
5: จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์พระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนัก

0: ท่องเที่ยวพัชิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 2B No. 1 Champion Cup 2026สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
2: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัด 2B No. 1 Champion Cup พัทลุง2026 The Final Roundณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมแบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมโดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ1ถึง3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสร้างเยาวชนไทยสู่กำลังคนดิจิทัลในอนาคต
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภายใต้โครงการ Coding Thailand ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับโครงการ Coding Thailand เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนและครูทั่วประเทศเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสู่อนาคตตั้งแต่ระดับพื้นฐานพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดิจิทัลไปสู่เยาวชนในภูมิภาคพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเสรณีนาวงทีมข่าวสวท.นครศรีธรรมราชรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

0: นิกส์สร้างผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโอท็อปผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นพื้นที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงครอบคลุมตั้งแต่การเปิดร้านออนไลน์การถ่ายภาพทำคลิปไลฟ์ขายสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงระบบขนส่งพร้อมทั้งพัฒนาวิทยากรอีคอมเมิร์ซชุมชนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าทะยานสู่ระดับล้านบาทและคาดว่าจะเพิ่มเป็น800,000 ล้านบาทภายในปี2573ด้านนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า BDE ได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดใช้พื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศจำนวน125 แห่งเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการค้าออนไลน์ระดับชุมชนเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการ
1: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MCC Hall ชั้น3 The Mall นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมอย่างคับคั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคนพิการเข้ากับโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะและตลาดแรงงานสอดคล้องกับนโยบายในการเปลี่ยนผ่านจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดงานระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้แบ่งออกเป็น6 โซนสำคัญครอบคลุมทั้งการจับคู่การจ้างงานตลาดสินค้าคนพิการการฝึกทักษะอาชีพและดิจิทัลนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงการคลิกออฟโครงการจัดหากายอุปกรณ์ประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่คนพิการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปนิตยาขุนสิมรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวดิจิทัลให้ราษฎรอาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง
2: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลให้ราษฎรผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2 มิถุนายน 2569ในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมกล่าวว่าการรับรองการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งการมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในพื้นที่ป่าไม้ถาวรสะท้อนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการรับรองการอยู่อาศัยทำกินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น สำหรับพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าไม้ถาวรและพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติมีประชาชนได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน682รายรวม842แปลงเนื้อที่ 4,932 ไร่โดยมุ่งให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนติยาพันยังเทียนรายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสหรัฐโดยอ้างว่าการที่สหรัฐใช้มาตรการดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้อิหร่านเป็นประเทศเอกราชพร้อมกันนี้ยังประณามกรณีที่กองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและประเทศใดก็ตามที่ทำการค้าหรือให้การช่วยเหลือทางการเงินกับอิหร่านอาจเผชิญกับบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอีกด้วยนายฟิลิปทาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเกิดเหตุรถไฟโดยสารซึ่งบรรทุกผู้โดยสารประมาณ180คนประสบเหตุตกครางบริเวณใกล้เมืองเคลอองในแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย44รายในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน140นายถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุแล้วเพื่อปฏิบัติการภารกิจช่วยผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บขณะที่ทางการแขวงนอร์มองดีขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยส่วนสำนักงานอัยการของฝรั่งเศสเริ่มเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแขวงนอร์มองดีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของชาติ8ชาติสมาชิกของเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าแห่งภูมิภาคเอเชียใต้หรือซาเวนอาทิอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานศรีลังกาและเนปาลเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าจะยกระดับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายด้วยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการสืบสวนทางการเงินและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบรรดาชาติสมาชิกซาเวนต่างแสดงความกังวลถึงการที่กลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและพื้นที่ชายแดนที่มีการควบคุมไม่เข้มงวดเพื่อการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายรวมทั้งประเด็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตที่กำลังเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการค้าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเป็นการดวลกันของ2นักหัวเจ้าถิ่นเบนเชลตันมือ9ของโลกพบกับฟรานเชสดิอาโฟมือ12ของโลกผลปรากฏว่าเบนเชลตันทำผลงานได้เหนือกว่าเอาชนะไปได้3-1เซต4-6 6-3 6-3 และ7-5 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟเต็งหนึ่งของรายการจาก

0: เยอรมนีต่อไปส่วนในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศระหว่างอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบารุสพบกับเอเลนารีบาคินามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานเวลา3นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจซึ่งได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาเพื่อปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพอากาศรวมถึงได้ซ้อมกับทีมสโมสรระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำให้ทีมสาวไทยได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นโดยเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้คือสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ด้านพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
1: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ค่ะก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ทโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
0: สำหรับโปรแกรมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกในวันที่16กันยายนพบมองโกเลียเวลา14นาฬิกา17กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา17นาฬิกาและวันที่18กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องPPTV HD ช่อง36ทั้ง3นัดสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โดยโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกจะพยายามเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงกระตุ้นโดยเน้นให้นักกีฬาเล่นตามคาแรคเตอร์ของทีมมีสมาธิมีวินัยและทำตามแผนการให้ดีที่สุดพร้อมใช้เกมนี้เป็นโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทีมซึ่งทีมไทยชุดนี้ไม่มีซุปเปอร์สตาร์แต่ทุกคนมีความสำคัญและขณะนี้นักกีฬามีความพร้อมเต็มที่พร้อมขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทั้งที่สนามและผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นพลังให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อคนไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกา17กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา14นาฬิกาและนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา17นาฬิกา30นาทีนายปรัชญากีรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้คัดเลือกนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬารวมทั้งสิ้น10คนเป็นชาย5คนและหญิง5คนฝ่ายชายนำโดยธีรพงศ์ศิลาชัยและวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและฝ่ายหญิงนำโดยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เช่นเดียวกันทั้งนี้ในวันที่20กันยายนทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันในระหว่างวันที่23ถึง29กันยายนนี้โดยสมาคมตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 2-3 เหรียญปุริภัทรสอนการรายงาน
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
6: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานแง่มุมต่างๆเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลมาคุยฟังห้องศิลนี้จะถือว่าเป็นต้นกำเนิดความคิดเกี่ยวกับองค์เทวดาจีนและถ้าหากว่าฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในศาสนสถานในความเชื่อของคนจีนที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปะอีกหลายๆแขนงด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลกันต่อเนื่องก็มักจะมีการเชิญชวนอยู่เสมอๆว่าอีกไม่นานนะครับห้องศิลจะจบลงแล้วอยากจะฟังเรื่องอะไรต่อเรื่องตัวนี้ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นวรรณคดีเสมอไปนะครับเพราะว่าห้องศิลนี่ถือว่าเป็นเรื่องแรกนะที่นำมาเล่านำมาอ่านยาวมากๆนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยสาระที่เรานำมาคุยกันในที่นี่มีเรื่องราวเนี่ยนะครับก็จะเรียกกันว่ามีประเด็นเล็กๆน้อยๆบ้างหรือไม่ยาวเกินไปบ้างนะแต่ถามบอกว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นเรื่องสั้นๆตลอดเวลาก็ไม่จำเป็นทางนี้จากอะไรทางนี้ก็มาจากคำแนะนำของท่านผู้ฟังนั่นแหละเพราะว่าที่นี่มีเรื่องราวนั้นมักจะนำเอาเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังเป็นผู้แนะนำมันเล่ามาคุยมาอ่านให้ฟังกันเป็นตัวตั้งอยู่แล้วนะครับคราวนี้จะแนะนำรายการกันยังไงนะก็คงจะต้องบอกว่ามี2ช่องทางนะครับที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะครับส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ปลายสนีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็คือตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับพิมพ์ B-boy ติดกับ J นะครับ BJ J Japan นะครับแล้วก็พิมพ์ติดกับชื่อวัฒนะเลยสะกดด้วย WAWTANA นะ BJ วัฒนะส่วนการแอดไซน์ก็ @gmail.com เป็นภาพรวม BJ วัฒนะ @gmail.com คราวนี้เราได้คุยกันแล้วล่ะนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราปิดเรื่องห้องศิลเอาไว้ตรงที่ว่าการที่เกียงจูแยไปรบกับขงสวนครั้งนี้ยับเยินเลยนะครับเพราะว่าเสียแท็กแล้วทหารไปอันมากดังนั้นเมื่อพระเจ้าบูอ๋องมีรับสั่งให้เอาเกียงจูแยเข้าไปเฝ้าแล้วก็ตัดปรึกษาว่าการที่เรายกทหารมาทำศึกครั้งนี้เนี่ยเสียทีมากทีเดียวบรรดาทหารที่มีฝีมือก็ถูกฆ่าศึกจับตัวไปได้เยอะจะสู้ต่อไปไหวไหมอีกอย่างนึงก็มีข้อขัดข้องในเรื่องของเสบียงอีกนะครับทหารอิดโรยอีกถ้าจะคิดเอาชนะคิดว่าตรงนี้ไม่ได้แน่ๆนะถ้าหากว่าเราคิดที่จะล่าทัพกลับไปเห็นว่ายังไงนะมีโอกาสได้ท่วงได้ทีแล้วค่อยยกมารบกันต่อในภายหลังนะซึ่งเกียงจูแยเมื่อเจอคำถามอย่างนี้เข้ามีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับก็ทูลเลยว่าเห็นด้วยและกะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะให้จัดกองกำลังถอยกลับไปนะพูดแล้วเกียงจูแยก็ออกมาสั่งให้บรรดานายทัพนายกองจัดเตรียมกองกำลังเตรียมเดินทางกลับไปที่เมืองไซกีกันก็ปรากฏว่ามีเหตุขึ้นมานะครับเพราะว่าพอถึงเวลาสองยามเกิดมีโตหยินคนหนึ่งมาจากทิศตะวันตกยืนร้องเรียกในประตูที่ค่ายเกียงจูแยบอกว่าให้เปิดประตูรับตัวเองพร้อมทั้งบอกชื่อด้วยว่าชื่อว่าลกอักโตหยินตั้งใจจะมาหาเกียงจูแยเลยนะทหารเฝ้าประตูก็ไปบอกเกียงจูแยเกียงจูแยก็เชิญตัวเข้าไป
นายประตูก็กลับออกไปเชิญลกอักโตหยินเข้าไปหาเกียงจูแย่เกียงจูแย่กับลกอักโตหยินเรียกว่ากระถ้อยทีถ้อยคำนับกันเกียงจูแย่ก็บอกว่าการที่ท่านมาหาเราครั้งนี้เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์อันใดล่ะลกอักโตหยินก็บอกว่าเราได้ยินว่าท่านเนี่ยจะให้ยกทัพกลับแล้วหรือเกียงจูแย่ก็บอกว่าเราเห็นว่าตอนนี้มันไม่ได้ท่วงทีแล้วน่าจะกลับกันไปซะก่อนพอได้รับคำตอบอย่างนี้ลกอักโตหยินก็บอกว่าถ้าท่านให้กลับไปแล้วเนี่ยขงสวนก็จะฆ่าทหารที่จับได้เสียถามจริงๆเถอะใจท่านน่ะไม่คิดจะแก้ไขเอาทหารคืนมาแล้วหรือยังไงไอ้เจ้าขงสวนเนี่ยมันสำคัญว่าตัวมันดีที่เขาดีกว่าขงสวนมันยังมีอยู่อีกเกียงจูแย่พอได้ฟังลกอักโตหยินพูดจาเห็นมีความคมสันอยู่ก็รู้ว่าลกอักโตหยินคนนี้น่าจะเป็นผู้วิเศษที่จะมาช่วยทำศึกได้จึงบอกว่าอ่ะงั้นดีแล้วท่านจะมาช่วยเราใช่ไหมล่ะถ้าจะช่วยเราจริงๆเราก็ขอบใจนักว่าแล้วเกียงจูแย่ก็สั่งประกาศนายทัพนายกอบอกอ่ะที่บอกจะยกกับไซกีเนี่ยให้หยุดทัพไว้ก่อนพอเวลารุ่งเช้าขงสวนก็หวังว่าจะตั้งมั่นกองกำลังเอาไว้คอยรับพอคิดขึ้นมาว่าลงเกียรติกงจูซึ่งเป็นทหารผู้หญิงของเกียงจูแย่เอาดาบฟาดเอาหลังตัวเองแทบจะตกม้าตายยังไม่ได้แก้แค้นเลยนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องที่ถูกผู้หญิงฟาดหลังตัวเองเนี่ยคิดไปแค้นไปตลอดเวลาก็กลั้นโทโสไม่ได้ขึ้นมามายืนอยู่หน้าค่ายแล้วก็บอกว่าให้เกียงจูแย่เนี่ยออกมารบกันเกียงจูแย่พอรู้เข้าก็บอกแก่ลกอักโตหยินบอกว่าขงสวนมาชวนรบอีกแล้วลกอักโตหยินก็รับอาสาขึ้นมาออกมารบกับขงสวนรบกันอยู่ได้สัก16เพลงแล้วลกอักโตหยินก็จับมีดที่ชื่อว่าปวยโตไอ้เจ้ามีดปวยโตนี่มันมีฤทธิ์บินได้เหมือนกับ นกที่คว้างไปแล้วมันจะกลับมานะครับท่านนึกสภาพมันคล้ายๆมุมแมลงนั่นแหละนะเรียกว่าตั้งใจจะเอามีดบินเนี่ยไปตัดศีรษะของขงสวนนะขงสวนก็ให้รัศมีเนี่ยไปหุ้มเอามีดปวยโตเอาไว้ได้ลกอักโตหยินเห็นบอกอ้าวท่าทางจะสู้ไม่ได้ซะแล้วก็ชักม้าหนีมาบอกเกียงจูแย่บอกว่าโอ้ไอ้เจ้าขงสวนนี่มันมีฤทธิ์มากเกินกว่าใครจะสู้ได้แล้วนะทั้งฝ่ายขงสวนไม่กลับเข้าค่ายยืนม้าร้องต่อบอกว่าเกียงจูแย่ตัวเจ้าเนี่ยได้เป็นถึงไต่เจียงขุนแม่ทัพนี่มาหลบหน้าหลบตาทำไมไม่ออกมารบกันนะขณะนั้นโทเหงสุนคุมเสบียงมาถึงนอกค่ายเกียงจูแย่ยังหาทันรู้ไม่ได้ยินขงสวนยืนท่าเกียงจูแย่อยู่ก็แหมขัดใจฉวยได้กระบองสั้นวิ่งเข้าไปรบกับขงสวนขงสวนแลเห็นโทเหงสุนต่ำเตี้ยจึงบอกว่าท่านน่ะตัวเล็กแถวนี้จะมาสู้รบกับเราเนี่ยถูกเราเท้าเดียวก็ตายแล้วโอ้โหโทเหงสุนได้ฟังนี่โกรธมากจึงตีขงสุนด้วยกระบองขงสุนก็เอาเงารับเอาไว้โทเหงสุนตัวเตี้ยก็จริงนะครับก็เลยตีขงสุนบนม้าไม่ถนัดก็เลยท้าให้ขงสุนเนี่ยบอกแน่จริงเนี่ยลงมาจากม้ามารบกันดีกว่าชายชาติทหารขงสุนถูกท้าทายอย่างนี้ก็ลงมาจากหลังม้ามารบกับโทเหงสุนหาคล่องแคล่วไหมด้วยเคยถนัดรบแต่บนหลังม้าครับโทเหงสุนก็เลยรอดแล้วก็ตีเอาเป็นหลายทีขงสวนเจอการรบบนภาคพื้นไม่ถนัดก็เลยหนีกลับขึ้นมาขณะนั้นทหารก็ไปบอกความแก่เกียงจูแย่บอกว่าตอนนี้โทเหงสุนบอกว่าจะไปคุมเสบียงมายังมาไม่ถึงเลยเห็นขงสวนท้าทายก็เลยออกรบกับขงสวนโอ้เกียงจูแย่พอได้ฟังก็เลยสั่งให้นางเต็งตันหยกเมียของโทเหงสุนออกไปช่วยนางเต็งตันหยกก็ออกไปหาโทเหงสุนผู้เป็นผัว
ช่วยกันรบกับขงสวนพอขงสวนกลับขึ้นมาเรียกกันว่ายังไม่ทันจะตั้งตัวนางเต็งตันหยกก็เอาก้อนศิลาแก้วที่มีฤทธิ์เนี่ยคว้างไปต้องหลังของขงสวนเรียกกันว่าถูกอักเข้าไปแทบจะตกจากหลังม้าเลยทีเดียวขงสวนเจ็บจนทนไม่ได้ก็ชักม้ากลับเข้าค่ายไปเอายาวิเศษใส่ที่ตัวเองนั้นถูกก้อนศิลาฟกช้ำแล้วก็ไอ้ความบวมก็หายไปในทันทีโทเฮงสุนกับนางเต็งตันหยกก็กลับเข้าค่ายด้วยแจ้งความซึ่งได้รบแล้วมีชัยชนะแก่ข้าศึกให้กับเกียงจูแยได้ฟังครั้นรุ่งเช้าขงสวนออกมายืนบอกว่าให้เกียงจูแยเนี่ยแต่งทหารผู้หญิงที่ทิ้งแก้วมาถูกราวานี้ให้ออกมารบกันซะหน่อยสิพอได้ยินเสียงท้ายอย่างนั้นก็มีผู้ที่นำความมาบอกกับเกียงจูแยบอกว่าตอนนี้ขงสวนมาท้ารบกับนางเต็งตันหยกนางเต็งตันหยกพอรู้ก็ขออาสาออกรบเกียงจูใหญ่ก็ห้ามว่าโอ้ยที่ไหนท่านจะสู้ขงสวนได้ถ้าจะขืนออกไปรบขงสวนก็จะจับตัวออกไปอีกคนหนึ่งว่าแล้วเกียงจูใหญ่ก็ให้เอากระดานป้ายเขียนหนังสือไปปิดประตูค่ายไว้เป็นสังเกตตามเยี่ยงอย่างว่ายังหารบไม่ก่อนขงสวนเห็นดังนั้นก็โกรธนักชักม้ากลับเข้าค่ายครั้นรุ่งขึ้นยันเต๋งทหารเกียงจูแย่ก็รับอาสาจะออกรบขณะเมื่อเกียงจูแย่ยกทหารออกจากเมืองไซกีมีนายทหารคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ายันเต๋งมาไม่ทันก็เลยติดตามมาในชั้นหลังถึงเช้าวันนั้นก็ไปหาเกียงจูแย่เกียงจูแย่เห็นยันเต๋งก็มีความยินดีมากก็เลยเล่าความซึ่งได้รบกับขงสวนให้ยันเต๋งฟังทุกประการพอได้ฟังเสร็จยันเต๋งก็บอกว่าโอ้ยไปกลัวอะไรกับขงสวนข้าพเจ้าจะขอรับอาสาออกไปรบเองเจออย่างนี้อีกแล้วเกียงจูแย่ก็เลยสั่งให้เลิกกระดานป้ายที่ปิดประตูค่ายออกเสียหมายความว่าที่บอกว่ายังไม่พร้อมรบไปเอาออกเลยแสดงว่าพร้อมรบแล้วนะเรียกว่าเป็นการให้จุดสังเกตบอกว่าตอนนี้พร้อมรบว่างั้นเถอะนะครับทหารขงสวนพอเห็นว่ามีการถอดป้ายขอพักรบออกไปแล้วแสดงว่าตอนนี้พร้อมก็เลยไปบอกแก่ขงสวนบอกว่าบัดเนี้ยข้าศึกพร้อมแล้วคงจะเตรียมออกมารบกันพอขงสวนได้รู้ข่าวนะครับก็ขึ้นมาออกมายืนอยู่หน้าค่ายยันเต๋งก็ขี่ม้าออกมาขงสวนพอเห็นยันเต๋งก็ร้องบอกว่าฤทธิ์ของท่านสักเพียงไหนท่านจะมารบกับเราเหมือนกับหนึ่งว่าปลาตัวน้อยมักคันรบกับจระเข้ไม่พอหรอกนะที่จระเข้จะเคี้ยวกินโอ้โหเจอคนขี้อวดอย่างนี้ยันเต็งก็บอกว่าท่านอย่ามาทะนงตัวอวดอ้างฝีมือเลยเราน่ะหาเกรงไม่หัวเมืองทั้ง800ก็กลัวฤทธิ์ทหารเมืองไซกีต่างคำนับพระเจ้าบูอองทั้งสิ้นพอพูดถึงอย่างนี้ขงสวนได้ฟังโกรธเลยครับขับม้าเข้ารบกับยันเต๋งรบได้3เพลงก็เอาสายประคำวิเศษที่อาจารย์เคยมอบให้เนี่ยคว้างไปถูกขงสวนขงสวนก็ให้รัศมีเนี่ยไปรวบเอาสายประคำรวบได้ด้วยนะครับยันเต๋งเห็นก็ผิดใจก็เลยหยิบเอาขันทองที่มีฤทธิ์ทิ้งไปหวังว่าจะให้ถูกขงสวนนะขงสวนก็ใช้วิชาเดิมเอารัศมีเนี่ยมารวบรับเอาขันทองนั้นเอาไว้ได้ยันเต็งเห็นเขายิ่งประหลาดใจนักก็เลยร้องเรียกขึ้นด้วยเสียงอันดังบอกว่าพวกเราไปไหนกันหมดถึงไม่มาช่วยเรากันเลยเนี่ยขณะนั้นเทวดาที่เป็นอารักษ์ของยันเต็งก็ให้นกตัวหนึ่งชื่อว่าไต้เผงเจียวใต้เพียงเจ้าก็แปลว่าอาจทำให้มืดมัวไปในอากาศแล้วก็ไม่ให้ข้าศึกแลเห็นตัวบินลงมามืดมัวไปขงสวนมองไม่เห็นยันเต๋งตอนนี้นะยันเต๋งก็หนีกลับเข้าค่ายนกนั้นก็ไล่จิกขงสวนขงสวนก็ใช้รัศมีที่เป็นฤทธิ์ของตัวเองนั้นหวังว่าจะจับนกตัวนั้นให้ได้ปรากฏว่านกนั้นก็บินหนีไปแล้วบินไปหาเกียงจูแย่ยันเต

จริงๆว่าแกเจียงจูแยบอกว่าขงสวนคนนี้มีรัศมีวิเศษนักไม่รู้ที่จะแก้อะไรได้เจียงจูแยจึงถามนกบอกว่าท่านจะยังรู้รัศมีวิเศษของขงสวนนั้นเดิมใครประสิทธิ์

ว่ามีผู้มาหาท่านนะชื่อว่าจุนเถโตหยินกิงจูหยาได้ฟังก็ชวนยันเต็งออกมาเปิดประตูรับแล้วก็เชิญเข้าไปในค่ายยันเต็งจึงถามว่าท่านชื่อไรมาแต่ไหนล่ะโตหยินจะบอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าจุนเถโตหยินมาแต่ทิศตะวันตกตั้งใจจะมาช่วยท่านคิดการศึกเกียงจูใหญ่ก็เลยเชิญโตหยินกินโต๊ะแล้วก็พูดจากันจุนเถโตหยินจึงบอกว่ากงเสียงจูเพื่อนของท่านกับเราก็เป็นคนชอบกันฝ่ายของสวนเราก็เป็นเพื่อนชอบใจของเรารู้ว่าท่านยกทัพมาจะตีเมืองจิวโกจะปราบพระเจ้าติวอ๋องซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในยุติธรรมขงสวนยกทหารมาต้านท่านไว้หาขวนไม่เรามาบัดนี้จะเอาตัวขงสวนไปซื้อให้พ้นเกียงจูหยาพอได้ฟังอย่างนี้ก็ดีใจจึงบอกว่าถ้าท่านช่วยอย่างนี้เอาไว้ได้ครั้งนี้ก็เหมือนหนึ่งว่าเชิดชูบุญของพระเจ้าบูอ๋องให้รุ่งเรืองคุณของท่านก็จะปรากฏไปชั่วฟ้าและดินจุนเถโตหยินก็บอกว่าถ้ากระนั้นเวลาพรุ่งนี้ให้ยันเต๋งยกออกไปชวนขงสวนมาพูดจากันเราจะตามออกไปด้วยพอถึงรุ่งเช้าจุนเถโตหยินก็ออกมาจากค่ายมาถึงยอดเขาเห็นขงสวนก็ถามว่าท่านชื่ออะไรขงสวนก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าขงสวนอาจารย์ยังบอกว่าจะอยู่ที่นี่ต้องการอะไรมาไปข้างทิศตะวันตกด้วยกันเถอะขงสวนพอได้ฟังก็หัวเราะแล้วบอกว่าโอ้ยเราไม่ไปหรอกอาจารย์ก็เลยบอกว่าเราบอกตามจริงท่านไม่เชื่อกลับหัวเราะเยาะเราผู้มีความรู้อีกขงสวนพอได้ฟังอย่างนี้ก็โกรธเอาง้าวฟันเลยทีเดียวจุนเทโตหยินก็เอากิ่งไม้ที่ทำด้วยเหล็กรับเงานั้นก็ม้วนติดอยู่แล้วขงสวนก็เอาแส้ทองตีซ้ำจุนเทโตหยินก็เอากิ่งไม้รับอีกแส้ก็ม้วนติดอยู่อีกตอนนี้ถือว่าขงสวนสิ้นอาวุธแล้วก็ทำให้เป็นสายฟ้าแลบเข้าหาแล้วก็หายตัวไปสักหน่อยหนึ่งขาแล้วก็แขนเสื้อกับม้าก็ตกลงมาจากอากาศแล้วทำให้เป็นรูปลุงมีสี5ประการจุนเถโตหยิงก็ทำเป็น20ศีรษะ28มือยืนกันร่มถือดอกไม้ถือระดึงถือง้าวทำด้วยเงินแล้วก็เอาเชือกทิ้งขึ้นไปผูกตัวรุ้งลงมาได้เอากิ่งไม้เหล็กทับเอาไว้แล้วบอกว่ากำเนิดเดิมเองเป็นอะไรก็ให้แปลงเป็นรูปอันนั้นขงสวนก็จำแรงกายเป็นนกยูงมีตาอยู่ข้างเดียวจุนเถโตหยินก็ขึ้นขี่หลังนกยูงไปหาเกียงจูใหญ่ที่ค่ายแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอลาไปแล้วนะเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าโอ้ยอันฤทธิ์เดชของท่านนี้ไม่มีผู้เสมอทั้งแผ่นดินขอเชิญหยุดอยู่หน่อยเถอะเพื่อที่จะช่วยถามขงสวนว่าทหารของข้าพเจ้าที่จับไปได้เนี่ยไปซ่อนเอาไว้ที่ไหนจุนเถโตหยิงก็เลยถามตามคำที่เกียงจูแย่ขอร้องขงสวนก็บอกว่าทหารเหล่านั้นเอาไปใส่คุกเอาไว้ในค่ายของข้าพเจ้าจุนเถโตหยิงก็บอกตามคำที่ขงสวนมาแล้วก็ลาเกียงจูแย่ไปจุนเถโตหยิงก็ขึ้นขี่นกยูงบินไปทางฝั่งตะวันตกมีรุ้งสี5ประการล้อมรอบไปจากนั้นเกียงจูแย่กับคุยฮอเล็กอับก็ไปที่ค่ายของสวนแล้วก็ไปเปิดคุกดูพบจริงๆครับเห็นทหารอยู่ที่นั่นไปอันมากที่ตายไม่มีศีรษะบ้างยังเป็นอยู่บ้างก็พาเอาทหารที่ยังเป็นนั้นกลับมาคืนไปที่ค่ายทหารที่รอดมานั้นก็มีความยินดีชวนกันเข้ามากราบไหว้เกียงจูแย่ซ่องเฮกเฮากับเหยียนเต๋งโตหยินเล็กอับก็ลาเกียงจูแย่กลับไปเกียงจูแย่ก็เลิกทับข้ามเขากิมเก๋เฉียไปให้เอี้ยวเจียนกำกับเสบียงอาหารตามไปในภายหลังครั้นถึงปลายด่านกีจุยกวน
เจียวอยู่แย่ก็ให้ตั้งค

0: ไอ้มันให้โลเฉเป็นกองหน้าล้ำจงกวดเป็นกองหลังจัดแจงทหารเอาไว้พร้อมทั้งฝ่ายฮั่นหยงขุนนางนายด่านกีจุยกวนเห็นเกียงจูแยยกมาก็จัดแจงทหารออกป้องกันไว้แล้วก็บอกหนังสือข้อราชการไปแจ้งแก่ขุนนางผู้ใหญ่ที่เมืองจิวโกโลเฉียขั้นจัดแจงทหารแล้วก็เข้าไปหาเกียงจูแยบอกว่าบัดนี้ทหารก็พร้อมแล้วเหตุใดท่านจึงงดอยู่ไม่ให้เข้าตีด่านเล่าเกียงจูแยก็บอกว่าท่านจะด่วนตีด่านนั้นยังไม่ได้จะคิดตีด่านกำบองกวนกับด่านเฉงหยงกวนชั้นในก่อนว่าแล้วก็ให้อังกิมกับอึ้งปวยหอจับสลากเพื่อที่จะดูว่าถ้าใครได้สลากยาวจะให้ตีด่านชั้นในถ้าใครได้สลากสั้นให้ตีด่านชั้นกลางปรากฏว่าพอจับขึ้นมาแล้วอึ้งปวยหอได้สลากยาวก็เลยให้ม้ามีฝีเท้าตัวหนึ่งกับหมวกจามจุรีแดงเป็นสำคัญมีทหารรอง14คนกับไพร่10,000ยกไปตีด่านเฉงหยงกวนอังกิมนั้นได้สลักสั้นก็ให้ม้ามีฝีเท้าตัวหนึ่งกับหมวกจามจุรีแดงเป็นสำคัญมีทหารรอง8คนกับไพร่10,000ยกไปตีด่านกงบองกวนครั้นอังกิมยกมาถึงริมด่านกาบองขวนก็หยุดอยู่ต่อรุ่งขึ้นจึงให้กุยโขงเข้าตีทั้งฝ่ายฮูเสงขุนนางฝ่ายนายด่านเห็นเข้าจึงให้ฉือขุนคุมทหารออกมาพบกับกุยโขงแล้วก็บอกว่าตัวข้าเนี่ยเป็นข้าพระเจ้าติวอ๋องไม่คิดถึงคุณเจ้ามาทำองค์อาจดังเนี่ยทำแล้วชอบหรือกุยโขงก็โกรธขับม้าเข้ารบกับฉือขุนได้50เพลงไม่แพ้ไม่ชนะกันกุยโขงจึงอ่านมนต์ให้เป็นควันไปต้องฉือขุนเรียกกันว่ามืดมัวไปเลยทีเดียวพอได้ทีก็เอาง้าวฟันฉือขุนตายตัดศีรษะไปให้กับอังกิมฮูเสงเห็นดังนั้นก็เลยให้ฮูหุนเทงออกไปอีกอังกิมก็เลยให้โซหับตงเข้ามารบกันที่40เพลงโซหับตงก็เอาทวนแทงถูกคูฮุนเถงตกมาตายแล้วก็ตัดเอาศีรษะไปฮูเสงรู้ว่าคูฮุนเถงตายก็เลยปรึกษาคูหลุยผู้น้องบอกว่าทหารทั้งสองคนก็ตายแล้วเราต่อสู้สืบไปเห็นจะไม่ได้จำจะไปเข้าด้วยกับอังกิมเถอะวงสาคณาญาติตายไป2คนแล้วไปเข้าอีกฝ่ายหนึ่งง่ายๆคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับคำตอบคงต้องฟังกันในครั้งหน้าเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่กันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: นายกรัฐมนตรี

0: ต่างกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมดึงงบประมาณที่เหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการในเดือนกันยายนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาใช้งานต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพบยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่ในระบบอีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เข้ามาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนทำให้มีเม็ดเงินส่วนเกินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่นี้กลับมาหมุนเวียนจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุฝนตกหนักจังหวัดลำปางและอุดรธานีพร้อมสั่งการให้71จังหวัดเฝ้าระวังภัยต่อเนื่อง
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้รายงานการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักในจังหวัดลำปางและอุดรธานีหลังวันนี้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน13ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่มโดยปภ.ร่วมกับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือจนระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมร่วมกับประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนและเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาส่วนจังหวัดอุดรธานีปภ.ได้ประสานนำรถสูบน้ำท่วมขังเข้าเร่งระบายน้ำบริเวณทางสายรถไฟบ้านจันทร์หนองขอนกว้างเพื่อเปิดทางสัญจรอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ปภ.ได้เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่71จังหวัดครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสันทองรายงาน
0: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินเหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3เร่งหาต้นตอรอยเส้นทางไหลของน้ำมัน
3: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3ยืนยันคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลายโอเพ่นแชทถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรงโอเพ่นแชทโดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ว่าที่จะได้อะไรมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านของตำแหน่งหน้าที่ของทางราชการกว่าจะขึ้นมาเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงๆหรือว่าถึงตำแหน่งรองอธิบดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมากันง่ายๆโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กๆต่างจังหวัดนะฮะที่ต้องฝ่าฟันดิ้นรนมาแล้วก็ก้าวเข้ามาในภาคเมืองแล้วก็มาใช้ชีวิตในเรื่องของการที่จะต้องเติบโตในที่ราชการถ้าไม่นับว่าเป็นคือถ้าเป็นถ้าตามตำแหน่งว่าเป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องที่เห็นกันมาตั้งแต่ที่เข้ามาเป็นเลขากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นผู้อำนวยการในด้านของการประชาสัมพันธ์แล้วก็มาอีกหลายๆตำแหน่งหน้าที่ของการเติบโตมาสายราชการแต่ว่าไม่ค่อยง่ายๆแล้วก็ต้องฝ่าฟันลำบากในการอดทนแล้วก็เหนื่อยยากด้วยมาสมควรแล้วพอหลังจากได้ตำแหน่งมาแล้วก็ต้องเหนื่อยยากกับการทำงานจากที่ได้รับคำสั่งมามากมายหรือต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุในภัยพิบัติของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นความรับผิดชอบของทางด้านการสื่อสารมวลชนที่รองอธิบดีท่านนี้ที่จากไปก็คือรองบิ๊กนะครับชัยวัฒน์บุญโชติท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้เรียกว่าเป็นเหมือนคนที่มีเคมีตรงกันกับสายการดนตรีเพื่อชีวิตแล้วก็ชื่นชอบกับทนดนตรีตลอดปีที่ผ่านมาท่านมานั่งชมทุกๆครั้งเลยแล้วก็พาภรรยานะครับมาชมด้วยพร้อมกับเพื่อนๆนักประชาสัมพันธ์หรือว่าท่านสื่อมวลชนแล้วก็ผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ที่ทั้งผู้บริหารของสื่อต่างๆด้วยไม่ใช่ของกรมประชาสัมพันธ์อย่างเดียวก็มานั่งชมในการดูคอนเสิร์ตแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็จะพูดถึงเสมอๆถึงเรื่องของกลุ่มเบาบางหรือว่าทางผู้ด้อยโอกาสที่ท่านเห็นแล้วบอกว่าชื่นชอบในสิ่งที่เราได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมที่นะครับเป็นผู้พิการปุ่มเปาะบางผู้ด้อยโอกาสต่างๆผู้ที่ไม่ค่อยจะมีสตุ้งสตังในการเข้าชมหรือว่าที่เราชมฟรีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้นั่งชมกันได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันก็จะพูดอยู่เสมอๆแล้วก็มีการให้การสนับสนุนทั้งเรื่องของให้ไปทำหน้าที่ในส่วนของทนดนตรีในภาคของทางโทรทัศน์ด้วยนะทุกวันเสาร์อย่างเช่นวันนี้ก็นำเทปเก่าของบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาออนแอร์แล้วเราก็ตัดต่ออากาศแล้วผมก็ดำเนินรายการในทุกๆวันเสาร์4ทุ่มนะฮะอีกประมาณสัก50นาทีข้างหน้านี้ก็จะได้ออกอากาศกันเป็นอีกหนึ่งเสานะฮะก็จะมีเป็นประจำทุกวันเสาร์ซึ่งจะเป็นเทปที่ย้อนหลังไปเมื่อช่วงที่ทนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่เป็นประจำทุกเดือนละครั้งทางห้องออริโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่แล้วก็ยังมีการสนับสนุนว่าจะทำการให้ทนดนตรีมีการเดินทางต่อไปในปีหน้านะฮะพยายามหางบประมาณหาการสนับสนุนทุกอย่างทุกช่องทางแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆส่วนงานที่คิดว่าผมมีศักยภาพพอก็จะหนีบแม่พี่โยไปไหนจะขอให้อยู่ช่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานพระราชพิธีต่างๆมันสำคัญแล้วก็เป็นผู้ที่จะมาเทรนรุ่นน้องๆต่อ

ไปนะฮะท่านก็ให้ความหวังว่าอยากจะให้มาเทรนรุ่นน้องๆแล้วก็มาช่วยเป็นผู้ฝึกสอนคายตะขาบต่างๆให้กับรุ่นหลังๆนะฮะแล้วก็น่าเสียดายที่ก็ไม่สามารถที่จะได้สานต่อหรือว่ามีสิ่งต่างๆเหล่านี้กันอีกแล้วเนื่องจากว่าท่านด่วนจากไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้จะภาวนาเพราะว่าผมก็ไม่ได้บอกพี่น้องของเรานะฮะเพราะว่าทางครอบครัวก็ต้องให้เกียรติกับทางครอบครัวเขาก็ทางช่วงที่เป็นเส้นสมองเส้นเลือดในสมองตีแตกเนี่ยนะครับก็พักรักษาตัวรู้สึกเศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ตกใจนะครับก็คงแสดงความเสียใจแล้วก็มอบบทเพลงเริ่มต้นอันนี้เป็นเพลงที่ท่านรองบิ๊กนะครับได้ชอบในบทเพลงของบอดี้สแลมและผมก็เคยเรียนและคุยกับท่านว่าก็ขอเลือกเพลงเริ่มต้นในการไว้อะไรแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะต้องเดินทางไปที่อุบลราชธานีก็จะต้องไปร่วมฟังสวดพระภิธรรมในช่วงค่ำนะครับจะต้องเดินทางแต่เช้ามืดนะฮะเพื่อที่จะให้ไปถึงทันในช่วงค่ำซึ่งในวันนี้ก็ถึงวันที่21กันยายนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายนที่ทางศาลาคู่เมนวัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมไว้อาลัยกับทางการจากไปของท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญโชริตร่วมกับพี่น้องของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของท่านดนตรีคืนวันเสาร์ผมเป็นจรุงสมัยและคุณสุริศสมนัทควบคุมเสียงทีมงานของท่านดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วัชรวงศ์สว่างมณิภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองสมเกียรติแท่นมณีและหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับบุญประกอบอบกลิ่นและคุณสุริศสมนัทควบคุมเสียงในคืนวันนี้0816346452นะครับพรุ่งนี้ผมจะเดินทางพร้อมกับ2ฐานเสือผมนะฮะคุณเมฆขันแก้วกับคุณสมเกียรติท่านมณีก็จะสลับกันขับรถไปที่อุบลราชธานีกันนะครับเพลงที่ค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาติดค้างไว้กับเพลงของหินเหล็กไฟเพื่อเธอครับ

มีแต่ส่งภาพโต๊ะไม้กลมกันมาเป็นแถวนั่นมันเป็นเดือดร้อนเกี่ยวข้องอะไรกับโต๊ะไม้แล้วยึดไปทำไมมันถ้ามันบอกเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆก็ต้องคนที่ทำให้เป็นอัปมงคลนี่มันต้องก็ต้องจัดการไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่อยากให้คิดถึงเรื่องความเสื่อมของศาสนาแล้วนะครับศาสนายังอยู่คู่แล้วก็พระธรรมยังมีคู่อยู่กับศีลและธรรมต่างๆก็ยังมีคู่อยู่กับคนไทยเราอยู่ตลอดยึดมั่นให้ดีๆนะครับแปลว่ามันก็เป็นตัวอย่างกันมาเห็นมาตลอดที่ผ่านมาเรื่องทั้งอันดาของทั้งเงินผู้หญิงการพนันแล้วก็อบายมุขทั้งหลายนะครับเขาก็มีสิ่งที่ปฏิบัติอยู่แล้วนะมันละเลยมานอกไปสิ่งที่เขาต้องเป็นการปฏิบัติอยู่แล้วตอนที่บวชเนี่ยคือที่วัดที่บวชเนี่ยเป็นวัดของชาวพันสถานกองทัพเรือเพราะว่าคุณพ่อเป็นทหารเรือแล้วก็ตอนที่บวชเนี่ยก็มีเวลาน้อยมากเลยนะฮะมีเวลาน้อย15วันนะฮะแล้วก็เหมือนมาใช้กรรมด้วยก็คือว่าดันเป็นวัดลงคอแบบพูดไม่ได้คือเสียงไม่มีเป็นเหมือนกับมีเม็ดๆอะไรเต็มลำคอเลยแล้วก็ก็เลยพักเสียงไปด้วยแล้วก็เขาเรียกผมเป็นพระโฆษกนะฮะที่วัดกับพระครูที่เป็นพระกรรมวัตรอาจารย์ก็จะเข้มงวดแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำแล้วคอยที่เวลาที่เราจะมีสิ่งที่เขาเรียกต้องปลงอาบัติกันเนี่ยนะครับก็จะ

แนะนำว่าการลงอาบัติการทำอะไรที่ไม่ถูกเนี่ยเลยต้องมานะฮะมาขอปรงอาบัติกันก็ต้องเข้มงวดในเรื่องโดยหลักทั้งต่อหน้าและรับหลังนะฮะต่อหน้าและรับหลังถ้ามีผู้หญิงเข้ามาที่ในกุฏิเนี่ยนะฮะที่เป็นที่เราใช้เป็นที่จำวัดแล้วเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ๆที่ไว้ทำงานแล้วก็มีกุฏิอยู่ด้านบนนะครับเป็นที่พักของสงฆ์ก็มีหลายรูปนะครับมีหลายห้องแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นที่ทำงานทั้งหมดนะครับทำงานก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับตอนช่วงที่ไปบวชเนี่ยเขาต้องทำงานนั่นคือว่าต้องช่วยงานของทางวัดทั้งหมดเลยนะครับช่วงนั้นที่วัดเขาทำกำแพงเขาเรียกนะเอาภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระโบสถ์เราก็ช่วยนะช่วยทำเรื่องของการหานะฮะหาผู้ที่มาสนับสนุนด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องของการจัดระบบต่างๆด้วยแล้วก็ถ้ามีใครที่เป็นญาติโยมต่างๆที่มานะฮะถ้ามาเป็นหลายๆท่านเนี่ยก็จะต้องมีเนนหรือมีพระที่อยู่ด้วยกันนะครับเขาออกมาทรับอะไรต่างๆเช่นของถวายหรืออะไรเนี่ยก็ต้องให้ถูกต้องด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ต้องคล้องผ้าให้ดีเวลาออกไปแล้วก็ห้ามเข้ามาข้างในนะครับถ้ามาข้างในเนี่ยต้องมีพระหรือเนนที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคือห้ามเข้ามาในชายคาเดียวกันอยู่ชายคาเดียวกันหรืออยู่ในที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กันเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ให้ท่านจะไม่ให้เลยแล้วก็ให้อยู่ข้างนอกแล้วตอนที่แม่ผมมาถวายของก็เหมือนกันเช่นกันก็จะต้องมีอยู่ด้านนอกรับอยู่ด้านนอกนะฮะเป็นชายคาที่คือผู้หญิงต้องอยู่ข้างนอกนะครับนะฮะแล้วเราก็เป็นพระก็อยู่ข้างในนะฮะตอนนั้นก็จะมีเนนแล้วก็มีพระที่อาพาธอยู่อีกรูปหนึ่งที่เป็นพระสูงวัยท่านก็อาพาธอยู่ก็เราคอยปฏิบัติอยู่ก็ตอนบวชก็เวลาไปเนี่ยต้องบิณฑบาตเช้าเนี่ยต้องตื่นที่สามครึ่งแล้วนะฮะที่สี่เนี่ยลงอุโบสถลงโบสถ์นะก็ไปบิณฑบาตเช้าทุกวันนะฮะทุกวันแล้วก็เย็นกลางวันก็กลับมาเนี่ยก็ฉันเสร็จก็มีงานกิจนิมนต์ต่างๆคนมากันอะไรอู้แล้วก็ไม่ได้หยุดเลยนะฮะทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นทำอะไรได้ที่ทำต้องทำแล้วก็ความสะอาดวัดนี่ต้องทำกันทุกวันนะฮะแล้วก็มีกิจนิมนต์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็สวดไม่ค่อยเป็นด้วยนะตอนนั้นก็สวดไม่ได้เลยไม่ใช่เป็นสวดไม่ได้นะต้องใช้อะไรที่แบบพระท่านก็จะให้ไปลงไปข้างล่างไปที่เวลาเขามีการจัดกิจกรรมสงฆ์เนี่ยนะครับเราก็ไปร่วมด้วยก็ลงไว้ด้วยของพงของผ้าอะไรก็ไม่ถูกที่ออกไปข้างนอกมันก็เหมือนกันนะฮะต้องโหต้องดูแลทุกอย่างพระนี่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายในเรื่องที่เป็นความเรียบร้อยด้วยนะครับยืนดื่มน้ำเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะยืนดื่มน้ำเนี่ยผมตอนเคยไปแรกๆนี่ไม่เคยก็เปิดตู้เย็นไม่ได้นะครับไปเปิดตู้เย็นเองอะไรเงี้ยต้องรักษาศีลเยอะนะฮะยืนเยอะมากนั้นสิ่งที่เกิดเรื่องเขาโชว์เรื่องผิดศีลธรรมจรรยากันมากๆขนาดนี้มันหรือว่าขนาดละเมิดขนาดนี้มันทางการบัญญัติขนาดนี้มันรุนแรงนะฮะรุนแรงมากก็คงจะต้องเป็นตามข่าวๆแล้วก็สัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมก็แล้วกันนะฮะก็รักษากันไว้ให้ดีครับเพลงที่วันนี้จะมีบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะครับเอ๊ะทำไมในไลฟ์ผมมันคือเด้งเข้ามาแต่ว่าสงสัยโอเพนแชทผมเป็นไรไม่ทราบนะครับเอาไม่เป็นไรครับพออ่านได้มีผู้ที่แสดงความเสียใจมาตลอดเลยกับท่านรองบิ๊กก็ขอบคุณแทนด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเป็นตัวแทนของทั้งส่วนของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ของทนดนตรีไปร่วมแสดงความเสียใจและไว้อะไรด้วยนะครับในการไปฟังสวดพระภิกษ์ธรรมที่อุบลราชธานีนะฮะที่

มณีวนารามในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต้องเดินทางไกลกันนะฮะอีกแล้วครับก็ต้องไปนะฮะเพราะว่าท่านสนิทสนมกับทางรายการเรามากแล้วก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความใส่ใจกับทนดนตรีมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มาชมทุกรอบเลยด้วยก็คงจะเห็นแล้วนะฮะว่าถ้าไม่ได้ติดภารกิจแล้วก็มีเวลาที่มาชมเนี่ยท่านจะบอกเสมอนะครับท่านหลวงบิ๊กว่านี่คือความสุขที่เวลาที่เหน็ดเหนื่อยจากภารกิจการงานแล้วมาชมทนดนตรีเหมือนได้ผ่อนคลายและได้มีความสุขยิ่งมีความสุขมากๆก็คือได้เห็นผู้คนที่เป็นมวลชนของทนดนตรีนะครับคือวันนี้เทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีหลายเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เกียวข้าระบ่าวและนักสื่อเพื่อคนดันเกวียนออกอากาศ4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11นั่นเองนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับ4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มก็เทปแรกส่วนเทปที่2ก็จะออกอากาศในเสาร์ต่อไปนะครับเพลงที่อยู่ในคอนเสิร์ตนะฮะที่เราได้จัดกันมาเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะเราก็นำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ทางออนทีวีกับเพื่อนชีวิตพี่เขียวคาราบาวครับ

ป็นเพื่อนของทั้งคาราบาวแล้วก็เป็นเพื่อนของคนเพื่อนชีวิตจริงๆสำหรับนัสเผือกคนดันเกวียนแต่ว่าก็แต่ว่ามาก่อนคือโด่งดังมาก่อนคือทั้งแฮมเมอร์คนดันเกวียนอมตะเนี่ยก็โด่งดังกันมาก่อนที่จะมีคาราบาวเนี่ยนะครับแล้วก็พอคาราบาวเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็มีคอนเสิร์ตก็จะเดินทางกันไปพร้อมๆกันแล้วก็จะไปเล่นดนตรีก็ไปเจอกันบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็ห่างๆกันไปก็มีสมาชิกของคาราบาวคือพี่เขียวที่ออกมาจากคาราบาวแล้วก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ในช่วงหนึ่งก็มีนัสิเพื่อคนดันเกวียนด้วยการขอจรกลับมาพบกันเมื่อช่วงที่ตนดนตรีไลฟ์ได้จัดช่วงเดือนละครั้งแต่ละผ่านในช่วงเดือนทุกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนละครั้งก็เราก็ได้เชิญทั้งสองท่านนะฮะสองเพื่อนที่เคยเดินทางด้วยกันมาบนเวทีเดียวกันนะครับก็เป็นศิลปินที่มาช่วยกันท่านรองบิ๊กก็พูดเสมอนะครับว่าเงินไม่สามารถจะจ้างได้จริงๆสำหรับทนดนตรีเพราะว่าทุกคนไม่ได้มาเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่มีทางที่จะไปจ้างเขาได้อย่างนี้ตามราคาที่จะเป็นทางธุรกิจเอกภาคเอกชนเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเป็นแค่งบราชการแล้วก็เราก็ใช้งบราชการอย่างที่มีอยู่เท่าที่ทำได้แล้วเราก็ทำได้ให้นะฮะให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับความสุขแล้วก็ได้รับสาระบันเทิงต่างๆกันไปพร้อมกับที่ได้นำเรื่องราวนะครับหรือว่าสิ่งที่ศิลปินได้ถ่ายทอดนั้นนะมาออกอากาศกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะฮะทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะออกอากาศทางช่อง NBT นะฮะในช่วงเวลา4ทุ่มที่จะมาถึงนี้นะครับถามกันว่าท่านรองบิ๊กเป็นอะไรถึงได้เสียชีวิตที่ผ่านมาคือล้มแล้วก็เส้นเลือดสมองแตกก็ต้องผ่าตัดนะครับแล้วตอนผ่าตัดเนี่ยผมก็ไม่ได้แจ้งอะไรทั้งนั้นเพราะว่าให้เกียรติครอบครัวแล้วแต่ว่าก็ตอนนั้นก็นึกว่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าทราบว่าอยู่ถึงหมอแล้วแต่ปรากฏว่าร่างกายก็คงจะไม่ไหวเสียดายนะฮะอายุแค่55เท่านั้นเองยังสามารถที่จะก้าวขึ้นมาสู่ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงๆได้ของกรมประชาสัมพันธ์ได้ต่อไปแล้วก็ได้ทำอะไรได้เยอะแยะเลยโดยเฉพาะกับทนดนตรีซึ่งท่านรักทนดนตรีมากๆนะฮะก็บอกว่าเป็นความสุขทุกครั้งที่ได้นะครับได้มาร่วมกิจกรรมกับทนดนตรีนะฮะก็นะครับคงจะต้องเป็นอีกหนึ่งคนดีที่จากไปแล้วก็ร่วมเดินทางไกลกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับนะฮะผู้ที่ได้นะฮะได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันก็ฉะนั้นพวกเราก็รักษาในสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีกันนะครับในความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องวันเวลามันสั้นหนักนะครับเพลงที่คุณขอมาในGoogle Formก็ที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งมาให้แล้วนะครับที่ขอเพลง2เพลงมีนักเพลงพเนจรนะก็อีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรเดี๋ยวผมดูนะครับพอดีในโอเพนแชทผมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวคราวนี้ดูในตรงนี้นิดหนึ่งนะครับที่ขอเพลงมาแล้วนะฮะทางเกินฟอร์มทั้งหมดก็ส่งมาแล้วนะฮะผู้รู้กับนักเพลงพเนจรคุณจรัสสิงหนครขอมามาดามออยขอจากภูผาถึงทะเลไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่านะฮะมนุษย์เราเอ๋ยวีซองคนหลังเขาขอมาใครไม่รู้

วีซองเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับเพลงคอยพงเทพคุณไพโรจน์อาทิตย์แล้วเปิดแล้วนะครับฮานิบาเฮยนะฮะคุณเจ้าคุณเข้ามาแล้วก็อยากพับแผ่นฟ้านะครับส่วนทาง0816346452มีกระต่ายไหมจันจากคุณหมอวิสาสุโขทัยตามตะวันนะฮะสาวสุราษฎร์ถ้าไม่มีขอให้เธอนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะขอเพลงหนุ่มจันทึกจากแฮมเมอร์นะฮะแฮมเมอร์จากราชบุรีนะครับครับปิดท้ายกันด้วยเพลงนักเพลงพระเนจรนะฮะเดี๋ยวกลับมาในช่วงชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

าจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งผลักดันเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งผลักดันเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI พร้อมขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport เพื่อรับมือวิกฤตสังคมสูงวัย
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาทักษะโคดดิ้งและ AI ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าพร้อมกล่าวว่าการเรียนรู้เรื่องโคดดิ้งเป็นรากฐานสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยให้เยาวชนต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันกระทรวงดียังได้ขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปสามารถเข้าถึงการใช้งาน AI ระดับโปรได้อย่างเท่าเทียมและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยย้ำว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จากวิกฤตสังคมสูงวัยซึ่งสถิติปีนี้มีอัตราประชากรเกิดใหม่เพียงประมาณ 200,000 คนส่งผลให้ประชากรวัยทำงานหดตัวลงการเร่งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและ AI ให้เยาวชนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับศักยภาพคนไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมศิลปากรเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์สู่แหล่งเรียนรู้โบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การค้าทางทะเลที่ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
8: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีได้เผยแพร่ความรู้ผลการศึกษาและความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีข้ามสมุทรของภูมิภาคผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของไทยโดยกรมศิลปากรได้สำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีมาตั้งแต่ปี2556เรือโบราณพนมสุรินทร์มีอายุราว 1,200 ถึง 1,300 ปีมาแล้วหรือพุทธศตวรรษที่13ถึง14 ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทราวดีในช่วงต้นประวัติศาสตร์ภาคกลางของไทยการค้นพบเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการค้าขายทางเรือไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบไม้ของสันนิษฐานว่าอาจต่อขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่โดยใช้วิธีการและเทคนิคการต่อเรือแบบที่นิยมกันในแถบทะเลอาหรับโดยกรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ค้นพบและอนุรักษ์โบราณวัตถุจากพื้นที่ชุ่มน้ำตามหลักวิชาการพร้อมกับออกแบบบ่ออนุรักษ์แห่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมถึงและจัดทำแผนระยะยาวขุดค้นพื้นที่ตัวเรือส่วนที่เหลืออนุรักษ์เรือที่ยังจมอยู่ในน้ำตามหลักวิชาการพร้อมจัดสร้างอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุที่ผ่านการอนุรักษ์เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอิรักสั่งปลดผู้บัญชาการของกองทัพอิรักประจำจังหวัดไมซานหลังเกิดเหตุโดรนที่บินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักในวันนี้ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักมีคำสั่งปลดผู้บัญชาการกองทัพอิรักประจำจังหวัดไมซานทางตอนใต้ของประเทศพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนบุคคลดังกล่าวจากกรณีมีการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอิสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะที่นายซาบาอันนูมานโฆษกของผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพอิรักให้คำมั่นว่าอิรักจะไม่ยอมให้บุคคลหรือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดดำเนินกิจกรรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อประเทศหรือกระทบความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ต่อมาเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
1: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรนะตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอ่ะเพลงนี้ก็คงจะทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
1: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วได้ยินแววได้ยินพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าขุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองนี้เราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

เริ่มต้นในชั่วโมงที่สองนะครับก็ฝนฟ้าก็นำลงมาแล้วไมค์ผมก็มันก็ท่อนกับท่านเดี๋ยวต้องปรับรูปแบบเครื่องไม้เครื่องมือกำลังจะเกษียณในอีกไม่ถึง10กว่าวันข้างหน้านี่นะครับเพราะว่าผมก็ใช้เวลาพักผ่อนที่เหลืออยู่ก็จะไปทำงานอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์เดียวก็คงจะล้ำลาเลยนะฮะหลังจากอ่านข่าวตั้งแต่วันที่16 15ไปบรรยายแล้วก็16อ่านข่าวไปถึงวันที่22ก็คงจะลายาวไปในช่วงปลายเดือนเพราะว่าไม่ได้ไปร่วมงานเกษียณด้วยนะครับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในสถานีเขาบอกทำไมไม่มาอยากจะให้มาวันที่เกษียณแล้วก็ผมก็บอกว่าได้ทำในหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วก็จะขอจากไปแบบเงียบๆนะฮะไปแบบเงียบๆก็ไม่ต้องมีงานเลี้ยงใดๆแล้วก็คิดว่าก็จะเป็นเรื่องของเก็บไว้ความทรงจำแล้วก็จะจากไปแบบเงียบๆนะฮะแล้วก็จะไปทำหน้าที่อื่นไม่ว่าจะนี่หน้าที่อื่นใดที่เป็นประโยชน์ให้กับทางสังคมชาติบ้านเมืองส่วนของทางกรมประชาสัมพันธ์ถ้าจะให้กลับมาทำหน้าที่ก็คงจะเป็นคนนอกแล้วที่จะมาทำงานอื่นๆอีกนะฮะที่จะใช้งานได้นะเช่นทนดนตรีก็จะได้จัดรายการซึ่งก็กำลังจะตั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่บ้านให้เรียบร้อยนะตอนนี้ก็ทำอยู่ที่บ้านนี่แหละครับถึงแต่ว่าอุปกรณ์บางส่วนเราต้องรบกวนทางห้องส่งนะฮะที่คุณสุวิทย์สมนัตที่ควบคุมเสียงอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงวิภาวดีรังสิตส่วนผมก็อยู่ที่บ้านที่หนองแขมซึ่งฝนกำลังลงคือตกไปแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นมาหลายรอบแล้วนะฮะหลายรอบพูดถึงฝนนี่ตอนนี้ที่ท่อระบายน้ำเมื่อสักครู่ไม่ใช่สักครู่คือเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยโกยใบไม้ออกมาให้เยอะๆนะฮะคือว่าจะไม่ตันที่ท่อแต่ท่อระบายน้ำรู้สึกน้ำที่ระบายออกไปเนี่ยมันมีรู้สึกว่ามันจะระบายไม่ทันมันยังเจิ่งนองคือมันเต็มท่ออยู่นะฮะเต็มท่ออยู่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้รางระบายน้ำมันตันหรือท่อระบายน้ำข้างนอกมันตันหรือว่าที่บริเวณปลายท่อที่ออกไปสู่ทำลำคลองเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาในเวลามันไปไม่ได้คือปัญหาคือเอาขยะไปทิ้งกันในท่อระบายโดยเฉพาะพวกเศษอิฐปูนวัสดุหรือวัสดุบางอย่างที่มันไปปิดกั้นขวางท่อไว้ก็ทำให้ท่อระบายน้ำไม่ได้อันเนี้ยเขาเคยทางหมู่บ้านก็ลอกท่อกันอยู่เสมอๆแต่มันก็ปัญหาน้ำอย่างท่วมขังอยู่ในซอยเยอะด้วยตอนนี้น้ำในท่อเนี่ยมันเต็มอยู่เพราะผมไปสังเกตอยู่2วันแล้วเนื่องจากว่ากวาดใบมงใบไม้แล้วก็คือช่วงที่ผ่านมาได้หยุดพัก1อาทิตย์เนื่องจากเป็นไข้หวัดแล้วก็ไอเยอะแล้วก็ใช้พักผ่อนลาพักผ่อนหลักร้อนให้ครบเนี่ยนะฮะก็เลยได้ไปอาละวาดที่บ้านในการเก็บกวาดใบไม้เศษหินเศษหญ้าเศษดินปูนแล้วก็ตามท่อต่างๆที่มันอะไรมันรกๆก็ไปช่วยกันเขาเก็บบ้านหน้าบ้านใครก็หน้าบ้านคนนั้นก็ช่วยกันแล้วก็ปรากฏว่าเขาเห็นรู้สึกว่ามันน้ำมันตันอยู่แล้วก็ฝนตกมันอย่างเงี้ยไม่ขาดสายเลยตอนนี้หลายรอบแล้วฟ้ากำลังพึ่มอยู่เนี่ยฉะนั้นเนี่ยที่คงจะทำเครื่องมือให้คุณเมฆคุณณรงค์ศักดิ์ให้คุณสมเกียรติไม่ใช่สมเกียรติคุณน็อตณรงค์ศักดิ์แล้วก็คุณฟิลมาช่วยกันนะฮะวันนี้มาดามออยบอกว่าวันนี้ได้ฟังเพื่อเธอด้วยนะขอบคุณเพลงนี้ค่ะคุณเต้ยคุณสวยุยาพาคุ้มครองตั้งแต่ช่วงต้นมาไม่ได้ได้นั่นเลยนะครับไม่ได้ตอบใน Open Chat เลยพอดีผมทำไมมันไม่ขึ้นก็ไม่รู้ผมต้องไปกดในไลน์ Open Chat แต่ในไลน์ของตัวเองมันไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นก็โอ้โหตั้งแต่ช่วงบ่ายๆมานี้เยอะแยะหมดเลยนะครับใน Open Chat ก็ส่งกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วครับใน LINE ของทนดนตรีที่มีสมาชิกอยู่878ท่านก็เดี๋ยวค่อยๆต่อไปนะครับคุณปอชิตาคุณปราดปอปอนนะฮะ
ก็มีลิงขอเพลงคุณหลิงลี่มาใหม่ๆเออนะครับก็บอกว่ามีส่งกลอนมาให้ด้วยนะครับฟ้าผ่าแก้วตาดวงใจดวงพระอินดงพระอินสิ้นชัยวัฒน์บุญชวริตนะฮะอ๋อครับแล้วก็มีลิงรายการคุณโบกี้เพลงที่กำลังตอนนี้เพลงแสงสุดท้ายบอดี้สแลมใช่ครับเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงที่แล้วเมธเมืองมีนส่งภาพของครอบครัวของท่านรองนะฮะก็คงจะไปร่วมงานในที่วันพรุ่งนี้ที่อุบลราชธานีวัดมณีวนารามก็ฟังสวดพระภิธรรมแล้วก็เดินทางก็ค้างคืนหนึ่งไปค้างอาศัยบ้านของคุณเมฆเขาที่อุบลแล้วกันนะครับขอแสดงความเสียใจคุณพุทธงามนะฮะแล้วก็คุณเลขาก็ส่งความอาลัยมาด้วยคุณอาก้าเช่นเดียวกันนะครับคือคุณมาดามออยบอกว่ามักจะได้ยินพี่โยพูดถึงท่านรองบิ๊กบ่อยๆในถนนดนตรีระยะหลังๆนี้ตกใจทีเดียวที่ทราบข่าวว่าท่านจากไปแล้วขออนุญาตถามว่าท่านจากเพราะสาเหตุใดคะขอแสดงความเสียใจก็เส้นเลือดในสมองเส้นเลือดหิตแตกนะครับแล้วก็ผ่าแล้วแต่ว่าก็ท่านไม่สามารถจะฟื้นขึ้นได้นะครับเหน็ดเหนื่อยด้วยนะฮะช่วงที่ผ่านมานี้ในช่วงข่าวสารเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองภัยพิบัติต่างๆนะฮะที่น้ำท่วมน่านเนี่ยเป็นช่วงที่หนักมากสำหรับการทำงานอยู่ในช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็คุณสกลชวริตมีอะไรบอกผมด้วยครับสวัสดีครับพี่โยทุกท่านพร้อมทั้งเพื่อนที่อยู่ตอนที่เดินป่าด้วยกันอ๋อเมื่อสมัยตอนไหนอ่ะเดินป่าตอนไปหลายกิจกรรมเหมือนกันนะครับคุณบุญชัยกดแล้วมีอะไรช่วยแจ้งผมหน่อยครับคุณสกลชวริตได้ครับคือตอนนี้ในไลน์ผมเนี่ยมันไม่ขึ้นของถนนดนตรีนะเนี่ยผมเลยต้องกด Open Chat เดี๋ยวจะให้ช้างน้อยนักเดินทางช่วยดูกันแล้วกันนะฮะโอ้ยฝนฟ้าลงกระหึ่มเลยนะครับเพลงที่คุณขอมานะครับตามตะวันนะฮะหนุ่มกะลากับพี่แอดคาราบาวเออปีหน้าถ้าจัดอีกเนี่ยจะเชิญแบบพวกแบบเป็นแขกฟิชชิลลิ่งต่างๆนี่มาดีนะนะฮะก็ลองดูนะหนุ่มกะลาก็น่าสนใจนะครับมากับพี่แอดดีไหมเออนะเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าผมเตรียมไว้ว่าที่ยังไม่ได้เดินทางมาให้กับถนนดนตรีเนี่ยก็จะพยายามถ้าปีหน้าได้จัดก็จะพยายามให้เชิญมาให้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นปู่พงศิษฐ์คัมภีร์หรือที่ยังไม่ได้มาที่เคยตอบรับไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าพอดีเราติดเรื่องสถานที่เมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับก็เลยยกเลิกไปก่อนข้ามไปก่อนสำหรับพี่เสือธนพลครับแล้วก็อีกหลายวงนะฮะที่ยังไม่ได้เดินทางมาก็คิดว่าจะเชิญมาพี่เสด็จเนี่ยใครแล้วก็ปีเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยตอนช่วงเดือนต้นปีเนี่ยก็ตอบมาแล้วนะฮะว่ามาได้จะได้เราก็ไปเชิญพี่เขียวคาราบาวมาซะแล้วนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับติดตามชมกันได้ตอนนี้ออกอากาศอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT นะครับในช่วงถนนดนตรีบันทึกถนนดนตรีไลฟ์นะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับพี่เขียวคาราบาวและนาซิเผือกคนดันเกวียนนะครับติชมแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ส่งข้อความเข้าไปที่สถานีด้วยครับทางเพจของ NBT จะได้มียอดติดตามว่าเราได้มีผู้ที่ติดตามถนนดนตรีทั้งทางโทรทัศน์และทางวิทยุนะครับ0816346452เพลงที่เมื่อสักครู่นี้จากสาวสุราษฎร์ขอมาและวันนี้จากลมศักดิ์ขอตะวันลาครูสันครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม32นาทีครึ่งชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันเสาร์นะครับกับผมพิจิตรรุ่งสมัยนะคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงอรุณการยังไม่ได้ไปดูแล้วก็ถ้าทางบ้านโรงภาพยนตร์ไม่รู้มีฉายหรือเปล่าอยากดูถ้าทางบ้านจังเลยจะเป็นโรงเล็กๆก็ได้นะฮะอยู่ดำห้างพวกใกล้ๆเนี่ยบิ๊กซีอะไรแถวๆนี้นะฮะไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับถ้าไม่มีเอาไว้เราจัดถนนดนตรีแล้วปีหน้าเชิญนักงานแล้วเราขอหนังเข้ามาฉายที่ห้องออดิโทเรียมได้ไหมเนี่ยนั่งดูหนังกันก่อนคอนเสิร์ตเริ่มดีไหมใครเห็นด้วยยกมือขึ้นนะครับฉายได้ไหมถ้าฉายได้นะในออดิโทเรียมเนาะครับก็จะได้ที่อื่นเขาไม่ได้ฉายเราก็ฉายให้ดูกันแต่ตอนนี้ถ้าไปเสียเงินดูได้ก็ไปเสียเงินดูก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้จัดหรือเปล่านะฮะถนนที่ไลฟ์ที่เรามีเป็นประจำทุกเดือนที่ผ่านมา3ปีก็ตอนนี้เป็นเทปบันทึกเอาไว้เมื่อ1ปีที่แล้วนะครับเมื่อ 6-7 เดือนที่แล้วที่เราได้ทำกิจกรรมถนนที่ไลฟ์มาก็นำเทปมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับทุกวันเสาร์ก็คอนเสิร์ตละ2วันนะฮะ2เทป2วันนะครับคอนเสิร์ตละ2วันก็เสาร์นี้แล้วก็เสาร์หน้าก็จะเป็นนักศิลป์เพื่อคนนั้นเพื่อนกับพี่เขียวคาราบาวเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายแล้วต่อไปก็จะเป็นจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานกับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะฮะก็เริ่มก็อย่าลืมติดตามกันวันละ1ชั่วโมงส่วนของทางวิทยุยังฟังกันได้เรื่อยๆต่อเนื่องไปนะครับ31ปีก็คงจะไปต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะไปสิ้นสุดกันที่ปีเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามีแรงทำได้ก็จะทำหน้าที่กันไปนะครับผู้ฟังที่อยู่ขอนแก่นจะขอเพลงแต่งเลยของพิทักษ์เสริมราษฎร์ยังไม่เจอเพลงนี้เลยก็ขอติดค้างไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุณบุญประกอบอกฤษฎ์ได้ไปใส่ไว้แล้วก็นำเสนอในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันโอ้พรุ่งนี้ผมไปอุบลนี่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจัดในฝั่งที่อุบลก็แล้วกันนะครับครับเพลงที่ของพิทักษ์เสริมราษฎร์มาจากสุโขทัยนะฮะคุณบรรวิสาที่สุโขทัยก็มอบเพลงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับกระต่ายหมายจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยฟังแต่งเลยครับ

แรกจะนำเพลงที่เป็นการตรองคู่กันของอาจารย์ไข่กับน้องต้นข้าวมานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอไว้โอกาสต่อไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าจะใส่เพลงไว้ให้แล้วแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปค่อยฟังกันอาจจะกระชั้นชิดไปนะลองหาลำบากนิดหนึ่งครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่สองของทนดนตรีคือวันเสาร์วันที่ฝนฟ้ากระหน่ำลงมาตกเยอะๆนานๆเนี่ยก็เราอยู่ในทางที่เป็นเมืองที่เป็นที่ราบต่ำเนี่ยนะครับใกล้กับชายทะเลแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนต้องลาดลงมาจากพื้นที่ภูเขาสูงก็ไล่ลงมาก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมพูดถึงฝนตกเมื่อวานไปฟังสวดทุกนี้มีแต่งานเขาดำฟังสวดน้าคนหนึ่งที่สนิทกับพ่อผมเสียไปแล้วล่ะครับก็เขาสนิทกันเขาทำประกอบอาชีพทำบริการเรื่องจัดเลี้ยงเป็นโต๊ะจีนนะฮะก็ไปที่วัดสารอดตอนช่วงขากลับเนี่ยคือทางวัดเขาจะมีทางออกหลายทางทางหนึ่งก็ไปออกทางพระประแดงก็ได้ทางสุขสวัสดิ์ทางอะไรเนี่ยนะฮะก็ไปทางพระรามสองนี่เราจะกลับทางบ้านทางพระรามสองว่าก็ไปคุณป้าเขาก็นั่งขายส้มตำขายไอ้บะหมี่สำเร็จรูปก็ของเล็กๆน้อยๆฮะอยู่ที่วัดเนี่ยเขาบอกออกนี่เลยแค่นี้เลยเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางไปเนี่ยไปออกพระรามสองได้ให้เราก็กด Google แบบแล้วก็เชื่อป้าคงบอกถูกแต่ Google แบบเนี้ยมันต้องมีปัญหาแน่เลยเพราะมันพาผมไปในที่ด้านหลังวัดแล้วเป็นชุมชนที่อยู่ใต้ทางด่วนแล้วก็ถนนมันโอ้โหคุณเด้อทั้งมืดทั้งมีการก่อสร้างทั้งคือยังสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเส้นทางนี้เขาใช้แต่ก็มีรถผ่านตลอดนะท่านนั้นจะไปออกทางอะไรทางริมพระรามสองทางแถวสมองเรียกทำไม่ถูกนะจอมทองราชบุรณะอะไรหรือเปล่าที่มันมีออกไปโผล่ทางอะไรโรงแรมอะไรมดแดงมดดำมดอะไรโฮเทลไม่รู้แล้วมันก็มีร้านอาหารเยอะนะอาหารเยอะเลยครับอาหารร้านแบบผับเพิบร้านเนี้ยอยู่ตามถนนหนทางข้างๆทางสองข้างทางเนี่ยมีแต่ไฟของร้านพวกร้านขายเหล้าขายเบียร์นี่แหละครับขายเครื่องดื่มเนี่ยครับก็ตลอดเส้นทางเลยแล้วก็มีแต่ชุมชนที่แบบอยู่ในชุมชนที่คือระเกียดระกะละบ้านเป็นชุมชนแออัดนะฮะแล้วก็บ้านเรือนก็แบบสร้างแบบไม่ได้ถาวรเท่าไหร่นักก็ถนนหนทางก็คลุกคลักขึ้นเป็นหลุมเป็นบ่อเลี้ยวขึ้นลงเหมือนเขากำลังสร้างทางอยู่ไม่เสร็จสักทีตรงนั้นก็ไม่รู้แต่ว่าเขตเขาก็น่าจะอำนวยความสะดวกเรื่องเส้นทางหน่อยเพราะว่าคนเดินไม่ได้เลยละรับรองได้นะฮะแม้แต่มอเตอร์ไซค์ที่ผ่านกันก็คอยหลบหลีกกันแล้วก็มันมืดมากเลยใต้ทางด่วนเนี่ยไม่ต้องไปผลว่าคนจะเดินนะ

เออเราเมื่อวานนี้ไปตาม Google เขาบอกอีก6อีก900เมตร700เมตรเนี่ยแล้วน้ำมันก็ท่วมฝนก็ตกตลอดทางแล้วก็มองไม่เห็นเราก็ลุ้นว่าเออมันค่อยๆ700แล้วเว้ย600แล้ว500มันน่าจะเห็นถนนใหญ่ทันทีก็ออกไปก็เห็นถนนใหญ่กว่าจะถึงถนนใหญ่ได้โอ้โหคุณเอ๋ยไอ้แท่งแบรีเออร์ปูนเปิร์นเศษอิฐเศษหินขยงขยะอะไรหมดเต็มไปหมดเลยสงสัยไหมมันเยอะเออเขตตรงนี้เขาดูแลกันยังไงแล้วชาวบ้านเขาอยู่กันแบบนี้อย่างเงี้ยเหรอมันลำบากนะนะฮะหรือเขาทนลำบากได้แต่ผมว่าผมเห็นชาวบ้านขนาดเราขับรถเรามอเตอร์ไซค์เขาขับอยู่เรายังเกรงใจเขาเลยเพราะว่ากลัวเขาไปตกข้างทางหรือว่าเราไปเบียดเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันทางมันแคบกันสวนกันแทบไม่ได้แล้วก็มีการก่อสร้างแล้วก็มีลักษณะของทางที่มันทุรนทุรายนะทุรักกันดารมากเลยเนี่ยถนนบางที่ที่เขาอยู่ต่างจังหวัดที่ดูเรียบง่ายเรียบแล้วก็ใช้งานได้ดูดีกว่าอีกตั้งเยอะนึกว่าหรือว่ากำลังซ่อมสร้างทางก็ไม่รู้นะนะฮะผมว่าถ้าไงก็ต้องไปดูกันหน่อยนะทางเขตเขตอะไรครับราชบุรณะหรือจอมทองก็ไม่รู้ละตรงนั้นนะครับที่ออกไปทางด้านหลังวัดสารอดนี่แหละครับเมื่อวานไปมาโหจนภัยกว่าจะถึงได้เขาบอก2กิโล3กิโลกว่าจะออกไปถึงจากหลังวัดไปถึงริมถนนมาถามว่าทำไมไม่ไปเส้นอีกเส้นถนนใหญ่ก็ไม่รู้มันโกกระหุกเกินมันให้มาทางนี้อีก600เมตรอีก700เมตรเลยของมันเนี่ยนะครับอ่ะครับเพลงที่คุณขอมานะฮะทาง Google Form นะครับเออในไลน์ผมมันเข้าไม่ได้ผมต้องดูทาง Open Chat นะฮะในตัวไลน์ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือในไลน์มันจะมองไม่เห็นถนนดนตรีนะครับน้องแอดมินช่างน้อยแต่ว่าลุงต้องไปดูใน Open Chat นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับฮานี่บาเฮ้ยครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับประเทศไทยส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ20จนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประเทศไทยส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ20จนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติขอใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าระดับไฮเทคเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่ง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ว่ารัฐบาลกำลังพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ตัวเลขการส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ20ขณะเดียวกันไทยยังได้รับการจัดลำดับความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อการลงทุนจากต่างชาติในระดับที่สูงมากนักวิชาการและนักวิเคราะห์จากต่างประเทศต่างประเมินว่าไม่มีช่วงเวลาใดที่ไทยจะมีความน่าสนใจและได้รับความเชื่อมั่นด้านการลงทุนจากต่างชาติได้มากเท่ากับช่วงเวลานี้ปัจจุบันมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งนี้ต่างชาติมีความต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าตั้งแต่ระดับไฮเทคไปจนถึงบิ๊กเทครวมถึงต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งซึ่งรัฐบาลสามารถสร้างความเชื่อมั่นในด้านเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีประกอบกับไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยรบสำคัญคือความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวทีมสร้างสุขนำร่อง8จังหวัดลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มเปราะบางและประสานความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
8: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่า

0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งทีมสร้างสุขเพื่อยกระดับการทำงานเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค้นหารับฟังปัญหาประสานความช่วยเหลือและเชื่อมต่อสิทธิและสวัสดิการให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและตรงจุดโดยทีมสร้างสุขจะบูรณาการการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายในพื้นที่ด้วยแนวคิดค้นหาชี้เป้าเข้าถึงประสานส่งต่อและติดตามโดยนำร่อง8จังหวัดได้แก่เชียงรายกาญจนบุรีลพบุรีหนองคายสระแก้วระนองนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นจังหวัดต้นแบบโดยตั้งเป้าให้ทุกหมู่บ้านมีทีมสร้างสุขและระดับตำบลมีศูนย์สร้างสุขเชื่อมต่อการทำงานกับทีมพม.จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดงานข้าวใหม่ปลามันตอนออกป่าเก็บข้าวให้ชาวทั้งริมเลสืบสานวิถีทำนาริมเลกว่า200ปีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
2: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานข้าวใหม่ปลามันตอนออกป่าเก็บข้าวให้ชาวทั้งริมเลณนาริมเลโรงเรียนวัดปากประจังหวัดพัทลุงแหล่งทำนาริมเลแห่งเดียวของไทยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่โดยภายในงานมีกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการลงแขกเกี่ยวข้าวการทำขวัญข้าวเวิร์กช็อปการละเล่นพื้นบ้านการประกวดอาหารพื้นบ้านตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนซุ้มอาหารพื้นถิ่นและการแสดงดนตรีสร้างสีสันและความสนุกสนานแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสำหรับนาริมเลบ้านปากประเป็นวิถีการทำนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า200ปีสะท้อนความผูกพันของชุมชนกับทะเลสาบสงขลาโดยมีนายสายันรักดำประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลบ้านปากประมุ่งมั่นอนุรักษ์และต่อยอดวิถีดังกล่าวทั้งการจำหน่ายข้าวเปิดพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้ามาสัมผัสและร่วมกิจกรรมทำนาพร้อมดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลาให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14 ตุลา 2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

เริ่มต้นชั่วโมงสุดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากอำนาจเจริญทาง0816346452เพลงที่ทำให้คาราบาวได้เกิดมีขึ้นโดยบรรยากาศของการถูกไล่ออกของพี่เล็กคาราบาวนั่นแหละครับว่าเขาห้ามเล่นเพลงไทยนะฮะเล่นคาราออกไม่ให้ไล่ออกแต่ว่าพี่แอนที่เขาไม่ได้ให้เล่นเพราะว่าเขาห้ามเล่นเพลงไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องเล่นสากลอย่างเดียวนะครับตามร้านแล้วก็นั่นเป็นเพลงแบบที่เมานอนตายเขาขายเหล้าเดินมาแช่งจากหักกระดูกเขาคนก็เลยก็เลยกลายเป็นเรื่องเวลาแล้วกันที่มาโคจรพบกันแล้วก็กล้าที่จะหักดิบในสิ่งที่ไม่รู้อนาคตทั้งหน้าว่าเป็นยังไงออกไปประจนภัยไปพร้อมกันนั่นก็เป็นความฝันของเด็กหนุ่มวัยหนุ่มที่รักในเสียงเพลงดนตรีและงานศิลปะแล้วก็จนทำให้เป็นวงดนตรีที่ยืนยงมาถึงปัจจุบันนี้นะครับในนามของคาราบาวนั่นเองที่สร้างกันขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็สิ่งต่างๆที่ได้ทำงานกันมาเนิ่นนานกันหลายสิบปีนั่นเองนะครับมาเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีของผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงพอดีน้องที่เคยอยู่กรมประชาสัมพันธ์น้องธรรมนุนมุ้งบังเขาส่งไลน์เข้ามาว่าเปิดมาเจอดู3เพลงสดดูเทปถามถึงทนดนตรีออนทีวีเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายที่นำเทปของนักศิลป์เพื่อกับพี่เขียวคาราบาวมาก็เป็นเทปนะครับเราบอกถามว่าห้องส่งถ่ายที่ไหนพี่อ๋อก็เดี๋ยวต้องตอบเขานะห้องแสดงที่ออดิโทเรียมนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆตอบก็มีข้อความมาเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวค่อยๆตอบเข้าไปแล้วกันนะฮะมีเพลงที่ยังต้องใช้กับคุณในชั่วโมงนี้แล้วก็เพลงที่คุณได้ขอมาทั้ง0816346452แล้วก็ทั้ง LINE ด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องตอบทั้ง LINE โอ้มันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ใน Google Form ที่ขอเพลงมาด้วยครับแล้วก็ที่ผมเลือกให้ด้วยนะฮะเพลงของคนที่ทำงานในภาคที่ใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนมีงานบันเทิงบ้างงานอะไรต่างๆบ้างแล้วก็อีกหนึ่งงานอีกหนึ่งชีวิตนะครับหนึ่งชีวิตของคนที่ได้ดื่มได้กินนะครับก็อีกหนึ่งชีวิตของอีกหลายๆชีวิตนะครับของคนที่ต้องทำมาหากินเป็นคนที่ต้องใช้ชีวิตในภาคกลางคืนนะครับงานที่จันไข่มาริโกน่าได้สมพงษ์กิจวัฒน์เขียนไว้นะครับแล้วก็อาจารย์ไข่มาริโอน่าก็ถ่ายทอดกันไว้กับงานที่พูดถึงผู้หญิงที่ทำงานที่ตรงนี้คนเช็ดเหงาครับ

สังคมปัจจุบันนี่มันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ล้มหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมนี่จะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

ตรงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีเพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันบอกฟังเพลินเพลงฟังเพลินนะฮะก็ทั้งที่คุณเลือกมาแล้วก็ที่ผมช่วยกันเลือกด้วยก็สลับกันไปแล้วก็ส่งภาพท่านรองบิ๊กไปให้เพื่อนได้ชมได้ดูว่าเป็นผู้บริหารที่หลายคนรักนะครับเพราะว่าเรียบง่ายติดดินแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นคนทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นกันเนี่ยรู้ว่าในการทำงานของแต่ละจุดแต่ละจุดนั้นคุณจะต้องไปนะครับช่วยอุดช่องโหว่แก้ไขอะไรยังไงได้แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่คือเรียบง่ายอะแล้วก็มาสบายๆไม่ได้มีแบบอะไรที่เป็นยศถาบรรดาศักดิ์อะไรมากมายนะครับแล้วก็เข้าใจแล้วโดยเฉพาะในการทำงานถ้าทำงานแบบเข้าถึงประชาชนเนี่ยมวลชนเนี่ยเราก็พร้อมที่จะทำงานด้วยนะครับว่าไม่ใช่แบบผู้บริหารแบบหอคอยงาช้างแล้วก็เข้าถึงได้ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็มานะฮะมาช่วยทำให้เราได้ทำงานได้นะครับสะดวกมากขึ้นแล้วก็อย่างปีหน้าที่จริงๆก็อยากจะบอกท่านเลยว่าท่านรองบิ๊กเนี่ยอนุมัติให้ทำแล้วก็จะมีถนนดนตรีอีก4ถึง5ครั้งก็จะเป็นผลงานนะฮะที่ท่านได้ทิ้งเอาไว้ให้เพราะว่าจริงๆแล้วคือจะให้มีนะครับเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็ตลอดต่อเรื่องไปแต่ว่าด้วยงบประมาณจำกัดแล้วก็ในการโดนตัดงบประมาณต่างๆเราก็ต้องใช้ให้เพียงพอนะครับใช้อย่างประหยัดให้เพียงพอแล้วก็จะได้ทำต่อเนี่ยก็คือในปีหน้าเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังเร่งคุณเวลาเขาเร่งทำโครงการเขียนนะฮะเขียนเอกสารกันน้องๆทุกคนก็หัวมือเป็นระวิ่งกันอยู่นะฮะน้องแนนน้องเนี่ยทั้งหมดนั่นแหละครับคือเบื้องหลังเนี่ยมันตัวที่คุณได้ชมคอนเสิร์ตมีศิลปินมาแสดงมีเวทีมีอาคารสถานที่ให้คุณได้ชมเนี่ยโหด้านหลังเนี่ยมันใช้สรรพกำลังมากทีเดียวนะครับทั้งคนที่ต้องเขียนงบประมาณให้ผ่านเขียนโปรเจกต์เขียนโครงการให้ได้โดยเฉพาะทางราชการนี่มันโอ้โหเอกสารนี่พลาดไม่ได้กันโดยเฉพาะเรื่องของการจัดจ้างต่างๆของที่เราทำเองไม่ได้ต้องไปจ้างเขาเนี่ยมันต้องไปถึงทางสตง.ทางงานตรวจเงินแผ่นดินกันเลยครับเขาต้องตรวจกันอย่างละเอียดด้วยเพราะเป็นเงินภาษีของประชาชนแล้วก็การเชิญศิลปินแต่ละครั้งเนี่ยนะครับอย่างเช่นว่าผมตั้งใจว่าจะให้ปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์มาให้ได้สำหรับปีต่อไป

สักครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องประสานกัน108,900เลยนะฮะแล้วก็ยังไม่รวมถึงรายละเอียดอื่นๆอีกซาวด์เอนจิเนียร์นักดนตรีนะครับว่าจะเล่นยังไงกันถ้ามาทั้งวงเนี่ยเราจ้างเขาแค่งบราชการแค่ไม่เกิน 60,000 บาทเนี่ยเขาจะมาได้ไหมนะครับเครื่องดนตรีเครื่องเสียงแต่ละครั้งที่ใช้เนี่ยต้องจ้างจัดซื้อจัดจ้างกันนะครับแล้วก็ต้องทำเบิกจ่ายแล้วก็ทำ8ข้อกำหนดนะฮะสเปคอะไรต่างๆเอกสารเป็นปึ้งเลยนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยเซ็นกันมือหงิกน้องฝนนั่นก็มือเป็นระวิงเพราะว่าพิมพ์เอกสารกันเป็นร้อยๆหน้านะครับแล้วก็ถึงเบื้องหลังนะทีมบรรลัยการช่างอย่างเงี้ยนะฮะต้องมาช่วยพี่ช่วยผมนะฮะทำคัดเอาป้ายทำนะคุณจ็อกวัสันเนี่ยนะฮะก็ออกแบบเสร็จส่งไปให้คุณโดมนครสวรรค์ช่วยกันทำแบนเนอร์ทำโปสเตอร์กันออกมานะครับแบนเนอร์เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะฮะการออกแบบชื่อตอนนะครับพอถึงวันที่ก่อนชื่องานเตรียมงานกันสถานที่การเตรียมความพร้อมกับเรื่องที่นั่งผังนะครับคนมาที่หน้างานแล้วจะเข้าไปผังที่นั่งนะฮะโดยไม่ซ้ำซ้อนกันแย่งตบตีกันอีกเป็นเรื่องเป็นราวพอเปลี่ยนแปลงเวลาก็ดราม่าด่าเข้าไปในเฟซในเพจต่างๆจนกระทั่งผมต้องทำเรื่องเนี่ยเสียเงินจ้างชนะทนายมาว่าความแล้วก็ฟ้องนะครับในคดีที่ผ่านมาช่วงที่คาราบาวแสดงแล้วก็ไปลงโจมตีว่าเราเอางบประมาณราชการมาจัดงานเกษียณตัวเองเนี่ยถือว่าหมิ่นประมาทก็เลยต้องฟ้องก็ตอนนี้ทนายกำลังรวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็เตรียมส่งฟ้องศาลแล้วจะต้องมีการทั้งสืบพยานแล้วก็ให้การไปที่กับชั้นศาลด้วยก็จะต้องมีนะฮะพยานที่อยู่ในมันนั้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้คนที่ถ้าศาลสั่งก็คงจะต้องไปให้การกันว่าวันนั้นวันนี้ละเมิดทำเรื่องอะไรในทั้งพรบผิดพรบคอมด้านอะไรนะครับส่งข้อความไปยังไงก็ต้องรับผิดชอบกันไปอันนี้ก็เป็นตามตัวบทกฎหมายที่ผมได้ฟ้องร้องกันไปครับคริสโมสุดท้ายกับเพลงที่มอบให้นะครับใบไผ่ครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

แม้กระทั่งสูญเสียคุณแม่อเมทที่รักไปก็ต้องทำหน้าที่ถึงแม้จะมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นทั้งเรื่องสถานที่จัดแสดงตั้งแต่ช่วงรอบแรกแล้วก็ไล่มาถึงการทำงานที่ต้องถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่หนักพอสมควรหลายๆวันแล้วก็มีศิลปินรับเชิญมีเพลงเยอะผู้ชมเยอะแล้วก็ต้องถือว่าไม่ผิดหวังแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยสำหรับนะฮะพี่ป้อมโต๊ะที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไปก็ทำการแสดงจนกระทั่งครบถ้วนเพราะว่ากำหนดไว้ทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากเสร็จหลังจากแสดงเสร็จก็กลับไปทำไปทำงานจัดงานศพให้คุณแม่ที่จังหวัดเลยแสดงความเสียใจด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพินโยรุ่งสมัยนะคุณสวิทย์สมนัตควบคุมเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมออกอากาศทางบ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79ซอยวัดอุดมรังสีนี่นะครับก็เพลงที่ให้ไว้กับบ้าหอบฟางเป็นที่มีงานของเขตอรันอาจารย์เขตอรันเลิศพิพัฒน์แล้วก็งานดีๆหลายงานที่พี่ปอมพี่โตได้สร้างสรรค์ก็ในการทำงานในช่วงเวลานั้นก็จากนะครับฝีไม้ในมือที่พี่เต๋อเลวัตพุทธินันเนี่ยนะครับได้เห็นความสามารถแล้วก็ได้สนับสนุนเป็นลมใต้ปีกจนกระทั่งเดินทางเข้ามาถึงอายุอนามก็70กว่าอย่างนี้นะครับก็ศิลปินทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็มีการรวมตัวของมือกีตาร์ที่ไปที่พี่แอดคาราบาวด้วยนะฮะคิดว่าคงจะมีงานเพลงอันใหม่ๆที่น่าสนใจนะติดตามมาฝากกันต่อไปนะครับคงจะติดท้ายกันนะฮะบางเพลงอาจจะไม่ได้ฟังก็คงจะไปฟังพรุ่งนี้นะฮะอย่างเช่นวันนี้พี่โป่งพระใหม่คลองแปดของมาคงไม่ได้ฟังแล้วก็หนุ่มจันทึกแฮมเมอร์พรุ่งนี้ไปชดใช้ให้จากราชบุรีครับมีซอมบี้เนี่ยฮะจากดอนเจดีราชบุรีเหมือนกันน้องเน่เน่คนทั้งคนของไทยธนาวุฒินะครับจากปทุมธานีแต่งเลยจากขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับขอไปชดใช้ให้พวกนี้แล้วกันนะครับแต่ที่สุพรรณบุรีท่านหนึ่งนี่ได้ฟังสำหรับข้างหลังภาพนะฮะส่วนขอทานเนาะขอทานสะพานลอยสะพานลอยนี่คงคันไถ่ป่ะก็คงต้องไปวันพรุ่งนี้แล้วครับคือวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามถนนดนตรีนะครับและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์ยมทองธุรกิจการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมดีมณิพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับวันนี้ผมเดินทางถ้าทำรายการที่อุบลมาได้ก็จะทำแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะวางเทปของทนดนตรีไลฟ์ให้ฟังกันนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางพรุ่งนี้พบกันนะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีที่ผมจะไปร่วมฟังสวดพระพิธรรมศพของท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวริตที่อุบลราชธานีนะครับที่วันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่13กันยายนปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน10ปีมาเมียนะคะเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาอ่านคำถามหรือข้อซักถามต่างๆที่เป็นข้อข้องใจหรืออยากได้คำแนะนำของท่านผู้ฟังทางบ้านจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะท่านก็เมตตาที่จะให้วันอาทิตย์นั้นเป็นวันของการตามใจท่านก็คือตอบปัญหาไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือข้อความปรึกษาหารืออะไรต่างๆที่ท่านผู้ฟังอยากจะเขียนติดต่อมาแล้วก็สอบถามให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ท่านได้แจกแจงได้ให้ความกระจ่างหรือว่าให้กำลังใจกันนะคะในทุกวันอาทิตย์อย่างเช่นที่เราพบกันในวันนี้ค่ะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดบวรนะคะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ได้มาตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังถามมานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เชิญพานเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเทศกันมาตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องนิทานเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องการภาวนาหรือว่าเรื่องหัวข้อธรรมะใดๆก็ตามพอเราฟังแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยตรงไหนพอเราสงสัยแล้วเราถามเนี่ยนะปัญญามันจะเกิดตรงนั้นปัญญาเกิดขึ้นจากการถามปัญหาอันนี้เกิดขึ้นได้หรือบางทีเราไม่ได้ถามเองแต่ว่าเราฟังคำถามของคนอื่นเมื่อบางทีคนอื่นเขาก็ถามมันก็ตรงกับที่เราคิดอยู่เหมือนกันนะไอ้ตรงนี้เราก็จะได้ความกระจ่างไปด้วยความเข้าใจตรงเนี้ยปัญญาที่เกิดขึ้นเนี้ยเกิดจากการถามไง
1: เจ้าค่ะ
2: ซึ่งในทุกสัปดาห์เราก็สักวันนึงที่ท่านผู้ฟังก็เขียนส่งกันมาโดยส่งเป็นจดหมายหรือไปสนิยบัตรก็ได้ส่งมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org ที่เว็บไซต์นั้นตรงมุมบนซ้ายเนาะ
1: okay.
2: มันจะมีเมนูที่ให้ติดต่อกับทางรายการได้ตรงเมนูนั้นก็จะดูได้อีกหลายๆอย่างด้วยไม่ว่าจะสมัครปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะฟังเทศของหลวงพ่อดร.สะอาดหรือว่าจะดูรายละเอียดเรื่องการไปสังเวชนียสถาน4ทริปที่เราจะจัดกันในเดือนมีนาคมป
1: ี
2: 2570
1: 13มีนาถึง21มีนาคมนะเจ้าค่ะ70
2: ตรงนั้นก็จะมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดนะตามคำถามอะไรก็ได้หรือว่าจะส่งไปที่ Facebook Fanpage YouTube Channel ก็ได้ในคอมเมนต์ใน DM พระอาจารย์ได้รับมาแล้วโอ้ยังมีอีกช่องทางหนึ่งคือ LINE Official นะ
1: เจ้าค่ะ
2: LINE Official LINE Ad ของเราก็คือ @ปัญญา84PANYA84000แล้วก็ส่งมาได้ตรงนั้นหลาย official เมื่อส่งกันมาแล้วก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังมาพูดคุยกันในทุกวันอาทิตย์การพูดคุยในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยพระอาจารย์ก็อยากจะโฟกัสมาในเรื่องของการภาวนามาในเรื่องของพระสูตรต่างๆข้อมูลในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นหลักเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แยกรับฟังได้ดี นะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันอันนี้ก็จะไปคุยกับคุณชมพลอันหนึ่งวันจันทร์และเรื่องคำถามจะส่งไปทางนั้นแต่ถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติการภาวนาพระสูตรนั่นนี่จะมาคุยกันในวันที่อย่างนี้เชิญบาน
1: เราก็จะมาเริ่มด้วยคำถามแรกของรายการเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เชิญบาน
1: เจ้าค่ะคำถามแรกนี้ก็จะถามขอความเมตตาให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเจ้าค่ะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้นี่หลายคนโยมจำได้ว่าพระอาจารย์ก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วแต่ท่านผู้ถามอาจจะยังไม่กระจ่างนะเจ้าค่ะเลยขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายช้าๆนิดนึงแล้วก็ยกตัวอย่างแบบนี้เจ
2: ้
1: าค
2: ่
1: ะ
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคือถามสั้นๆเนี่ยแต่ว่าต้องตอบยาวนี่
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าเป็นหลักสำคัญที่สุดเลยนะคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆคุณใจยังไม่ได้ไปเทศสอนใครเลยมาไล่เลียงตัวเองอยู่เราบรรลุมาได้ไงเนี่ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงมาไล่เลียงตัวเองอยู่เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
2: โอ้เราบรรลุมาได้ไงเราบรรลุมาได้ไงก็เลยเห็นสติปัฏฐาน4โอ้สติปัฏฐาน4นี่แหละที่เรามีเราถึงบรรลุมาได้ไอ้ที่ว่าเราไปทำทุกขกิริยาที่ว่าไปสอบหาแสวงหาหนทางอยู่ภพนั้นชาตินี้อยู่ในภาษาราชวังนั้นน่ะไม่ใช่ทางเลยไม่ใช่ทางเลยแล้วก็เลาะคือแกะย้อนลอยมาดูนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะเดินทางไปเยอะมากพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ที่ที่จะไปตรงไหนรู้หมดเมื่อวานเราคุยเรื่องตถาคตพละอยู่อันหนึ่งเนาะท่านจะรู้คติที่ไปพบภูมิต่างๆว่าปฏิปทาไปภูมิไหนอะไรยังไงเนี่ยเพราะท่านไปมาหมดแล้วท่านไปมาหมดแล้วท่านไปหมดแล้วท่านจึงรู้ทีนี้มันเลาะแกะดูว่าอะไรที่มาถึงจุดเนี้ยได้มันทางไหนกันแน่ไม่มีทางอื่นเลยที่อ้อมๆนั่นนี่ตรงๆเลาะมาเลยเนี่ยคือสติปัฏฐาน4ก็เข้าใจมั้ยคือถ้าลากเส้นตรงคือตรงนี้คือสติปัฏฐาน4
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ที่อ้อมๆไปเนี่ยคือไปผิดทางแล้วต้องทดลองมาหมดความเป็นพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะนี่คือทางตรงที่สุดแหละ
2: ใช่ๆ
1: ที่จะบรรลุ
2: นี่คือหนทางเครื่องไปทางเดียว
1: เจ้าค่ะ
2: ถ้าสติปัฏฐาน4เนี่ยอะไรเราก็เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายว่างี้เอาแล้วเห็นเวทนาจิตนี่คืออะไรนี่จึงเป็นที่มาของคำถามของท่านผู้นี้เราจริงๆเราจะเรียงตามที่พระพุทธเจ้าท่านเรียงแล้วกันนะคือเอาเวทนามาก่อน
1: ดีเจ้าค่ะ
2: การเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเป็นอย่างไรคือคำนี้เป็นคำศัพท์เนาะเวทนาคือเป็นคำบาลีเลยล่ะเห็นเวทนาในเวทนาคือเขาต้องแปลอย่างเงี้ยเวทนาสุเวทนานุปัสสีก็คือเห็นในเวทนาทั้งหลายอยู่เวทนาทั้งหลายนี่มันเป็นอะไรเห็นยังไงก่อนคือมีสตินั่นเองเราเห็นยังไงคือมีสติถ้ามีสุกับเวทนาเราต้องแยกเวทนาก่อนในเวทนาคืออะไรเวทนาคือความรู้สึกคุณใจเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกไม่ใช่ความคิดนะความรู้สึกไม่ใช่ความคิดแต่ความคิดบางอย่างให้เกิดความรู้สึกบางอย่างเช่นถ้าคุณคิดถึงอาหารที่เราชอบกินนะตอนที่เราหิวเนี่ยนะโอ้เราจะแบบมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวเป็นมันอาจจะทุกข์ก็ได้ที่ว่าโอ้ฉันยังไม่ได้กินหรืออาจจะเป็นสุขก็ได้

0: ที่ฉันคิดว่าฉันจะได้ไปกินแต่คุณจะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ได้คุณจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ได้ในความคิดเรื่องอาหารตอนที่คุณมาคิดตอนที่คุณหิวอยู่อย่างนี้เป็นต้นเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วทีนี้คุณจะรู้ไหมว่าเวทนานั้นเกิดขึ้นแล้วตรงนี้แหละคุณต้องรู้ให้ได้รู้นะว่าเรามีสุขเวทนาทุกขเวทนาเวทนาที่เป็นสุขก็มีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็มีเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีเวทนามี3อย่างเวทนามี3อย่างรู้ชัดในคำนี้แล้วก็คือมีสตินั่นแหละคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: รู้กับไม่รู้เนี่ยต่างกันยังไงแล้วถ้าไม่มีสติคืออะไรที่ไม่รู้ชัดคืออะไรคือเราพูดสิ่งตรงข้ามบางทีอาจจะเข้าใจในยะตรงข้ามได้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างคนที่ไม่รู้ชัดว่ามีสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนากับคนที่รู้ชัดว่ามีสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนาเขาต่างกันยังไงต่างกันมากต่างกันตรงดีว่าคนที่ไม่รู้ชัดนั้นก็คือเพลินนั่นเองคุณเพลินไปตามเวทนานั้นไปตามสุขเวทนาไปตามทุกขเวทนาไปในเวทนาความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้นเพลินตามไปเพลินนี่มันเป็นยังไงเพลินก็คือกำหนัดเพลิดเพลินยึดติดพวกเนี้ยยังไงก็คือจะขยะแขยงเกลียดชังในทุกขเวทนาจะยินดีพอใจในสุขเวทนาจะไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เห็นไม่จำแจ้งว่าอะไรเป็นเหตุเกิดอะไรเป็นอะไรเงี้ยในอทุกขมสุขเวทนาก็จะเป็นอย่างนั้นนี่คือไม่รู้ชัดนั่นคือเพลินทีนี้ถ้าเราอธิบายจากอีกมุมมองหนึ่งคิดว่านี่คงจะแต่เข้าใจนะอธิบายด้านตรงข้ามนะคุณใจนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าที่ว่ารู้ชัดก็คือมีสติคุณมีสติเนี่ยไม่ใช่ว่ามันดับนะก็ต้องบอกในมุมนี้ด้วยมีสติอยู่กับเวทนานั้นเช่นมีความเจ็บเกิดขึ้นเช่นเกิดเดินเดินไปแล้วเกิดมีอะไรมาตกใส่ทับเท้าหัวไปโป้งเท้าโอ้เจ็บเจ็บเดินเตะประตูเงี้ยบางคนชุ่มช้ำนะก็โดนเตะประตูประจำเตะเสร็จปุ๊บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเสร็จปุ๊บนี่คุณเกิดทุกขเวทนาปื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีทุกขเวทนาในการเจ็บนั้นน่ะคุณมีสติได้แล้วยังให้ถึงมีสติเอาก็คือรู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วโอ้ยโดนขนาดนี้จะไม่รู้ได้ยังไงก็กระโดดโยงอยู่ใช่ไ
1: หมเจ้าค่ะ
0: ในประตูอยู่เนี่ยแต่มันต่างกันตรงระหว่างคนที่เพลินไปในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับคนที่มีสติอยู่กับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นณเฉพาะหน้าแบบปัจจุบันทันด่วนเช่นเดินเตะประตูเป็นต้นแล้วมันไม่ได้เข้านิ้วโป้งนะคุณเดินจะไม่เข้านิ้วก้อยนิ้วก้อยนี่ยิ่งเจ็บมากกว่านิ้วโป้ง
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นคือคนที่เขาไม่มีสติในทุกเวทนาที่เกิดขึ้นจะอารมณ์เสียจะแบบว่าโอ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้ชีวิตฉันแบบเพลินจะแบบอารมณ์เสียแล้วก็ผ่านไปโกรธคนนั้นว่าคนนี้
1: เอาเก้าอี้มาตั้งตรงนี้ทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค
0: ่ะก็จะไปคิดไปปรุงแต่งต่อไป
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะด้วยอำนาจความเพลินเนี่ยมันเลยทำให้เกิดตัวเองเป็นสภาวะหนึ่งขึ้นมาเกิดใหม่เกิดใหม่ว่าฉันถูกเธอผิดหรือฉันผิดโทษตัวเองอีกเธอถูกอย่างนี้อันนี้ก็ผิดอีกแต่ว่าคนที่มีสติอยู่กับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเตะปึ้งปุ๊บเนี่ยโอ้เขาก็อดทนได้แล้วก็อาจจะร้องโอ้กันแหละแต่ว่าก็ไม่โทษคนอื่นนะคือมันอยู่ที่ว่าคุณมีสติเร็วหรือช้าไงตรงนี้ความเร็วความช้ามันมีส่วนด้วยแต่ถ้าจะพูดถึงอะไรที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนปึ้งปังปึ้งปังเนี้ยความเร็วความช้าของสติที่จะมามีส่วนด้วยถ้าแบบว่าช้าช้าหน่อยช้าช้าหน่อยเอาพอได้นี่นะคือช้าช้าหน่อยแบบไม่ได้เลยคือ3 วันค่อยมานึกว่าคือ3 วันยังโกรธอยู่จึงค่อยคลายโกรธได้วันที่ 4อย่างเงี้ยวันนี้เกินไปอันนี้ไม่ถูก ไม่ถูกอ่ะแต่ถ้าประมาณสัก5 นาที 10 นาทีอารมณ์เสียอยู่แต่พอนาทีที่4เริ่มไม่เป็นไรอดทนเอาไปหาหมอใส่ยาอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะไม่โทษใครรับผิดชอบไม่โทษตัวเองไม่โทษคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ก็ร้องโอกอยู่อารมณ์เสียปึ๊ดนึง3-4 นาทีเอง

0: หรือถ้าดีมากอันนี้คือเขาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นชั้นอริยะเนาะชั้นพอได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ถ้าดีขึ้นมาอีกก็คือเตะปุ๊บก็วางได้เลยแบบวางได้เลยก็คือเจ็บแน่แหละแต่ว่าไม่ได้จะโทษใครไม่เพลินไปตามทุกเวทนานั้นเจ็บก็เจ็บอยู่เงี้ยนะก็รู้ว่าเจ็บอยู่ไม่ใช่เวทนามันดับไปนะแน่นอนโดนนี้ก็ต้องรู้สึกแน่นอนแต่ว่าไม่เพลินไปตามนั้นคือไม่ได้ระไม่คร่ำครวญทุบอกโชคตัวโทษคนนั้นคนนี้ทุกทางกายอย่างเดียวไม่ทุกทางใจด้วยก็จะใช้คำนี
1: ้
0: ท
1: ุ
0: กทางกายอย่างเดียวไม่ทุกทางใจด้วยแต่ถ้าไม่มีสติไม่รู้ชัดโดนสองดอกดอกหนึ่งทางกายแล้วดอกสองทางใจด้วยหรือถ้าโดนไป3วันอย่างเงี้ยจึงค่อยต่อลูกศรทางใจได้โอ้ทุกปรับทุกฟรีทุกโดยไม่จำเป็นประเด็นนี้คือจุดที่ว่ารู้ชัดหรือไม่รู้ชัดไม่รู้ชัดคือเพลินโอเคต่อมาเราก็ต้องมาแจกแจงว่าเวทนามันไม่ได้มีทุกเวทนาอย่างเดียวนะสุขเวทนาก็ด้วยนะบางคนเห็นแต่ทุกเวทนาแต่ไม่เห็นสุขเวทนาเพราะว่าสุขเวทนามันเห็นยากอยู่นะคุณเดินใจ
1: เพราะเราเพลินใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มนุษย์เรานี่ก็ชอบความสุขอยู่แล้วชอบความสุขความสบายอยู่แล้ว
0: ใช่แต่จริงๆเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าทำไมโทสะนี่เป็นกิเลสที่มีโทษมากแต่ว่าละได้เร็วแต่ว่ามีโทษมากเป็นโทสะนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: โทสะนี่มันก็เชื่อมกับทุกขเวทนาหมายความว่าถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นปึ้งเนี่ยโอ้มีโทษมากเราจะจี๊ดขึ้นเลยแต่พอมันจี้ขึ้นปุ๊บเราจะรีบละได้เร็วเพราะมันเห็นชัดไงเราจึงละได้เร็วในขณะที่ราคานี่ก็จะเชื่อมโยงกับสุขเวทนาเนาะสุขเวทนาเนี่ยมันทำให้เกิดราคานี่มันจึงเห็นได้ช้าแต่มันมีโทษน้อยแต่ความที่มันมีโทษน้อยมันจึงเห็นได้ไม่ชัดเจนมันละได้ยากคำว่ามีโทษน้อยคือมันเห็นไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ว่าเรามีสุขเวทนาเราเพลินไปแล้วในสุขเวทนานั้นเช่นคำชมคำยกย่องได้ลาภสักการะเขาตั้งไว้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้คุณเพลินไหมเราต้องไม่เพลินนะต้องรู้ชัดถึงความไม่เที่ยงอยู่นะแล้วนอกจากทุกขเวทนานอกจากสุขเวทนายังมีทุกขมสุขเวทนาด้วยมันคือเวทนาชนิดที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นสุขหรือไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์จะทุกข์ก็ไม่ใช่จะสุขก็ไม่ใช่หรอกเวทนาแบบนี้มันมีอยู่แม้ในเวทนาแบบนั้นคุณก็ต้องรู้ชัดมีสติสัมปชัญญะด้วยในเวทนาที่เป็นอทุกขมสุขเนี่ยมันก็จะเชื่อมอยู่กับพวกโมหะโมหะเนี่ยโทษมากแล้วก็ละได้ยากด้วยโทษมากละได้ช้าละได้ยากเนาะด้วยความที่มันละได้ยากเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันเห็นยากเมื่อกี้ราคาก็บอกว่าเห็นยากแต่ว่ามันโทษน้อยใช่เห็นยากเพราะโทษมันน้อยใช่ไหมนั่นคือโทสะเนาะราคาเนาะราคาเห็นยากเพราะว่าโทษมันน้อยแต่นี่โทษมันมากโมหะเนี่ยโทษมากแต่ว่าเห็นยากด้วยมันจึงละได้ยากเห็นได้ยากมันจึงมีโทษมากราคาเนี่ยโทษมันน้อยไงเพราะว่ามันเห็นได้ยากอยู่ก็จริงแต่ว่าโทษมันไม่มากเท่าโมหะโทษมากความที่มันเห็นยากแล้วโทษมันก็มากมันจึงละได้ยากโอเคนะนี่ก็คือเอามาเทียบเคียงกับเรื่องของอาสวะเรื่องของกิเลสเวทนาสุขทุกข์แล้วก็อทุกขมสุขท่านยังมีแยกไปอีกว่าเวทนาเหล่านั้น3อย่างเนี่ยมีทั้งแบบที่มีอามิตรและแบบที่ไม่มีอามิตรอามิตรก็คือเครื่องล่อเครื่องที่จะต้องมาล่อให้เกิดเช่นถ้าจะมีความสุขได้เนี่ยคุณจะต้องให้คนมายกย่องชื่นชมกินอะไรอร่อยมีเงินมีทองการใช้เงินทองเข้าของนั่นนี่เป็นตัวล่อเป็นอามิตร ให้เกิดสุขสุขเวทนาแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าสุขเวทนาที่มีอามิตรโอเคไหมส
1: ุ
0: ขเวทนาที่มีอามิตรไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะคุณใจเดี๋ยวเรามาคุยกันส่วนสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็มีเนาะไม่มีอามิตรก็คือไม่ต้องมีเครื่องล่อเช่นปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารณ์นี่คือปีติสุขเนี่ยมันจะเกิดได้จากวิตกวิจารณ์คือสมาธิในภายในไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อหรือปีติสุขที่เกิดจากคุณไปรีสอร์ทหรูๆอย่างเงี้ยหรือบางทีไปวัดที่มันโอ้เหมือนรีสอร์ทเลยสถานปฏิบัติธรรมดีๆเนี่ยแล้วก็โอ้ยร่มรื่นจังเลยสุขจังเลยนะปีติสุขอันเกิดจากอามิตรนะ
1: อ
0: ันเกิดจากในขณะที่ถ้าบอกว่าเราตั้งอยู่ในห้องเฉยๆห้องก็เรียบๆธรรมดาไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรแต่ว่าเราตั้งไว้วิตกวิจารนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีปีติสุขเกิดขึ้นอันนี้เป็นปีติสุขที่ไม่มีอามิตรเป็นสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรจะเริ่มมาดูทุกขเวทนาที่มีอามิตรด้วยอามิตรคือสิ่งที่ต้องมาล่อใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อวานเราพูดถึงความริษยาอยู่จุดหนึ่งว่าถ้าเห็นคนอื่นเขาได้ดีเขามีเงินทองมีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัตินั่นนี่โอ้ยฉันไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้เนี่ยมันทุกขเวทนานะคุณใจ
1: ใช่ไหมค่ะอยากให้เขาไม่มี
0: มันเป็นทุกขเวทนา
1: เจ้าค่ะ
0: โดยอาศัยเขาอะเป็นอามิตร
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความริษยาเนี่ยจึงเป็นทุกขเวทนาที่เป็นอามิตรแล้วทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรมีด้วยเหมือนกันนะทุกขเวทนาไม่มีอามิตรเป็นยังไงเดี๋ยวท่านผู้ฟังต้องคิดหน่อยก่อนนะเราอาจจะเข้าใจแค่ว่าไม่มีอามิตรมันก็ต้องดีสิมีอามิตรมันไม่ดีมีอามิตรนี่คือเหมือนต้องอาศัยเครื่องล่อนั่นนี่มีอาหารมีน้ำมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันไม่ดีใช่ไหมใช่มันก็น่าจะเป็นสุขสิมันไม่น่าจะมีทุกข์มีแต่มันจะไม่มีทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรนะมีอยู่ท่านผู้ฟังบางคนก็ยังเจออยู่ตอนนี้เลยด้วยซ้ำคือพอเรานึกถึงสมาธิที่เราไม่ได้เจอบางคนฝึกสมาธิมานี่นะคุณใจไปสำนักปฏิบัติธรรมว่าฉันทำได้แต่บางวันมันไม่ได้อะโอ้ยทำไมฉันไม่ได้นี่สุขทุกข์หรือสุข
1: ทุกข์เจ้าค่ะ
0: ทุกข์นี่คือทุกขเวทนาทุกขเวทนาในมันเป็นสิ่งของอันนี้
1: ไม่ใช่
0: มันจึงเป็นทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเพราะนั้นความที่อย่างเช่นมาน้อยเนื้อต่ำใจคิดแบบว่าทำไมฉันเกิดมาบุญน้อยวาสนาน้อยอันนี้เนี่ยพวกเนี้ยไม่มีอามิตรนี่จะเป็นทุกขเวทนาอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราเพลินไปในเวทนาเหล่านั้นนะอันนี้คือไม่มีสติเหมือนกันนะหรืออะไรที่เราอยากจะได้สมาธิขั้นลึกซึ้งเงี้ยนี่ทำไมฉันไม่บรรลุธรรมสติแล้วไม่พอใจไม่แฮปปี้เกิดทุกขเวทนาขึ้นทุกขเวทนาอาจจะเบาบางนะอาจจะไม่ได้มากแล้วก็ไม่มีอามิตรไม่ได้ใช้สิ่งของเข้าของก็เป็นทุกขเวทนาชนิดที่ไม่มีอามิตรเหมือนกันทีนี้ถัดมาอีกก็คืออะทุกขมสุขเวทนาอะทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นอามิตรหรือไม่เป็นอามิตรเนาะมีอยู่นะคุณนันใจยังไงนะสมมติเราพูดถึงคนกินอาหารเช่นมีอาหารที่เราชอบนะตอนเราหิวอาหารที่คุณชอบตอนหิวแล้วได้กินนะได้กินแล้วลิ้นเราลิ้มรสเช่นคุณชอบกินต้มผักนี่เป็นต้นนะแล้วต้มผักอาจจะไม่ค่อยอร่อยเอาอะไรดีคุณนันใจเอาข้าวมันไก่แล้วกันนะ
1: ข้าวขาหมูแล้วกัน
0: โอ้โหข้าวขาหมูข้าวขาหมูมาข้าวขาหมูทั้งเนื้อหนังนุ่มๆคากิมาพร้อมแล้วเราชอบสิ่งนี้พอดีแล้วเราได้กินพอดีแล้วเราก็โอ้โหดีมากอันนี้คือแน่นอนว่ามันคืออะไรสุขใช่ไหม
1: ความสุข
0: สุขที่เป็นอามิตรหรือไม่เป็นอามิตรมีข้าวขาหมูเป็นเหตุ
1: เป็นอามิตร
0: ถ้าเป็นอามิตรตัวก็เป็นมีข้าวขาหมูเป็นเหตุก็ต้องเป็นอามิตรใช่ไหมแล้วก็เป็นสุขเวทนาอันนี้แน่นอนว่าสุขเวทนาที่เป็นอามิตรถูกป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พอกินไปเสร็จปุ๊บอ้าวคากินี่ทำไมเป็นฟันคนอยู่ในเนี่ย
1: โอ้เจ้าค่ะ
0: โอ้ยมันฟันคนนี่ว่าฟันเจ้าของทำไมเป็นฟันปลอมเป็นดุ้นมาอะไรเงี้ยเป็นแผงมาเง
1: ี้
0: ยโอ้ยสุขเวทนานี้เป็นไงเป็นทุกข์แล้ว
1: เป็นทุกข์เจ้าค่ะ
0: ทุกขเวทนาที่เป็นอามิตรเกิดขึ้นทันทีนะ ฟันปลอมทั้งแผงเนี่ยมันอยู่ในนี้ได้ไง

0: ไว
1: ้เอาใหม่ใหม่สมมติไม่มีก็สุขเวทนาแล้วก็กินอิ่มไปก็สบายใจแล้วใช่ไหม
2: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอกินอิ่มแล้วคุณเดินใจกินอิ่มแล้วเกิดเพื่อนก็ขับรถมาเอ้าโอ้เป็นไงเพื่อนเจอกันสบายดีเนี่ยป้าป้าป้าเราไปกินข้าวขาหมูกันเธอชอบข้าวขาหมูไม่ใช่ป้าป้าเดี๋ยวฉันพาไปกินเราเห็นข้าวขาหมูจานที่สองตอนเราอิ่มแล้วอ่ะคุณจะมีสุขอีกป่ะ
2: ไม่สุขแล้วเจ้าค่ะเพราะอิ่มแล้ว
1: เฉยๆแล้ว
2: เจ้าค่ะ
1: จะทุกข์ก็ไม่ใช่หรอกเพราะฉันก็ชอบอยู่แต่ว่าฉันก็ไม่ได้จะกินตอนนี้เพราะฉันอิ่มแล้ว
2: เจ้าค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คืออทุกขมสุขเวทนาที่อาศัยข้าวขาหมูเป็น
2: อีกเจ้าค่ะ
1: ก็เป็นนามิตไงอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นนามิต
2: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็อาจจะจริงๆในตัวอย่างในพระไตรปิฎกเขาไม่ได้ยกข้าวขาหมูนะคุณอาจารย์นะมันก็จะเป็นทรัพย์สินสมบัติอะไรนั่นนี่แล้วฉันก็เฉยๆได้อะไรเงี้ยเนาะก็มีอย่างนี้เหมือนกันเอ้าแล้วถ้างั้นไม่มีอามิสมันจะมีเหรอท่านมันน่าจะเป็นของดีนะอะทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิสก็มีนะคุณใจมีไหม
2: เช่นอะไรบ้าง
1: เช่นอะไรบ้างเวทนาเวทนานี่คือหมายความรู้สึกนะสมาธิเนี่ยมันมีหลายชั้นคุณใจตัวฝั่งที่เคยไปฝึกปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ในสายสมาธิกีฬาเนาะที่พระอาจารย์สอนอยู่เป็นประจำปีละสองครั้งที่วัดเจติยากิริวิหารจังหวัดบึงกาฬวัดภูทอกนะ
2: เจ้าค่ะ
1: นั่นเราจะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าสมาธิกีฬาเราจะให้ท่านได้ปฏิบัติไล่ไปตามลำดับของสมาธิจะมีสมาธิอยู่สองขั้นที่ปรารภขั้นเดียวสิขั้นเดียวที่ปรารภอุเบกขานั่นคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นคือขั้นที่สี่แต่ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขความรู้สึกเนี้ยคืออทุกขมสุขเวทนาชนิดที่ไม่มีเครื่องรอไม่มีอามิตรนั่นเองเอาแล้วคนที่เขาจะเพลินไปในความรู้สึกประเภทนี้ได้เหรอเพราะตรงนี้นะท่านตรัสถึงว่าทุกขมสุขไม่มีอามิตรรู้ชัดถ้ามีคนรู้ชัดแสดงว่ามีคนไม่รู้ชัดได้หรอคุณเดินใจว่าได้ไหม
2: ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์
1: ได้เพราะว่าอะไรความว่ารู้ชัดตะกี้เราพูดถึงก็คือเพลินไงคุณเพลินไปในสมาธิเป็นไปได้นะเพลินไปในสมาธิมีด้วยเหรอมีสิเพราะว่าถ้าเพลินไปในสมาธิปุ๊บคุณจะไม่มีปัญญาเหมือนอย่างเช่นอารัตตะปุถุรมโคตรหรืออุตตกะปุรมปุญอย่างเงี้ยนะตอนแรกเนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเลยจาก1 2 3 4ไปเงี้ยชา1 2 3 4ไม่ฉันไม่หยุดพอใจแค่เพียงเท่านี้มีความไม่ประมาทมีตั้งไว้จาก1เลื่อนไป2จาก2เลื่อนไป3จาก3เลื่อนไป4จาก4เลื่อนไป5 6 7 8 9ไล่ไปอย่างเงี้ยนะแต่พอไปถึงขั้นที่ตัวเองพอใจแล้วก็พอใจแล้วความพอใจนั่นแหละคือความเพลินความเพลินความพอใจนั่นแหละคืออุปาทานเพราะฉะนั้นมันเพลินได้ในสมาธิคุณใจสมาธิถ้าเรายินดีพอใจในสมาธินั้นคุณเพลินแล้วยินดีพอใจนี่คือด้วยไม่ได้ด้วยสติไงด้วยความเพลินไง
2: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นที่นี้เวทนาทั้ง3อย่างเราต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ชัดทั้งที่มีอามิตรด้วยทั้งที่ไม่มีอามิตรด้วยนี่คือเวทนาการนิเวทนานิเวทนาทั้งหลายแล้วนอกจากเวทนา3อย่างแล้วท่านยังพูดถึงเวทนาภายในก็มีเวทนาภายนอกก็มีเวทนาทั้งภายในภายนอกก็มีเห็นเวทนาแค่นี้ไม่พอรู้มีสติแล้วต้องเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งหมดนั้นด้วยสมมติเรามีทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตที่ไม่เป็นอามิสนะเกิดขึ้นนะอะไรนะทุกขเวทนาที่ไม่เป็นอามิสอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะ
2: คือเข้าสมาธิไม่ได้
1: เราต้องการมีสุขเวทนาจากสมาธิแต่ว่าเราไม่ได้ไงมันเป็นนิรามิสใช่ไหมไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เนี่ยถ้าคุณมีทุกข์ในสิ่งที่เป็นนิรามิสคือสมาธิที่เราไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีสติเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปในทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตนั่นน่ะในทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตนะฉันไม่ได้ไงฉันก็ทุกข์ใจอยู่แต่มันไม่เที่ยงอยู่นะมันไม่เที่ยงอยู่นะมันเมื่อก่อนมันไม่มีแต่เดี๋ยวมันมีมา เอ้ยมันดับได้อยู่นะพอเราเห็นความไม่เที่ยงมันเห็นความเสื่อมด้วยเห็นความเสื่อมไปเห็นความจางคลายไปเวทนานั้นตั้งอยู่ไม่ได้เวทนานั้นตั้งอยู่ไม่ได้เหลืออะไรเวทนาที่ตั้งอยู่ไม่ได้เหลือสติไงเหลือสติเท่านั้นตั้งอยู่เวทนาสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอาทุกขมสุขก็ตามดับไปเวทนาที่ดับไปเหลือแต่สติตั้งอยู่นี่แหละเป็นสติชนิดที่เพียงอาศัยระลึกเพียงอาศัยว่ารู้สตินี้ทำให้ตัณหาและทิฏฐิไม่สามารถยึดเกาะไม่สามารถอาศัยได้มารู้ทำได้เลยการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายแค่นี้เลยเพราะเราวางเวทนานั้นได้วางได้เพราะอะไรนะเพราะเราเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปทำไมถึงเห็นได้นะเพราะเรามีสติอยู่ในสุขก็ตามทุกข์ก็ตามที่เป็นอมิตรหรือไม่ใช่อมิตรเหล่านั้นก็จะมันก็จะเป็นสเต็ปไล่กันมาอันนี้
2: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือเห็นเวทนาใน
2: เวทนา
1: ทั้งหลาย
2: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้สมาก็จะเป็นเรื่องการเห็นจิตในจิต
2: ในจิตเจ้าค่ะ
1: จิตกับเวทนาก็ไม่เหมือนกันเพราะเวทนาเป็นทางกายก็มีทางใจก็มีอามิตรก็มีนิรามิตรก็มีนี่เป็นลักษณะของเวทนาของเขาแต่ลักษณะจิตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าทักษะคือสตินี่เหมือนกันนะสตินี่เหมือนกันแต่ว่าเห็นในคนละสิ่งกันคนละสิ่งในที่นี้คือจิตนี่เป็นยังไงจิตมีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะก็ต้องรู้ชัดรู้ชัดนี่คือยังไงฮะก็เหมือนเมื่อสักครู่ก็คือไม่เพลินนั่นเองถ้าเราโกรธเราก็รู้ว่าเราโกรธรู้นี่ไว้ไม่ใช่ว่าแบบก็ฉันโกรธทำไมฉันจะไม่รู้อารมณ์เสียแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะแต
2: ่
1: คุณมีสติรู้ว่าตัวเองโกรธแต่อาจจะยังละไม่ได้เราเคยคุยเรื่องนี้กันไปเมื่องานขุมทรัพย์แห่งใจเมื่อปีก่อนมั้งคุณใจก็ถึงคนโกรธที่ไม่มีสติกับคนโกรธที่มีสติแต่สติยังไม่ดับอาจจะหมายถึงความโกรธยังไม่ดับกับคนโกรธที่มีสติแล้วความโกรธเนี่ยมันเริ่มจางคลายไปและ3ลักษณะเนี้ยไม่เหมือนกันโอเคมั้ยไม่เหมือนกันเอา2อันแรกที่ไม่เหมือนกันก่อนนะว่าเอ๊ะโกรธแบบมีสติกับโกรธแบบไม่มีสติต่างกันยังไงแต่ฉันมีโทสะก็ฉันก็รู้ว่าฉันโกรธแต่คุณเพลินไปในความโกรธนั้นกับคุณไม่เพลินไปในความโกรธนั้นไม่เหมือนกันแต่คุณเพลินไปในความโกรธนั้นกับคุณไม่เพลินไปในความโกรธนั้นต่างกันเพลินไปในความโกรธนั้นเป็นยังไงในลักษณะว่าเราเพลินไปตามความโกรธนั้นก็คือเราจะปรุงแต่งต่อเนื่องไปแล้วก็จะว่าคนนั้นมีอกุศลธรรมอะไรที่มันจะออกทางกายทางวาจาที่จะปรารภความโกรธเนี้ยออกมาเลยอันนี้คือเพลินไปตามความโกรธนั้นกับไม่เพลินไปตามความโกรธนี่ก็ไม่ใช่ว่าละได้อยู่นะแต่ว่ารู้ว่าเออมันโกรธแล้วนะแต่ก็ยังแบบว่าอาจจะว่าคนนั้นว่าคนนี้อยู่แต่ว่าอย่างน้อยเรารู้นี่คือรู้ยังไงมันต่างกันที่มุมมองคุณใจคนที่มีความจิตมีความโกรธแล้วไม่มีสติไม่รู้ชัดนี่นะเขาจะมองที่คนอื่นตลอดแกล่ะผิดรัฐบาลเนี่ยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นแหละไม่ดีเศรษฐกิจโลกทำไมเป็นอย่างนี้เขาจะสังเกตแต่จิตอื่นไม่สังเกตจิตตัวเองไม่สังเกตจิตตัวเองจิตมีโทสะนะ
2: เจ้าค่ะ
1: แต่คนที่มีสติแล้วโกรธรู้ชัดว่าจิตมีโทสะนี่นะเขาจะสังเกตจิตตัวเองว่าออกจิตจะมีโทสะโกรธอยู่นะยังละไม่ได้บางทีก็ปากก็ขยับอันนี้ธรรมดาแต่ว่าเขาจะดูว่าฉันโกรธแล้วเขาจะไม่ได้มาไปเพ่ง คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อาจจะหลุดๆแต่ว่าจุดที่เขาดูว่าโอเคฉันโกรธเนี่ยมันมีอันเนี้ยคือมีสติโกรธอยู่ความโกรธยังไม่ดับได้มีเท่ากับคนตะกี้แต่มุมมองการสังเกตของเขาต่างกันการสังเกตคนที่มีสติคือมาสังเกตที่จิตของตนเองว่าจิตเรามีโทสะแล้วในขณะที่คนที่ไม่มีสตินั้นก็จิตสังเกตคนอื่นเขาผิดไม่ใช่ฉันเป็นอย่างนั้น
2: เจ้าค่ะไปโทษคนอื่น
1: ใช่
2: โทษจิตรอบกายนะเจ้าค่ะ
1: โทสะเห็นง่ายคุณเดินใจเพราะว่ามันมีโทษมากเดี๋ยวมันคลายช้าทำให้เห็นความแตกต่างกันได้ชัดนั่นตะกี้เราพูดถึงว่าโมหะเนี่ยมันเห็นยากเพราะว่าโทษมันมากอยู่ตลอดเวลาคลายมันคลายช้าไงแล้วโทษมากเนี่ยทำให้มันเห็นความแตกต่างมันไม่เห็นเนี่ยมันเลยสังเกตยากแต่โทสะเนี่ยโทษมากคลายเร็วจังหวะที่มันคลายปุ๊บเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเนี่ยฉันโกรธแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าละอย่าละคือคุณจะรู้ได้เพราะว่ามันคลายเร็วเห็นได้ชัดแต่พอคลายช้าเป็นโมหะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ยากนี่คือไม่ใช่แค่โทสะยังรวมถึงราคะด้วยแล้วก็โมหะด้วยเดี๋ยวราคะเห็นยากไหมก็ถ้าสังเกตมันเห็นไม่ยากหรอกคุณในใจราคะคือความยินดีเพลิดเพลินพอใจในภาษานั้นหรือถ้ามีเสียงมันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจแล้วเราเกิดราคะขึ้นแล้วเราเพลินไปตามราคะนั้นแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณเพลินถ้ารู้ว่ามีราคะอันนี้ดีแล้วนะคือมีสติแต่ยังละราคะไม่ได้อันนี้ดีแล้วแล้วที่ต่อมาอีกก็คือหมดราคะละราคะได้ละโทสะได้ละโมหะได้ในสมาธิในคุณดินใจจึงเป็นสภาวะที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะในสมาธิ
2: ถูกค่ะ
1: นั่นคือมันหมดไปชั่วคราวในจังหวะที่อยู่ในสมาธิแต่ไม่บางคนจะเข้าใจว่าโอ้ก็ฉันเข้าสมาธิได้อย่างเงี้ยฉันหมดราคะโทสะโมหะแล้วบรรลุแล้ว
2: อันนี้ไม่ใช่
1: ใช่
2: ไม่ใช่
1: ภิกษุในสมัยพุทธกาลหลายๆรูปก็เข้าใจผิดไปอย่างนั้น
2: อืมถูกค่ะ
1: ครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันที่เล่าไว้ในประวัติของท่านบางทีก็เล่าถึงข้อนี้ก็มีแต่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปเพราะว่าในสมาธิมันก็ไม่มีสภาวะเหล่านี้เหมือนกันนอกจากราคะโทสะโมหะเหมือนที่เราต้องมีสติรู้ชัดอาจจะยังละไม่ได้หรือละได้แล้วก็ตามเร็วช้าอย่างที่ว่าไปยังมีเรื่องของความหดหู่ความฟุ้งซ่านเพราะจิตนี่มันพิสดารได้หลายอย่างแล้วจิตหดหู่ก็มีจิตฟุ้งซ่านก็มีจิตเป็นใหญ่กว้างขวางไปหมดก็มีแล้วจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็มีคำว่าจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็คือหมายความว่ายังมีอะไรที่มันต้องทำให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ได้อีกก็คือจิตของปุถุชนที่ยังยินดีในกามคุณ5อยู่แล้วก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอยู่อันนี้ยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าคือมีที่ต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ส่วนจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็คือเป็นสมาธิแล้วไม่ว่าจะขั้นรูปหรืออรูปแต่เป็นสมาธินั้นได้อยู่เป็นปกติก็คือจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าตรงถัดมาก็เลยพูดถึงการรู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิถ้าท่านฟังรู้ว่าตัวเองทำสมาธิไม่ได้นั่นคือมีสติแล้วนะสติกับสมาธิมันจึงเป็นคนละอย่างกันเข้าใจปะสติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันสติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันและนอกจากการที่มีราคะโทสะโมหะหดหู่ฟุ้งซ่านสามารถพัฒนาได้หรือว่าได้ดีแล้วยังมีการหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นด้วยหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นมีจิตภายในจิตภายนอกแล้วก็ที่เหมือนกันในทุกวรรคเลยไม่ว่าจะกายเวทนาจิตและธรรมคือการที่มีสติสักว่าจิตมีอยู่แล้วพอเรามีสติอยู่อย่างนี้เนี่ยเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเสื่อมไปของจิตทั้งหลายธรรมทั้งหลายในจิตเนี่ยนะราคะโทสะมันราคะมันก็มีมาเมื่อก่อนไม่มีราคะมันก็ดับไปเนี่ยเมื่อก่อนมีอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปเห็นอย่างเงี้ยคุณเดินใจเนี่ยคือหลุดพ้นได้เลยสติมันจะเกิดปัญญาตรงนี้โดยที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงสมาธิเลยนะสมาธิมัน

0: มีกำลังเพิ่มขึ้นมาในขณะที่เราเจริญสตินั้นเลยนี่คือการเห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิตนี่คือหัวข้อสองหัวข้อนี้นะคุณใจ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็หวังใจว่าท่านผู้ถามและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็เกิดสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเมตตาที่จะชี้แจงมานะคะจากนี้ก็ไปถึงคำถามที่สองเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาสมาธิเจ้าค่ะท่านผู้ถามอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาสมาธิให้ละเอียดอีกนิดนึงเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เคยอธิบายแล้วนะเจ้าค่ะก็เลยเขาอาจจะไม่เข้าใจก็เลยอยากจะให้พระอาจารย์ได้อธิบายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากิเลสก็มันมีแบบนี้เจ้าค่ะมีหยาบมีละเอียดเขาก็เลยอยากจะเริ่มต้นฝึกให้มันว่าเอ๊ะในเมื่อสมาธินี่มันเป็นเรื่องดีถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เป็นที่เรียกว่าสัมมาสมาธิอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะแต่ทำไมมันถึงได้พอทำสมาธิไปแล้วมันทำไมมันถึงได้เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบมิจฉาสมาธิขึ้นมาได้เนี่ยเจ้าค่ะอันนี้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แจงแล้วก็ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ถามได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ก็อยากจะยกตรงนี้คู่กันเลยเพราะตะกี้เราพูดเรื่องสติมาแล้ว
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วตอนนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสมาธิด้วยแล้วการที่เข้าใจว่าสมาธิเป็นของดีทั้งหมดเนี่ยเข้าใจผิดเป็นมิธคือความเข้าใจผิดในเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิความเข้าใจผิดเรื่องการทำสมาธิมีหลายอย่างคุณใจอย่างเช่นความเข้าใจว่าความคิดทุกอย่างเป็นความฟุ้งซ่านทุกอย่างเนี่ยเข้าใจผิดคุณเข้าใจอย่างเงี้ยเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือสมาธิเนี่ยต้องไม่คิดอะไรเลยถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิอันนี้ก็ไม่ถูกอีกเพราะสมาธิชนิดที่มีความคิดก็มีหรือบางคนจะเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยต้องนั่งอย่างเดียวนะหรือต้องนั่งหรือต้องเดินจงกรมนั่นถึงจะทำได้อันนี้ก็ผิดอีกแต่ว่าคนพูดคนทำงานคนกินข้าวก็ทำสมาธิได้เนอะแล้วก็ที่พูดตรงนี้เลยว่าสมาธิทุกอย่างดีหมดไม่แน่เพราะอะไรเพราะว่าอย่างเวลาคนเขาจะล้วงกระเป๋าก็ต้องวางแผนนะคุณเดินใจเวลาคุณไปเที่ยวยุโรปเงี้ยนะก็มีพวกแก๊งเดี๋ยวถอดสอบถามทางบ้างแล้วก็พอเราเผลอปุ๊บก็ล้วงปึ๊กปึ๊กเงี้ยโอ้นี่เขาต้องวางแผนเขาต้องมีสมาธิดีนะคนที่เขาจะจบได้ไวได้เร็วปึ๊บปึ๊บมือปึ๊บปึ๊บเนี่ยโอ้สมาธิก็ต้องมีเขาต้องรอจังหวะดีๆมากเลยนี่สมาธิแน่นอนแต่มันเป็นมิจฉาสมาธิ
1: เออค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันจึงมาเกี่ยวข้องกับสติตรงนี้คุณเข้าใจว่าถ้ามีมิจฉาสติก็มีมิจฉาสมาธิเหมือนกันอย่างเช่นว่าคนที่นึกถึงครอบครัวอย่างเงี้ยนะคุณนึกถึงครอบครัวการนึกถึงครอบครัวเนี่ยคุณเข้าใจจริงๆแบบว่าสมมติสามีนึกถึงภรรยาภรรยานึกถึงสามีอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปรารภเรื่องกามอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นมิจฉาสตินะเป็นการระลึกที่ไม่ชอบนะให้พระอาจารย์พูดอีกครั้งหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นว่าพระสงฆ์เมื่อบวชมาแล้วเนี่ยก็ระลึกถึงครอบครัวแม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวต้องไปดูแลแม่ตายายปู่เป็นอย่างนี้ต้องไปดูแลปู่คุณระลึกถึงครอบครัวไงนั่นแหละมิจฉาสติพอคุณมิจฉาสติปุ๊บคุณเลยก็มิจฉาสมาธิต่อมามิจฉาทิฏฐิก็เลยให้เกิดมิจฉาสมาธิต่อมาแต่มิจฉาทิฏฐิก็คือว่าฉันต้องเบียดเบียนเธอนะฉันถึงจะอยู่ได้กินได้เนี่ยงั้นฉันไม่ได้โกรธเกลียดอะไรเธอเฉพาะหรอกแต่ว่าเธอมาท่องเที่ยวเงี้ยฉันขอขโมยของเธอก่อนละกันมุมมองทัศนคติแบบนี้มันถูกหรือผิดอ่ะ
1: ผิด
0: มันผิดมันไม่ถูกเขาก็เลยงั้นก็วางแผนนี่จะทำยังไงมาเรามาวางแผนกันเอาเวลานี้ตอนรถไฟสายนี้นั่นละออกคนประเทศนี้นี่ก็จะมองการที่เล็งตรงนั้นเนี่ยเขาก็ระลึกถึงแล้วระลึกถึงนั้นก็เป็นมิจฉาสติสมาธิที่ได้จังหวะเอาเนี่ยต้องมีสมาธิหมดก็เป็นมิจฉาสมาธิแล้วก็ความที่เข้าใจว่าสติกับสมาธิคืออย่างเดียวกันนี่ก็เข้าใจผิดสติกับสมาธิมันคนละอย่างกันสมาธิกับสติต่างกันตรงไหน

0: ต่างกันตรงที่ว่าความฟุ้งซ่านอกุศลธรรมราคะโทสะโมหะมีได้ในสติแต่ความฟุ้งซ่านอกุศลธรรมไม่มีในสมาธิเพราะนั้นเราจะมีสมาธิเราต้องมีสติก่อนเราจะอยู่ๆมามีสมาธิเลยไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าสำหรับบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดได้นั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้ท่านเป็นผู้ฉลาดในฐานะกับอาฐานะนะพระพุทธเจ้าเมื่อวานเราคุยกันไปก็ใช่ว่ามันเป็นไปได้นะถ้าคุณมีสติรู้ว่าตัวเองโกรธบ้างรู้ว่าตัวเองมีทุกข์บ้างรู้ว่าตัวเองแบบไม่พอใจแล้วบ้างเนี่ยคุณรู้นี่คุณรู้รู้แล้วมีสติแล้วแสดงว่าคุณจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้แต่คนเราเป็นอย่างนี้ว่าโอ้ยฉันคิดว่าฉันทำไม่ได้เราก็เลยไม่ทำฉันไม่มีสมาธิเลยเพราะดันก็ไปเข้าใจผิดว่าสติกับสมาธิคืออย่างเดียวกัน
1: อืม
0: เอาคุณก็ผิดเลยไอ้ความเข้าใจผิดนั่นน่ะก็เป็นมิจฉาไงเป็นมิจฉาก็เลยทำให้เกิดเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสมาธิเพราะมาจากมิจฉาทิฏฐินั่นคือความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปทีนี้นอกจากนั้นสมมุติว่าเราทำสัมมามาถูกต้องนะคุณใจสัมมาสัมมาคือสัมมากับมิจฉาก็ไม่ใช่ว่าถูกหรือผิดอีกนะสัมมาคือกิเลสลดมิจฉาคือกิเลสเพิ่มแต่ถูกผิดอาจจะเป็นอีกคนผิดอ่ะอาจจะเป็นสัมมาก็ได้คนถูกอาจจะเป็นมิจฉาก็ได้เพราะก็มาถูกผิดเนี่ยเป็นเรื่องของทักษะเป็นเรื่องของอย่างเช่นคุณทำบัญชีอย่างเงี้ยนะ1บวก1ได้2เงี้ยอันนี้คือถูก1บวก1ได้5นี่คือผิดซึ่งถูกผิดเนี่ยมันไม่ใช่สัมมาหรือมิจฉานะเพราะว่ามิจฉาคือกิเลสเพิ่มบางคนเนี่ยถูกอยู่ก็จริงอ่ะได้หลักวิชาการหลักนั่นนี่แต่พอคนอื่นผิดปุ๊บอัดเลยด่าเลยว่าเลยมีมิจฉาวาจาเลยอ้าวคุณถูกอยู่แต่ว่าคุณนั้นมีมิจฉาหรือมิจฉาวาจาเป็นต้นก็กิเลสเพิ่ม
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่บางคนก็ผิดนะเช่นเขาทำบัญชีผิดเขาไม่มีความรู้ทางด้านทักษะอันใดแล้วเขาก็ทำผิดพลาดเนี้ยเกิดเขาก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอดทนเอาแก้ไขอันเขาก็เป็นสัมมาอยู่นะกิเลสเขาก็ลดลงนะแต่เขาผิดนะมันก็เลยต้องแยกกันตรงนี้ด้วยสัมมาไม่ใช่มิจฉาแล้วก็ไม่ใช่ถูกผิดแยกกันทีนี้พอเราทำมาทางสัมมาทำมาทางสัมมาดีๆทุกอย่างเลยด้วยพอเราจิตเราสงบไปเนี่ยมันจะมีบางคราวที่กิเลสเนี่ยมันอยู่ลึกๆแล้วมันก็โผล่ออกมากิเลสเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีความดิ้นดิ้นมีความตลบตะแลงมีความฉวยโอกาสบางทีมันก็เลยฉวยโอกาสเอาสมาธินั่นแหละพลิกด้านคุณจะว่าฉันเก่งแล้วเดี๋ยวฉันเก่งฉันดีกว่าเขาฉันบรรลุธรรมแล้วเงี้ยในการที่คุณเข้าใจว่าโอ้นี่เราดีกว่าเขาเราบรรลุธรรมแล้วอันนี้ก็มิจฉาก็เรียกว่าวิปัสสนูกิเลสก็เกิดขึ้นเอาสมาธินั้นมาใช้ในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปว่าฉันสามารถพยากรณ์คนนั้นคนนี้ได้พูดเรื่องอะไรเป็นตู่เป็นตะที่มันไม่ได้มีในตำราคัมภีร์เป็นหลักฐานอะไรไว้อย่างเงี้ยนะกิเลสบางทีมันเอาเรื่องนี้ทำให้เกิดเป็นวิปัสสนูกิเลสสมาธินั้นก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปได้สมาธิที่เป็นเครื่องมือของกิเลสจะเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องระวังกิเลสในข้อนี้คำถามคือเอาแล้วถ้าตะกี้ท่านบอกว่าในสมาธิมันไม่ได้มีกิเลสนี่แล้วทำไมกิเลสมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันฉวยโอกาสไงคุณเดินใจมันฉวยโอกาสแล้วเราคิดว่าก็เรียบๆแต่ว่าพอมันปึ๊ดมาปึ๊ดมันฉวยโอกาสเอาเลย
1: ก็แบบ
0: คนที่วิปลาสอย่างเงี้ยก็มีหรือคนที่เข้าใจไปว่าได้บรรลุก็อีกหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้

0: การที่เราจะปฏิบัติจะทำเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นปริยัติที่ครูบาอาจารย์สอนปริยัตินี่คือทั้งสองอย่างเนาะไม่ว่าจะครูบาอาจารย์สอนหรือว่ามีในตำราคัมภีร์แล้วก็การปฏิบัติของเราปริยัตินี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแบบมีตำราเป็นตั้งๆนะแต่ว่าแนวทางการปฏิบัติเนี่ยคุณต้องมีสั้นๆก็ได้สั้นๆไม่ยาวมีแล้วก็ทำให้เป็นทำไม่ถูกแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็มาสอบถามอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราอยู่ในทางสัมมาได้ทางที่ที่ดีได้ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านระมัดระวังข้อนี้ไว้แล้วคุณใจท่านก็จึงมีการบอกสอนคำสอนชนิดที่รัดกุมรอบคอบเราสามารถตรวจสอบเทียบเคียงตรวจทานในคำสอนต่างๆได้แล้วก็มีผู้รู้ให้สอบถามได้ในการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะดิฉันก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขียนคำถามนี้มาก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะสำหรับเวลาในรายการวันนี้น่าจะถามได้เพียงแค่สองคำถามนี้นะคะเวลาที่เหลืออยู่โยมอยากจะขออนุญาตเจ้าค่ะพระอาจารย์จะนำมาชักชวนท่านผู้ฟังทางบ้านให้ได้ร่วมกิจกรรมของเราที่ยังเหลืออยู่อีก2กิจกรรมในปีนี้นะเจ้าคะก็คือเราได้จัดวันบูรพาจารย์กันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาถูกไหมเจ้าคะที่ถัดไปนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของการสมัครเข้าไปปฏิบัติธรรมแบบปฏิบัติบูชากับคอร์สที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬนะเจ้าคะก็คือระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมศกนี้เจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ เรียนท่านผู้ฟังนิดนึงว่าพอยังจะมีที่นั่งเหลืออยู่ไหมแล้วก็ท่านที่ปรารถนาที่จะไปร่วมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีอานิสงส์มีผลดีอย่างไรแล้วก็จะร่วมได้อย่างไรนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เรียนผ่านคือสำหรับท่านที่ฝึกปฏิบัติมานานแล้วหลายปีแล้วอย่างนี้นะแล้วก็บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างได้มากบ้างได้น้อยบ้างแต่ก็ไม่ได้บอกว่าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวจะชักชวนให้มาปฏิบัติในหลักสูตรสมาธิกีฬาที่พระอาจารย์ก็จัดที่วัดเจตยากิริวิหารโดยปกติแล้วก็จะจัดปีละ2ครั้งต้นปีกับปลายปีแต่ว่าในปีนี้เราจัดเฉพาะปลายปีเดือนพฤศจิกายนในวันที
1: ่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาเจ้าค่ะ
0: ใช่ที่7วันเนาะ7วันนี้คือไม่รวมเดินทางไปกลับ
1: จะค
0: ่ะรวมเดินทางไปกลับด้วยก็9วันในช่วง9วันนี้ท่านจะได้ฝึกพื้นฐานของสติ5อย่างนะว่าขั้นตอนของสติ5อย่างเป็นยังไงแล้วก็กระบวนการให้เกิดสมาธิการฝึกสมาธิกีฬาอีก5อย่างเป็นยังไงแล้วการทำวิปัสสนาการถือปฏิบัติทุดงควาดซึ่งสิ่งเหล่านี้พอฝึกแล้วเนี่ยจะทำให้เราฉลาดในวาระจิตของตนเอง
1: จะค่ะ
0: เราจะเข้าออกดำรงอยู่ในสมาธิได้อย่างฉับไวรวดเร็วมีกำลังมีความกระฉับกระเฉงแล้วการที่ว่าเราไปถึงภูทอกนู่นน่ะจังหวัดบึงกาฬเนี่ยนะคือเพราะหลีกนั้นจริงๆคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นที่ที่ท่านหลวงตาแยงท่านได้มีเมตตาให้ในการที่จะปฏิบัติเป็นสันสำนักปฏิบัติได้เราไปฝึกปฏิบัติที่นั่นได้นอกจากมีการปฏิบัติแล้วยังมีธรรมชาติบำบัดได้เห็นธรรมชาติได้อยู่กับธรรมชาติอากาศก็เย็นๆพอสมควรเรารับประทานอาหารมังสวิรัติแล้วก็ถึงเวลาก็ไปกินถึงเวลาก็ไปนอนมีตารางตามที่จัดไว้ทำให้เราอยู่หลีกเร้นในการอยู่หลีกเร้นอันที่สองก็จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าปีหนึ่งเราก็น่าจะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหรือไปก็เรียกว่าไปชำระจิตใจของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่กับตัวเองแล้วก็ปิดวาจาอย่างเนี้ยก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยร่มเย็นสดชื่นขึ้นอีกมากเลยซึ่งปีที่แล้วตื่นใจก็ไปร่วมคอร์สนะเจ้าค่ะปีนี้ก็สมัครไปอีกเจ้าค่ะคิดว่าอะไรที่เราย้ำๆซ้ำๆเรียนรู้ก็จะเพิ่มมากขึ้นมีพละมากขึ้นคือมีความตั้งใจได้ผลดีจากการปฏิบัติมากขึ้นนะเจ้าค่ะอีกกิจกรรมนึงโยมอยากจะขออนุญาตให้พระอาจารย์เมตตาพูดตรงนี้ก็คือเรื่องของกิจกรรมที่เราจะเดินทางไปปฏิบัติบูชานะเจ้าคะยัง สี่สังเวชนียสถานหรือสังเวชนียสถานสี่ตำบลที่ประเทศอินเดียและเนปาลในต้นปีหน้าคือระหว่างวันเสาร์ที่13มีนาคมถึงอาทิตย์ที่21มีนาคมขอความเมตตาพระอาจารย์ได้

0: นาคม
1: เจ้าค่ะ
0: 2570นู่นเลยคือในการไปครั้งนี้ของเราก็ต้องการจะยกระดับจิตใจหรือยกระดับศรัทธายกระดับปัญญายกระดับความอดทนยกระดับความเพียรเราไปในแต่ละที่ละที่โดยถ้ามาฟังไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเคยนั่งตรงนี้ท่านเคยนอนตรงนี้ตรงนี้ท่านเคยพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้เราจะกลับไปสู่ที่ต้นน้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพอเรากลับไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยโอ้เราจะมีกำลังใจสูงในการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าได้และโดยการเดินทางของเราเนี่ยก็จะเริ่มที่พุทธคยาแล้วก็ไปราชคฤห์นาลันทาไปไวสาลีไปพาราณสีมากุสินาราไปลุมพินีกลับมาสาวัตถีแล้วก็กลับประเทศไทยจากที่เมืองลักเนา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โดยท่านผู้ฟังก็ดูรายละเอียดได้นะไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org ที่นั่นจะมีรายละเอียดทั้ง2เรื่องจะเป็นการปฏิบัติธรรมในประเทศที่จังหวัดบึงกาฬวัดภูทอก
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเป็นการปฏิบัติที่ต่างประเทศที่สังเวชินิสาร4
1: เจ้าค่ะ
0: เราสามารถเลือกร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะเพิ่มพลังปัญญาของเราได้เจ้า
1: ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอยากจะขออนุญาตเรียนเชิญชวนย้ำกันนะคะไปร่วมอบรมที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬในปลายปีนี้แล้วก็พอต้นปีหน้าระหว่างวันที่13มีนาคมถึงอาทิตย์ที่21มีนาคมปี2570นั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนนักผู้ฟังทางบ้านได้เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ปัญญา .org นะคะว่าในการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนไปปฏิบัติบูชาณ4สังเวชนียสถาน4ตำบลที่อินเดียและเนปาลกับมูลนิธิปัญญาภาวนานั้นเดี๋ยวขอเรียนยืนยันได้เลยว่าไม่เหมือนกับการไปเที่ยวหรือการไปเช็คอินว่าฉันมาถึงที่นี่แล้วนะคะแต่ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งบุญกุศลนั้นมหาศาลจริงๆคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าพระพุทธองค์เคยตรัสว่าเมื่อพระองค์ท่านมีอยู่นั้นใครก็ตามที่ได้ไปนมัสการยังสี่สังเวชนียสถานนั้นรับรองว่าไปในสู่สุคติแน่นอนในโลกของภพภูมินรกไม่มีแน่นอนนะคะก็ฝากเรียนเชิญไว้ที่นั่งยังเหลือพอนะคะที่จะให้ท่านฟังไปร่วมกับคณะของมูลนิธิปัญญาภาวนาค่ะราคานั้นก็เรียกว่าสมเหตุสมผลอย่างยิ่งการจัดของคณะอื่นอาจจะต้องการกำไรแต่สำหรับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็คิดเฉพาะที่จำเป็นจริงๆในการที่เราเดินทางไปนะคะเวลาในวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับตามใจท่านนะคะขอกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
0: เจ้าพระอันเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์สินค้าเกษตรไทยของดีสี่ภาคได้ถึงวันที่14กันยายนนี้
7: นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมอตก.แฟร์4ภาคภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อสร้างช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการเข้าถึงสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรงรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในกรุงเท

0: เทพมหานครและปริมณฑลได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากทั่วประเทศโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในราคาที่เป็นธรรมซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทของอตก.ในการเป็นหน่วยธุรกิจสำคัญที่ขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรจากความท้าทายรอบด้านตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาดรวมถึงการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งลดการพึ่งพาคนกลางและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตก.แฟร์4ภาคได้จนถึงวันที่14กันยายนนี้ณตลาดอตก.เขตจตุจักรชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษานำร่องขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อลดการเรียนซ้ำ
2: นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนผลการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองการประกอบอาชีพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยจึงเน้นย้ำให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงด้วยการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ตรงกับขึ้น2ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับอยู่กับพี่น้อยชัยศิลป์คนคล่องและโดนัทสารบุตรครับสวัสดีครับพี่น้อยครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เราไม่ได้เจอกันนานเนาะครึ่งปีได้ไหม
0: ครึ่งปีเมื่อวานนี้คุยกับพี่น้อยผ่านแชทส่งงานให้แล้วก็ไปดูว่าเราจัดข่าวยามเช้าด้วยกันเมื่อไหร่จริงๆเนี่ยข่าวยามเช้าก่อนหน้านั้นอีกพี่น้อยเพราะว่าเราคุยกันน่ะคืออีกรายการหนึ่งก็เลยถือว่าเป็นเลือกนำยันดีนะครึ่งปีนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับพี่น้อยกับโดนัทนะคร
1: ับ
0: หาต
1: ั
0: วจับยากคุณชัยศิลป
1: ์แต่ดิฉันคิดว่าคุณโดนัทน่าจะหาตัวจับยากเพราะ KOL ของเราคิวแน่นมากนะคะมาทำรายการวิทยุแล้วก็ยังนะคะปลีกเวลาไปเป็นผู้ประกาศให้กับทาง NBT ด้วยแนะนำหน่อยนั่นหน่อยขายของตัดช่วงไหน
0: ก็เดี๋ยวมีอีกครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับทาง NBT แล้วก็ NBT Connect นะครับแต่ยังไงก็ไม่ทิ้งวิทยุแน่นอนนะครับเราจะเจอกันแบบนี้นะครับข่าวยามเช้าเราก็จะเจอกันทุกจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับตัวนั้นก็จะมีแวบเวียนมาบ้างนะครับแล้วก็อีกหลากหลายรายการติดตามกันได้ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วนะคะวันนี้นอกจากเรา2คนแล้วมีคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณประกอบอกกลิ่นช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live ก็ไลฟ์กันแล้ว
0: ครับ
1: ข่าวยามเช้า
0: ครับ
1: ทักทายกันมาได
0: ้ครับโอ้โหทักทายกันเข้ามาเยอะมากนะครับปกติคือไม่ค่อยได้จัดข่าวยามเช้าสักเท่าไหร่นะครับต้อนรับกันแบบเรียกว่าอุ่นหนาฟ้าข้างเลยนะครับในช่วงเช้า
1: เหมือนเดือนละครั้งเหมือนกันเนาะน้องโดเน
0: า
1: ะ
0: เดือนละครั้ง
1: ประมาณนี
0: ้ครับ
1: นี่น้องอาร์มบอกว่ายังติดตามพี่น้อยพี่โดเสมอนะครับจากน้องอาร์มอมรเทพสวัสดีค่ะเช่นกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร
0: ์สวัสดีครับ
1: ท่านที่ติดตามช่องทางไหนนะคะก็ฝากกันนะคะใครเข้ามาทาง Facebook Live ก็ฝากติดตามกันเช้านี้ต้องตามดูกันหน่อยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาตอนตีห้า
0: ครับ
1: ซึ่งก็ระบุนะคะว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบวันนี้วันสุดท้ายนะด
0: ู
1: จากประกาศนะคะยังไงก็ตามภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่างๆนะคะน้องโด
0: ครับ
1: รวมทั้งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะอย่างไรก็ตามพอไปตรวจสอบแนวโน้มในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนนะคะกำลังเคลื่อนเข้าทางเวียดนามตอนกลางนะคะแล้วก็คาดว่าจะเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับวันนี้ที่ต้องระวังนะครับเป็นสิ่งที่จะได้รับนะครับจังหวัดที่จะได้รับมากที่สุดก็คือที่ฝั่งภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะครับก็คือที่จันทบุรีและตราดรวมถึงที่ระนองและพังงาด้วยนะครับอันนี้เป็น4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเบื้องต้นแบบเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับจากประกาศฉบับที่13เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายพื้นที่นะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอยู่นะครับวันนี้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยามีพยากรณ์อากาศประจำวันออกมานะครับก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ 80% ของพื้นที่เลย
1: ฝนเยอะนะ
0: ฝนเยอะนะครับแล้วก็อีกภาคอื่นก็ไม่แพ้กันนะครับทั้งกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ 70% ของพื้นที่นะครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคกลางด้วยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเมื่อสักครู่นะครับก็ 70% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นโซนล่างๆก็จะได้รับผลกระทบมากหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคอีสานก็ยังคงต้องจับตาอยู่นะครับ 60% ของพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ครับ
1: ค่ะฝนน้อยสุดนะคะ
0: ครับ
1: เอาเมื่อวานเราก็ตามดูกันว่ากระแสจากพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนออกมาเยอะมากว่ารัฐบาลท่านนายกจะมีต่อไหมเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าจะหมดเดือนนี้แล้ว
0: ใช่แล้วครับผมก็จะหมดแล้ว หมดก่อนสิ้นเดือนเลย
1: เมื่อวานเพื่อนบ้านแถวเพื่อนบ้านก็แบบโอ้โหรีบใช้กันนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าจะได้คือมันจะกลางเดือนแล้วเนาะมันกลางเดือนแล้วถือว่ากลางเดือนแล้ว นะคะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายว้าวุ่นตอนช่วงใกล้ๆจะสิ้นเดือนนะคะแต่ว่ายังไงก็มีข่าวดีจากท่านนายกแย้มๆข่าวดีออกมาแล้ว
0: ครับ
1: นะคะ
0: ครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับหลายๆคนก็จับตากันอยู่ว่าจะได้รับต่อไหมนะครับท่านนายกออกมาพูดแล้วเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับก็พูดถึงในเรื่องของงบประมาณก่อนงบประมาณเนี่ยจริงๆเรามีการจัดตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาทนะครับในการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40แล้วก็ไทยช่วยไทย plus ของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าในของ60-40เนี่ยมีคนลงทะเบียนไม่ครบในช่วงแรกด้วยแล้วก็มีหลายคนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ตามจำนวนแสดงว่าในส่วนของงบประมาณเนี่ยก็ยังคงมีเหลือพอที่จะต่ออายุสำหรับโครงการนี้ได้นะครับ40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับไปเรียกว่าพูดคุยกันก่อนว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไหมจะเป็น60-40เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะให้ 1,000 บาทตลาดในแต่ละเดือนเหมือนเดิมหรือเปล่าน
1: ะคร
0: ับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวรอเคาะกันอีกทีนะครับว่าจะเท่าไหร่อะไรยังไงนะคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะนะคะท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะหรือเดือนสุดท้ายท่านก็ยังมีงบประมาณอยู่แต่อย่างเราก็ตามนะคะในรายละเอียดท่านเอกนิติธรประภาสก็ระบุนะคะว่าอยู่ระหว่างการพิจารณายืนยันว่ายังไม่ได้ข้อสรุปแน่นอนเท่าไหร่นะคะเราดูในรายละเอียดน้องโดเหมือนที่น้องโดพูดเพราะว่าเหลืออยู่ตุลาพฤศจิกาธันวางบที่เหลือก็ใช้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นท่านว่าอย่างนี้นะนายกว่าอย่างนี
0: ้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับ3เดือนสุดท้ายเดี๋ยวรอดูว่าจะต่อเดือนนึงหรือ2เดือนหรือว่าจะ3เดือนไหมแล้วแบ่งย่อยๆไป
1: ค่ะเพราะว่ามันครอบคลุมในส่วนของท่านนายกบอกว่าทำได้แค่ไหนเราก็ลงไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระเพราะเป็นเพราะมีเรื่องภาระค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอพูดถึงพี่น้องประชาชนก็ไปดูกันหน่อยทางขอนแก่นนะคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสอบถามความเห็นของพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ว่าถ้ามีการต่ออายุโครงการเพิ่มโดยพบว่าส่วนใหญ่อยากให้มีโครงการต่อไปอีกถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องแล้วก็ขอให้เป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องขอนแก่นนะคะส่วนหนึ่งผู้สื่อข่าวก็ไปถามอย่างคุณปิยธิดาโยเทพอายุ29ปีแม่ค้าก็บอกว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยถือว่ากระตุ้นได้ดีมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการไทยช่วยไทยลูกค้าก็อาจจะเพิ่มเป็น40-60-80แล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกจะซื้อเพิ่มแค่ไหนจนเป็นการใช้จ่ายที่มากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแม่ค้าก็มองว่าโครงการนี้จะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วส่วนตัวก็เชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าเตรียมตัวกันมาพอสมควรแล้วว่าการค้าขายเนี่ยอาจจะลดลงทีนี้เขาก็เตรียมใจไว้แล้วแต่ถ้ามีต่อก็เตรียมเหมือนกันนะคะเหมือนข่าวที่ออกมาใช่ไหมคะอาจจะเป็นการกระตุ้นต่อไปจนถึงช่วงปีใหม่ก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับพ่อค้าแม่ค้าปีใหม่ถ้ารัฐบาลใจดีนะคะคุณปิยะธิดาบอกว่าก็ต่อให้อีกเถอะค่ะ 2-3 เดือนจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามที่ผ่านมายอดขายเพิ่มเลยนะ 20%
0: ครับจากโครงการนี้เลย
1: อาจจะขายดีอยู่แล้วก็ขายดีเพิ่มขึ้นอีกนะคะทีนี้ก็ถามแม่ค้าไปแล้วใช่ไหมก็ไปถามพ่อค้าอีกพ่อค้าว่ายังไงบ้างพ่อค้าธนงศักดิ์สุทธิประภา
0: ครับก็บอกว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับก็ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดได้เยอะด้วยสำหรับลูกค้านะครับในตลาดแห่งนี้เนี่ยมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยประมาณ 90% เลยนะครับในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถ้าไม่มีโครงการนี้หรือว่าโครงการนี้หมดไปเนี่ยยอดก็อาจจะลดลงคาดว่าประมาณ 20-30% ในช่วงที่เคยมีโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากทางฝั่งพ่อค้าที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจากที่เป็นข่าวรัฐบาลเนี่ยจะมีการช่วยต่ออายุนะครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีก2เดือนทางพ่อค้าเองบอกว่าถือเป็นของขวัญพิเศษให้กับประชาชนและก็พ่อค้าแม่ขายนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่จะมีการขยายเนี่ยก็จะถึงช่วงปีใหม่พอดีนะครับก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแล้วก็ยังทั้งได้ช่วยในเรื่องของการเยียวยาการประหยัดจากในส่วนของน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วยจากที่มีการสอบถามพ่อค้าแม่ค้ามาก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า อยากจะให้ต่อโครงการนี้อีกต่อไปนะครับอย่างในโซเชียลเช่นเดียวกันนะครับก็ไปเห็นหลายๆเพจมีการตั้งคำถามประเด็นนี้ขึ้นมาแทบว่าจะไม่มีความเห็นต่างเลยนะครับอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยต่อโครงการนี้หน่อยนะครับไปดึงงบมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าพอได้ยินท่านนายกพูดมาเมื่อที่เรารายงานไปนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วล่ะนะครับแต่รอดูรายละเอียดอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงอยากจะให้ต่อหรือว่ายังไงบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได
0: ้ครับ
1: พี่สุนทรบอกว่าดีครับคนละครึ่งคือคนก็จะจำคนละครึ่งไงบางทีไป
0: พูดเลยบางที
1: ใช่พ่อค้าแม่ค้าก็ได้ยินตลอดเลยคนละครึ่งคนละครึ่งคือคนเนี่ยจำติดปากไปแล้วคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นไทยช่วยไทยพลัสนะคะพี่สุนทรบอกดีครับคนละครึ่งพี่นะคะเมื่อฟังท่านอื่นว่ายังไงบ้างใครอยากให้ต่อหรือว่ายังไงฟังอยู่จ้านครสวรรค์พี่ทองแดงนี่ไงพี่วุฒิชัยบอกคนละครึ่ง50 50ไทยช่วยไทย60 40
0: นะครับเดี๋ยวรอดู
1: มีธงชาติไทยมาด้วยนะเลิศมากนี่ต่อพี่คมสันต่อใส่ไม้ยมกมาด้วยนะ
0: ครับกูเรียกพิมพ์เข้าไปเลยร่วมด้วย
1: พิมพ์มาด้วยเลยนะคะอย่างที่เราย้ำนะคะเมื่อฟังว่าเราจะย้ำกันแต่ว่าชัดๆก็คือท่านนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังเดินหน้าขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบที่เหลือกว่า 50,000 ล้านบาทบรรเทาค่าครองชีพประชาชนอันนี้ชัดเจนแล้วนะท่านมอบให้ท่านรองนายกเอกนิตินิติธรประภาสเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการย้ำกันที่ย้ำกันบ่อยๆเพราะว่านี่คือต่อแล้วท่านนายกให้ต่อแล้วนะคะรัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้วงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปนั่นเอง
0: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยวเตรียมรายละเอียดกันน่าจะมีสัปดาห์หน้านี่แหละนะครับว่าจะอย่างไรนะครับสำหรับรายละเอียดที่จะมีการต่ออายุ
1: โอ้โหส่วนใหญ่จะบอกเลยนะน้องดูว่า 100% เลยนะ พี่จารุณีบอกต่อ60 40พี่ทองแดงบอกต่อเลยค่ะคนละครึ่งนี่พี่วรรณชัย รอต่อพี่ดีพี่รตีบอกดีค่ะอยากต่อพี่โชคดีดีครับนี่ส่วนใหญ่เลยนะเนี่ยทุกคนบอกว่าต่อแล้วก็ดี
0: ครับก็ได้รับผลดีจริงๆนะครับได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแน่นอนว่าการต่อเนี่ยมีต่อแน่ๆแต่หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่ารายละเอียดจะได้ 1,000 บาทต่อเดือนเหมือนเดิมไหมนะครับก็ยังคงจะต้องรอทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็ทางกระทรวงการคลังไปเคาะออกมาก่อน
1: ใช่แล้ว
0: นะครับเพราะว่างบประมาณเนี่ยก็คือยังเหลือพอประมาณ 50,000 ล้านบาทเลยนะ
1: ค่ะเยอะทีเดียวนะคะทีนี้หลายส่วนก็มองว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพแต่พอไปดูค่าครองชีพแล้วก็หนี้สินครัวเรือนก็ต้องตามดูเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าทางกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทค่ะ
0: ครับ
1: นะคะทางด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ได้เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งมีในทุกวันเสาร์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.ถึง 9:35 น.นะคะท่านก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่าทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีค่ะได้จัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศ23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษานะคะทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทค่ะมีประชาชนเข้าร่วมกว่าโอ้โหเกินแสนเกินครึ่งแสนเลยนะคุณผู้ฟัง 60,000 รายอ
0: ่
1: ะเยอะพอสมควรนะคะมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% ค่ะเรียกได้ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนด้วยกว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านก็ระบุนะคะว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้คนอื่นแล้วเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยอมจ่ายตามกำหนดค่ะทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีนะคะซึ่งหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นเงินเมื่อฟังนะคะนอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถนะคะแล้วก็มีเรื่องของหนี้กยศ.ได้ด้วยนะคะโดยในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศ ทศอีกครั้งนะคะเอาใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมค่ะเลข14ตัวนะคะ1111กด77 1111กด77ค่ะ
0: ครับเป็นความสำเร็จนะครับในการช่วยเหลือ 60,000 เนี่ยช่วยไปได้ 40,000 นะครับแล้วก็ลดรายจ่ายไปกว่า 5,000 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็แน่นอนกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าสานต่อแน่นอนในปีนี้นะครับยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันนะสำหรับหนี้สินนะครับอย่าไปถึงขั้นว่าจะต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่จะต้องทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเลยนะครับ
1: พี่ชีวินบอกว่าอะไรที่ก่อเกิดประโยชน์และต่อเศรษฐกิจรัฐส่งเสริมต่อครับ
0: ครับ
1: อ้าวใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะพิมพ์มาได้เลยเมื่อฟังผู้ชมนะคะต่อครับคนละครึ่งนี่ท่านนี้พี่สุพิช
0: ครับ
1: ให้ทุกเดือนจะดีมากเลยค่ะพี่ชัยหน้าทาว
0: ครับต้องดูงบประมาณนะ
1: นะคะต่อค่ะไทยพลัสดีค่ะนี่ก็มีชื่อย่อชื่อเล่นนะเหมือนชื่อเล่นชื่อกลางๆช
0: ื่อเ
1: ต็ม
0: เวลาผมไปใช้สิทธิ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าใช้สิทธิ์ไหมคะแล้วถ
1: ามใช่แม่ค้าน่ารักมากเพราะว่าแบบอะไรเอ่ยคนละครึ่งเปล่าเขาก็จะเพราะว่าตัวสแกนจะต่างกันใช่ไหมแล้วก็ธรรมดาค่ะคนไม่มีตังค์ก็ต่อได้เลยพี่อรวรรณบอกปกติฟังวิทยุ2วันนี้ฟังไม่ได้ค่ะคลื่นหายต้องฟังจากทางโทรศัพท์กับน้องโด
0: ครับที่ไหนครับเนี่ย
1: ช่วยด้วยครับอยู่นครสวรรค์ฟังจากชัยนาทขอบคุณมากรับเรื่องไว้นะคะช่วงนี้ด้วยอาจจะมีเรื่องฟ้าฝนเรื่องของเครื่องส่งต่างๆอาจจะไม่เสถียรเนาะพี่พิสมัยต่อเลยจ้าชอบ
0: ครับ
1: นี่พี่พัทรพรบอกต่อด้วยค่ะต่อด้วยช่วงนี้ระยองฝนตกนะคะผู้ใหญ่บำรุงก็บอกต่อครับรอต่อครับพี่อนงต่อครับ
0: ครับ
1: โ
0: ดนัทด้วยต่อครับ พิมพ์ด้วย
1: โอ้นะเยี่ยมเลยรับฟังกันหลายที่คนละครึ่งดีมากรอดตายค่ะ
0: ครับ
1: นี่ช่วยได้เยอะ
0: นะครับก็โอ้โหแบ่งไปพับแบ่งพลับไปให้รัฐบาล60%น่ะ
1: ค่ะนะ60-40พี่เพนทิชาบอกว่าดีเจ้าได้กึ่งหนึ่งอีกรอบดีเจ้านี่มาเป็นภาษาเหนือจากลำพูนเลยเจ้า
0: ครับ
1: พี่ธนพงศ์ก็ต่อครับน้องโด
0: ครับนอกจากกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็ยังจะมีโครงการสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเดี๋ยวมารอดูว่าจะได้คนละเท่าไหร่น่าจะพอๆกันแต่ว่าจะมีการเติมไปให้เท่าไหร่ต้องติดตาม
1: นี่ค่ะนี่ป้าวันดีบอกอยากให้ต่อค่ะดีกับทุกๆฝ่ายทั้งประชาชนพ่อค้าแม่ค้าไทยช่วยไทยจริงๆค่ะขอให้ได้
0: ครับนี่คือเสียงตอบรับจากประชาชนนะนะครับชัดเจนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งโครงการนะโครงการนี้ก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่นะครับสำหรับหลายๆคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ใช้นะสำหรับ AI นะครับแต่ว่าในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทำงานเนี่ยหลายคนก็ถือว่าใช้มาเป็นที่พึ่งนะครับในเรื่องของการทำงานสำหรับ THAI Passport นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็มีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับ THAI Passport นะครับตอนนี้สำหรับยอดการลงทะเบียนนะครับมีลงทะเบียนไปแล้วกว่า 1,520,000 คนนะครับโดยโครงการ THAI Passport นะครับยอดลงทะเบียนล่าสุดก็คือ 1,520,000 คนกระทรวงดีอีก็มีการพร้อมเดินหน้าต่อนะครับในการขยายผลสู่นักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาซึ่งอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับคุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE นะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการที่ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า THAI Passport นะครับว่ามีการลงทะเบียนของประชาชนตั้งแต่วันที่มีการเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่11กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับยอดผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จนะครับตอนนี้ 1,520,000 คนมีการป้อนคำสั่งใช้งานพร้อมเนี่ยรวมกว่า 8,720,000 ขออภัยครับ 8,720,807 ครั้งแล้วก็มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรในการเรียนรู้ผ่านทาง AI ตรงนี้นะครับ139,519 ใบแล้วแล้วก็มีการชี้แจงว่าในเรื่องของการทำหนังสือไปยังทางฝั่งกระทรวงอว.กับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถามว่าเรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วน้องๆ นักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยแน่นอนมีการใช้ AI มาประกอบในการเรียนแล้วนะครับก็เป็นการทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และก็เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับเช่นนักเรียนนักศึกษาและก็บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับได้เข้าถึงการใช้งาน generative AI ได้ฟรีตลอด1 ปีนะครับในส่วนของการใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายของโครงการนี้ นะก็จะมีการเปลี่ยนนะจากแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นเหมาไปก็เปลี่ยนเป็น Paper Active User นะครับก็เป็นสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นการจ่ายตามเงินแปรผันตามผู้จำนวนใช้จริงนะครับจำนวนผู้ใช้จริงของโครงการนี้โดยสัญญาใหม่เนี่ยกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้งานอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนนะครับโดยจะมีการจ่ายเงินในอัตรา24.69 บาทต่อเดือนต่อคนนั่นเองนะครับก็เป็นโครงการที่หลายๆคนก็เริ่มมีส่วนร่วมในการใช้อยู่แล้วก็ตอนนี้นะใครที่ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนไปก็ยังสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะครับสำหรับ THAI Passport นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ ai.aiplus.go.th นะครับ aipass.go.th นะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับตอนนี้ยังมีสิทธิ์อีกเยอะเลยนะเพราะว่าสิทธิ์ที่วางไว้เนี่ยคือทั้งหมด5ล้านสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: ตอนนี้ก็1,520,000 คนแล้วนะครับ
1: ประเด็นคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายระยะเวลา1ปีนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คนทำงานนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่สนใจนะคะเขาคือเป็นทางเลือกนะเรียกว่าเป็นแหล่งทางเลือกในการใช้งานด้านการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยแล้วก็การทำงาน
0: ครับ
1: น้องโดลองเจนดูแล้วเป็นไงบ้าง
0: ก
1: ็ระหว่างที่ผ่านมาที่ใช้กับที่ผ่านมา
0: สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าก็ได้บางส่วนนะครับบางส่วนผมทำมันก็โอเคน
1: ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้กับตัว AI Pass สักเท่าไหร่เพราะว่าคือการใช้งาน AI เนี่ยมันจะต้องมีการเรียนรู
1: ้
0: ในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าความต้องการของผู้ใช้งานอย่างพี่น้อยใช้แอปอื่น
1: ๆ
0: แบบฟรีใช่ไหมครับก็จะเราก็ใช้เวลาประมาณนึงเลยกว่าที่เขาจะเข้าใจเรา
1: ใช่แล้วจำกัดด้วยนะบางทีจำกัดด้วย
0: ครับแต่ว่ามาใช้ใน AI Pass เนี่ยก็ต้องเข้าไปเยอะเข้าไปบ่อยๆนะครับจะได้เรียนรู้การทำงานของเราไปด้วยนะครับ
1: ค่ะอ่ะยังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการต่างๆที่รัฐบาลดำเนินการกันนะคะอย่างที่ราชบุรีกรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าประหยัดกว่า2,000 รายการลดสูงสุดถึง 60% นะคะรวมไปถึงทางรัฐบาลออกมาชี้แจงที่ท่านรองนายกสุภจีไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐนะคะย้ำว่าเป็นข้อตกลงภาคเอกชนการนำเข้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐบาลเพื่อดูแลเกษตรกรไทยแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นค่ารถโดยสารแล้วนะเริ่ม15 กันยายนนี
0: ้วันอังคารนี
1: ้ค่ะกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ดูกันนะคะว่าระยะทางอย่าง100กิโลเนี่ยขึ้น3บาทต่อที่นั่ง
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าหมวดอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมกับประเด็นอื่นๆด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะพักติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะที่ท่านไปออกรายการเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: ครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชู4มิติแก้ยาเสพติดสกัดตั้งแต่ชายแดนผนึกปปส.ตำรวจทหารประสานเพื่อนบ้านจับผู้ต้องหาหลบหนีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซึ่งรัฐบาลนั้นได้ยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติโดยระบุนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นมีหน่วยงานสำคัญคือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือตัวย่อที่เราคุ้นกันว่าปปส.ครับซึ่งปปส.ก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องยาเสพติดโดยตรงครับรวมถึงมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารเป็นหน่วยกำลังที่บูรณาการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวนะครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นต้องมองให้ครบทุกมิติตั้งแต่การป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังโดยในช่วงเกือบ1ปีที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้มีการดำเนินการตั้งแต่ด้านการป้องกันโดยเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับเลขาธิการปปส.เพื่อจะดูแลพื้นที่โดยเฉพาะสามเหลี่ยมทองคำและสนับสนุนการตั้งจุดตรวจในประเทศลาวโดยใช้งบประมาณของปปส.รวมไปถึงกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศเมียนมากับลาวเพื่อจะป้องกันยาเสพติดตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ประเทศไทยครับจากนั้นครับประมาณ1เดือนได้มีการเดินทางไปประเทศเมียนมาเพื่อจะหารือกับผู้นำและประธานที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเพื่อขอความร่วมมือและประสานงานในหลายด้านรวมไปถึงครับการติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศเมียนมาและลาวหลังจากก่อเหตุเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเมื่อมีเบาะแสจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศและมีการให้เงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศซึ่งที่ผ่านมาครับก็ได้รับการจับกุมและนำส่งผู้ต้องหากลับมาเป็นจำนวนหลายรายสำหรับในด้านการปราบปรามครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวว่าเน้นไปที่การปราบปรามผู้ค้าผู้มีอิทธิพลและการยึดทรัพย์สินโดยตัวเลขสถิติในช่วง1ปีที่ผ่านมาของการปราบปรามมีสถิติที่สูงขึ้นครับรวมไปถึงการตรวจยึดสารตั้งต้นจำนวนมากซึ่งสารตั้งต้นเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหากหลุดรอดไปได้ก็จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้ประมาณกว่า1,000 ล้านกว่าเม็ดเลยล่ะครับซึ่งทางพลตำรวจโทรุฑพลก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าในการดำเนินการจับกุมมีทั้งชุดปฏิบัติการของปปส.และชุดของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งก็เป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนในการสกัดกั้นบริเวณชายแดนครับปัจจุบันมีหน่วยงานสำคัญ3หน่วยด้วยกันครับได้แก่1นบยส.17ครับซึ่งดูแลพื้นที่ภาคตะวันตกไล่ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่1และปปส.เขต7ขณะที่นบยส.35ก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่3และปปส.เขต5ดูแลพื้นที่ในส่วนของภาคเหนือและสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นนบยส.24ซึ่งเป็นหน่วยของกองทัพภาคที่2ครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุนะครับว่าหน่วยงานทั้ง3หน่วยนั้นมีความสำคัญในการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนเนื่องจากประเทศไทยเราครับมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะทางยาว ทั้งบริเวณของแม่น้ำโขงเองและพื้นที่ทางบกโดยมีการตั้งจุดสกัดและดำเนินการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในขณะที่ในทางด้านของปปส.และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับก็ร่วมมือกันในการสกัดกั้นนอกจากนี้ครับถ้าไปดูในระดับจังหวัดก็มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าสอปส.จังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเป็นประธานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการใช้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการดำเนินงานต่อเนื่องไปถึงสอปส.ระดับอำเภอซึ่งก็มีนายอำเภอและผู้กำกับการตำรวจร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นั่นเองแหละครับยังอยู่กันที่เรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดนะครับผู้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเจรจาลาวและเมียนมาร่วมตั้งจุดตรวจสกัดยาเสพติดก่อนเข้าไทยพร้อมตั้งศูนย์ปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำในทุกวันเสาร์ด้วยครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติครับโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นั้นได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติครับตั้งแต่การป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังโดยทางการไทยครับได้มีการร่วมมือกับทางสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดก่อนจะเข้าประเทศไทย

เพื่อจะป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมไปทั้งการประสานครับส่งตัวผู้กระทําความผิดข้ามแดนระหว่าง3ประเทศไทยเมียนมาและสปป.ลาวครับซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาพบนะครับว่าสถิติของการปราบปรามยาเสพติดนั้นเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงครับการปราบปรามลงพื้นที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นและสามารถจะยึดของกลางล็อตใหญ่ได้จำนวนมากพร้อมยึดทรัพย์ผู้กระทําความผิดหลายคดีนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังได้จะตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหรือสอปสจังหวัดซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทำงานผ่านกลไกของท้องถิ่นเพื่อร่วมกันปราบปรามยาเสพติดภายในราชอาณาจักรไทยครับจากเรื่องของยาเสพติดครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการปราบสแกมเมอร์และหนี้สินประชาชนด้วยกระทรวงยุติธรรมลุย7นโยบายหลักเร่งคืนความยุติธรรมปราบยาสแกมเมอร์แก้หนี้สินประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เดินหน้าครับขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรมผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินโดยเน้นย้ำเป้าหมายนะครับสร้างความเท่าเทียมทางสังคมแก้ปัญหายุติธรรมล่าช้าและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกมิติในทุกเรื่องราวครับทั้งการกำหนดกรอบเวลาชัดเจนเร่งรัดกระบวนการรับเรื่องและเยียวยาแก้ไขปัญหาความยุติธรรมที่ล่าช้ากองทุนยุติธรรมช่วยคนจนสนับสนุนครับค่าประกันตัวค่าทนายความลบภาพจำว่าคุกมีไว้ขังคนจนสกัดยาเสพติดข้ามแดนมีการจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านครับเมียนมาและสปป.ลาวดักสกัดสารตั้งต้นยึดทรัพย์ผู้ค้าพร้อมเดินหน้านโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดลุยปราบสแกมเมอร์และนอมินีมีการตั้ง7ชุดทำงานย่อยสแกนบัญชีนิติบุคคลและกวาดล้างการถือครองที่ดินที่ผิดกฎหมายในเมืองท่องเที่ยวคืนเงินเหยื่อออนไลน์จับมือกับปปง.ครับสกัดวงเงินโยกย้ายล่าสุดครับเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายแล้วกว่าถึง130ล้านบาทครับมหากรรมแก้หนี้ช่วยประชาชนซึ่งจัดไปแล้ว23ครั้งนะครับเป็นการไกล่เกลี่ยสำเร็จทุนทรัพย์กว่า 8,000 ล้านบาทลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทช่วยปรับค่างวดผ่อนจากหนักให้เป็นเบาพร้อมมีการลุยจัดต่อทั่วประเทศนั่นเองแหละครับจากเรื่องของกระทรวงยุติธรรมครับยังอยู่กันที่การรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีกันบ้างครับกระทรวงยุติธรรมเดินหน้ารวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ถือครองที่ดินในราชอาณาจักรไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะครับว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือตัวย่อที่เราคุ้นว่า DSI ครับซึ่ง DSI นั้นเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคณะทำงานในการปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีของชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติและมาถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณเมืองท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะบริเวณของพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมนั้นก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและมีการรวบรวมพยานหลักฐานและมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมจะเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีรวมไปถึงครับเกาะสมุยเกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตล่ะครับเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่มีความผิดผู้ที่กระทำความผิดต่อไปครับผมจากเรื่องของการปราบปรามนอมินีครับ
มาดูกันที่เรื่องของ AI กันบ้างครับกระทรวง DE เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของประเทศมุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ครับนายชัยชนกชิดชอบได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติหรือว่าบอร์ด AI แห่งชาติครับว่าที่ประชุมบอร์ด AI แห่งชาตินั้นได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575โดยมีการวาง4ยุทธศาสตร์ได้แก่ครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ2ครับการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox 3ครับการพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและ4ครับการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็เน้นย้ำนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนครับพร้อมทั้งให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory 2 อย่างนี้ให้ออกจากกันอย่างชัดเจนครับเพื่อจะให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมไปถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจะขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายในเดือนนี้ครับเดือนกันยายนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนต่อไปครับจากเรื่องของกระทรวงดีอีไปต่อกันที่เรื่องของกระทรวงพมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการพมเปิดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดพื้นที่พัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสมีงานทำมีรายได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้พิการครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพมครับก็เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fairมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดครับทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดที่ MCC Hall เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนายจ้างสถานประกอบการและองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งครับซึ่งทางรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่างานนี้นั้นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงคนกับโอกาสทักษะกับงานและความคิดสร้างสรรค์กับตลาดเป็นการเปิดพื้นที่ครับให้กับคนพิการได้แสดงศักยภาพเข้าถึงเรื่องการจ้างงานพัฒนาทักษะประกอบอาชีพและนำไปสู่การสร้างรายได้ครับเป็นการสร้างรายได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพม.ครับสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมย้ำนะครับว่าการพัฒนาคนพิการนั้นต้องก้าวจากแนวคิดรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนไม่มองคนพิการเพียงผู้รับความช่วยเหลือแต่ต้องสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพราะเมื่อความสามารถไปเจอกับโอกาสคนพิการก็สามารถจะเป็นทั้งลูกจ้างเป็นผู้ประกอบการเป็นนายจ้างและเป็นผู้สร้างสรรค์รวมไปถึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ขอเชิญชวนครับร่วมงาน Job and Market Fair 2569วันสุดท้ายวันนี้แล้วนะครับ13กันยายนที่ MCC Hall ชั้น3 The Mall นครราชสีมาครับจากเรื่องของกระทรวงพม.ไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
245เขตทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อน5นโยบายหลักยกระดับคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิดครับ All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญครับได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacyการสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมิน PISA ที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนนั้นเป็นวาระสำคัญสูงสุดเลยครับตลอดจนฝากหลักคิดให้ผู้บริหารทำงานเชิงรุกใช้ข้อมูลหรือว่า Data นำไปสู่การตัดสินใจและยึดผลลัพธ์ของคุณภาพผู้เรียนนั้นเป็นตัวชี้วัดครับมาปิดท้ายกันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษผนึกกำลังจังหวัดสมุทรสาครปูพรมตรวจโรงงานเสี่ยงป้องกันลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการสั่งการกรมควบคุมมลพิษครับโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5บูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปูพรมตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อจะป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญครับได้แก่คลองภาษีเจริญคลองสีวาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยโดยมุ่งให้สถานประกอบการนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากมีการร้องเรียนครับจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและก็มีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5นั้นจะร่วมลงพื้นที่กับชุดปฏิบัติการของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อจะสนับสนุนการตรวจสอบและมีการให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำในปีงบประมาณ2570ครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้นับถอยหลังนะครับอีก29วันที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมเดือนหน้านี้แล้วครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีพร้อมกันนะครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลย์และทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ

0: เข้าถึงประชาชน
1: กลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายมาฟังคุณผู้ชมค่ะ
2: ครับ
1: ยังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะแต่ว่าถ้าใน

0: แม่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนาะก็คงจะช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมๆกับเร่งสนับสนุนในส่วนของโครงการด้วยนะคะน้องดู
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เราต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวบุญชวลิตนะครับซึ่งได้สูญเสียคุณชัยวัฒน์บุญชวลิตท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพิ่งได้รับอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็สูญเสียไปในช่วงของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมคะกรมประชาสัมพันธ์สูญเสียบุคลากรผู้ที่มีความสามารถแล้วก็เป็นที่รักของพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เคยร่วมงานกับท่านนะคะพวกเราก็จะเรียกท่านว่าท่านรองบิ๊กนะคะท่านรองบิ๊กท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2569และเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่วัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและประชาชนภาคีเครือข่ายค่ะร่วมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตามลำดับนะคะท่านรองบิ๊กหรือนายชัยวัฒน์บุญชวลิตท่านเกิดเมื่อปี2514รับราชการในสายงานประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: ได
0: ้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเคยได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2564และได้รับแต่งตั้งเป็นผอ.สำนักนะคะท่านเคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ด้วยท่านเคยเป็นเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์นะคะหลายตำแหน่งทีเดียวนะคะจนล่าสุดดำรงตำแหน่งท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อเดือนตุลาคม2568โดยปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะทั้งยังมีความรับผิดชอบภารกิจสำคัญต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์หลายด้านรวมถึงทำหน้าที่รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับจะมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13ไปจนถึง21กันยายน2569เวลา 19:00 นนะครับและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปณวัดมณีวนารามจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทางพวกเรา2คนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับแล้วก็พวกเราชาวกรมประชาสัมพันธ์ก็แสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับท่านรองบิ๊กก็จะอยู่ในใจของพวกเราเป็นต้นแบบในการทำงานของพวกเราตลอดไปครับ
0: ค่ะวันนี้ขอส่งต่อให้กับข่าวพาด 7:00 นนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาล1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.